0: และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะมีมุมมองที่ไทยเรานำเสนอก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการลงทุนต่างๆก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ปูพื้นก่อนให้คุณผู้ฟังสามารถฟังข้อมูลในช่วงนี้ได้สนุกและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับผมก็เลยการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีการแล้วก็มีโครงการเนี้ยมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ท่านสมัยท่านพลเอกเปรมจินตสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็ได้เริ่มทำเรื่องของช่วงชัชวาลแล้วก็ทำให้เกิดปตท.อะไรต่างๆนานานะครับก็เป็น Eastern Economic Corridor ที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะระหว่างนี้ยังต่อสายอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อท่านได้ไปดูข่าวกันเพิ่มเติมดีไหมคะอ่ะท่านพร้อมแล้วนะคะในช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังคุณกาทิติวิวัฒน์วานนท์กงสุลใหญ่นครกวางโจวเกี่ยวกับเรื่อง EEC โอกาสและความท้าทายในมุมมองนักลงทุนจีนค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: หนีห่าวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านกงสุลใหญ่หนีห่าวอรุณ
1: สวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณสุริยคุณชาติครับ
1: ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราในเช้าวันนี้ครับ
3: ยินดีครับ
0: ค่ะทราบมาว่าท่านติดภารกิจนะคะแต่ว่าก็ให้ความกรุณาเข้าสายมาคุยกับเราในเช้านี้นะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่ามุมมองของนักลงทุนจีนค่ะว่าเพราะอะไรจึงสนใจเดินทางมาศึกษาเรื่อง EEC ตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าไทยเองยังมีความสำคัญในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหรือเปล่าคะ
3: ครับผมคิดว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานของจีนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ของไทยเองยุทธศาสตร์ของไทยเองที่ผ่านมาเราก็สร้างกรอบนะครับระหว่าง EEC กับ GBA คนไทยอาจจะไม่คุ้นว่า GBA คืออะไรผมอยากให้ข้อมูลตรงนี้ครับว่าเป็นกรอบความร่วมมือของกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าครับหรือว่า Greater Bay Area ซึ่งเป็นพื้นที่ของจีนที่มีการปฏิรูปนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับ EEC ด้วยนะครับผมอยากนำเรียนว่านักลงทุนจีนไม่ใช่แค่มาศึกษาครับแต่เขาสนใจที่จะมาลงทุนจริงในเรียลเซกเตอร์นะครับซึ่งมันสะท้อนได้จากตัวอย่างที่สถานกงสุลใหญ่เองก็ได้นำนักลงทุนจีนไปลงพื้นที่ EC นะครับโดยเฉพาะโครงการ EC ในการสร้างเมืองใหม่บริเวณชลบุรีนะครับเราไปดูพื้นที่เดือนมกราคมกุมภาเขาลงนาม LOI หรือ Letter of Intention กับทาง EC นะครับต่อมาในเดือนเมษายนนะครับก็มีการลงนาม MOU นะครับที่สถานกงสุลใหญ่ในนครกวางโจวและเมื่อ15พฤษภาคมนี้เองครับก็ได้มีการลงนาม MOU กับท่านเลขา EC ที่ประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่านักลงทุนให้ความสนใจกับโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆของประเทศไทยมากและการลงนาม MOU ครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการลงนามของกลุ่มนักลงทุนจีนกลุ่มแรกนะครับที่สนใจในโครงการ EC เพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการสร้างเมืองใหม่พร้อมกับมีนวัตกรรมใหม่ๆที่มีเน็ตเรโร่เป็นเป้าหมายจึงถือได้ว่ายังมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศจีนนะครับในการลงทุนการลงทุนของจีนใน EC นะครับจึงผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนแต่ยังเป็นโอกาสการลงทุนของจีนเองที่จะมาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยครับ
1: ประเภทธุรกิจที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นประเภทใดบ้างครับตอนนี้ครับท่าน
3: ก็ผมคิดว่าหากเรามองประเภทธุรกิจนะครับก็เมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วกลุ่ม GBA เองก็มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมเขาสนใจในลงทุนอาจจะถ้าในสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่ม S-curve หรือ New S-curve ต่างๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดครับแต่ก็ผมยังคิดว่าก็ยังมีความท้าทายเพราะไอ้เรื่องพลังงานสะอาดอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการพลังงานสีเขียวในปริมาณมากด้วยแต่สิ่งที่อยากจะนำเรียนคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับโดยเฉพาะในเรื่องของ low altitude economy นะครับหรือ

0: การเศรษฐกิจการบินระดับต่ำนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมในอนาคตอีกอันนึงก็คือ Brain Computer Interface หรืออาจจะรู้จักในนามของ Neuralink เนี่ยนะครับก็เนี่ยเราก็ยังจะต้องติดตามนะครับเพราะเราเองก็มีความท้าทายในเรื่องบุคลากรในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆของจีนด้วยครับ
1: ค่ะท่านคะถามเรื่องธุรกิจจีนนะคะคือถ้าหากว่าไหลเข้ามาในไทยมากๆโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของ EEC เนี่ยผู้ประกอบการไทยจะได้โตไปด้วยกันหรือว่าเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบหรือถูกกลืนคะ
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับผมคิดว่าการที่ทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับมันทั้งมีการทั้งสร้างโอกาสแล้วก็สร้างแรงกดดันไปในตัวด้วยผมมองว่าในเรื่องของเราโตไปด้วยกันเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนได้นะครับเราทำให้เราสามารถเร่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอุตสาหกรรม S-curve ต่างๆนะครับเช่น EV นะครับเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับในเรื่องไฮเทคหรือ low altitude economy อย่างที่ผมเพิ่งนำเรียนไปนะครับมันก็ทำให้เรามีทั้งเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งที่สำคัญคือการขยายโอกาสการตลาดกลับไปในจีนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการอย่างที่ใช้คำว่าเมื่อกี้ถูกกลืนนะครับโดยเฉพาะผมคิดว่าที่สำคัญก็คือวิกฤต SME ของประเทศไทยครับที่ผู้แข่งขันรายย่อยอาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับมีการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันมีทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาอาจจะมองในลักษณะของกินรวบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับอย่างเช่นนำเข้าสินค้าไทยเข้ามานะครับใช้โลจิสติกหรือใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ขายตรงกับผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการไทยเองก็อาจได้รับผลกระทบด้วยยังนอกจากนี้ยังมีสงครามราคาที่สินค้าจีนอาจจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้รอดแล้วก็ทำให้โตไปด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องมีการยกระดับครับจากผู้ผลิตเองไปสู่คู่ค้าเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนวัตกรรมแบบไทยๆอย่างเช่นการความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับซึ่งหาใครมาทดแทนเราไม่ได้มีมาตรฐานการบริการที่ดีกว่านะครับถ้ามองเป็นเรียลเซกเตอร์ก็อาจจะเช่นในเรื่องของการเกษตรอาจจะต้องเน้นถึงเกษตรอินทรีย์นะครับมีการบริการทางสุขภาพยกระดับเป็น wellness economy นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จีนต้องการแล้วก็เรียนแบบไม่ได้ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับกฎใจที่เข้มงวดนะครับเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคนท้องถิ่นด้วยหรือเราอาจจะเป็นมี fair play นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องสร้างจุดแข็งที่เข้มแข็งแล้วก็รู้เท่าทันนะครับยุทธศาสตร์ของเราคงไม่ใช่ที่จะเป็นไปตัวเขานะครับเป็นศัตรูกับเขาแต่เราอาจจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็จับมือกันในลักษณะเป็นวินของทั้งสองฝ่ายครับ
1: ค่ะที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านกงสุลเล่าเลยเมื่อสักครู่ว่ามีเรื่องของการผลิตบางทีทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับโลเคอลไม่เกี่ยวอะไรกับท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยไม่แน่ใจว่าท่านจะสามารถตอบตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องมาตรการในการควบคุมการเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยปกติไทยเราแข็งแรงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากเราทำเรื่อง law enforcement อย่างเท่าเทียมนะครับก็น่าจะสามารถสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่นได้ครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาหลากหลายเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคราวนี้ไทยจะรักษาสมดุล

0: ระหว่างการดึงการลงทุนเข้ามากับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราเองได้อย่างไรบ้างคะ
1: ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับแต่เดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแล้วก็การพึ่งพาตัวเองเราต้องรักษาสมดุลอันนี้ให้ได้นะครับและผมคิดว่าทางรัฐบาลไทยเองและ EU4 ก็มีแนวทางในการรักษาสมดุลอันนี้ด้วยนะครับผมอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเน้นการลงทุนนะครับที่มีคุณภาพนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราอาจจะต้องเน้นในอุตสาหกรรม S-curve นะครับที่จะช่วยสร้างซัพพลายเชนใหม่ๆให้ประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเงื่อนไขการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจครับว่าเราสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบecosystem ของประเทศไทยได้เพื่อให้ SME ของไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดในการดึงดูดการลงทุนครั้งนี้โดยมั่นใจว่าเม็ดเงินเนี่ยจะกระจายไปสู่ SME และผู้ผลิตท้องถิ่นได้และประการสำคัญที่ผมคิดว่าเราจะต้องคำนึงถึงก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเรามีประเด็นเรื่องนี้นะครับทั้งในเรื่องของความท้าทายในเรื่องบุคลากรนะครับที่สำคัญมากเราอาจจะต้องมีการพัฒนาดึงดูดทาเลนต์ใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาขนาดเดียวกันก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับแรงงานของไทยเพื่อให้ฟิตอินกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับอาจจะต้องเสนอถึงเรื่องการจับมือกับสถาบันการศึกษาในเขต CBA ของจีนนะครับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติบโตครับเป็นหุ้นส่วนกับจีนที่เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกครับ
2: ท่านครับการที่เขาจะหลั่งไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน environment ของเราในพื้นที่ EEC ของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับพายุที่เข้ามาลูกนี้ไหมครับ
1: เราพร้อมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะดึงดูดการลงทุนและไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราจะเพิ่มจะมีนะครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เองก็เคยเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนแล้วตอนนี้เรากำลังจะยกระดับความน่าสนใจของการลงทุนของ EC โดยเฉพาะโครงการสร้างเมืองใหม่นะครับของ EC ที่เน้นถึงการเป็น Net Zero เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผมคิดว่าความน่าสนใจของโครงการนี้ส่งผลให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ2ประเด็นคือ1อุตสาหกรรมเรื่องพลังงานนะครับ2เราเน้นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานสะอาดนะครับ2แล้วก็การทำเรื่อง Net Zero ซึ่งจะทำให้ความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้การลงทุนจากประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นครับ
0: ค่ะท่านก็ให้มุมมองได้อย่างน่าสนใจนะคะเรื่องของโอกาสและความดึงดูดที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยเรามีแน่นอนในขณะที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมก็เป็นเรื่องสำคัญและไทยเรายังมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่แล้วก็กระจายเรื่องการลงทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่นครกวางโจวคุณกาทิติวิวัฒวานนท์ขอบพระคุณค่ะ
1: คร
0: ับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวจากพี่ต้นน้ำหวานต่อค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Card

0: Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาลงทุนในกรอบ EEC ของนักลงทุนจีนนะคะซึ่งก็มีจุดที่เรามองว่าเป็นโอกาสและความท้าทายต่างๆที่เราเองในฐานะประเทศที่มีเรื่องทรัพยากรเรื่องประชาชนเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องประเมินต้องควบคุมดูแลด้วยนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
3: ดีครับผมก็เห็นมีคุณผู้ฟังมาคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวอย่างทางใน Facebook นี่ก็บอกว่าจีนเนี่ยแบบเข้ามาแล้วมาทำอุตสาหกรรมสกปรกจีนสูญเหรียญอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยอยากเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งบางค่าชาติไหนก็ตามเวลาเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาทุกคนก็ต้องการที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกที่สุดแล้วก็กำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองนะครับเราต้องหันมาดูตัวของเราด้วยว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้เขาทำแบบเอาเรียกว่าปากว่าตาขยิบเอาหูเอานาตาไปไล่เขาก็จะทำสิ่งผิดเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูคนของเราด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีๆครับต้องช่วยกันครับ
2: ช่วยกันสอดส่องดูแลและสุดท้ายมันจบที่ผู้บังคับกฎหมายนะคะ
3: ใช่
2: มีอีกหลายท่านเลยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณจำรูนคุณโดยคุณสุประชัยสวัสดีครับคุณน้ำหวานและคุณต้นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
3: ฝั่ง TikTok ผมก็เห็นคุณกรธงใสนะครับคุณปังคุงนะครับคุณสุนิตสุจินหนุ่ยนะครับคุณไผ่กราฟนะครับและหลายท่านที่เข้ามาทักเราทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับ
2: ค่ะพี่ต้นในช่วงสุดท้ายนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันคะ
3: มีเรื่องของเวียดนามครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยตามรอยจีนเลยถ้าเราจำกันได้นะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรไม้ตบยุงใช่ไหมเราบอกของจีนที่แบบใช้2ทีก็พังแล้วนะครับแต่ว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบายของประเทศเขาคือเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตอะไรออกมามันจะต้องเป็นของดีของเยี่ยมMade in China 2025ประกาศศักดาเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของจีนก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับอะไรหลายๆอย่างไม้เดี๋ยวไอ้ไม้ตียุงเนี่ยผมบอกเลยตรงเลยซื้อมาราคาไม่ถึง100บาทใช้มาหลายปีแล้วก็ยังดีมากๆอยู่นะครับทางเวียดนามเขาก็ประกาศแบบนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวงนะครับคือ Prime Minister Lee Min Hwang ท่านก็ได้พูดเลยนะครับว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราจะผลิตออกไปจะต้องพัฒนาไปตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกไปจากประเทศเราจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาจากแรงงานนะครับและความสามารถของผู้คนของเราที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความรุนแรงถ้าเรายังงมงายอยู่กับสิ่งที่ทำง่ายๆคุณภาพต่ำเราก็จะตกขบวนนี้นะครับนี่ก็เป็นการประกาศศักดาเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าเวียดนามจะตั้งเป้าไว้อีกกี่ปีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากเขาจากประเทศเวียดนามจะต้องเป็นของที่มีคุณภาพสูงนะฮะเดี๋ยวอย่างตอนนี้เราก็เห็นละเวียดนามทำอะไรนะรถยนต์วินฟาสซึ่งก็บุกไปทั่วตลาดอาเซียนแล้วนะอย่างเมื่อไหร่เราต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาที่เมืองไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยนะครับมีศิลปินชาวไทยนะครับเป็นศิลปินทางด้านผลิตงานอาร์ตคุณวิชิตนวล

0: น้องนงนวลนะครับเขาเป็นคนที่ทำเทคนิคเรื่องของงานอาร์ตเนี่ยนะครับโดยใช้วิธีการพิมพ์นะครับมาใช้รวมกันและกลายมาเป็นภาพที่มีการทับซ้อนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำนะครับคุณวิชิตนงนวลเนี่ยนะครับเขาได้นำผลงานของศิลปินชาวเวียดนามคือคุณบวยหยวนไผ่นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวาดภาพนะครับผมเป็นจิตรกรระดับเดียวกันกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอะไรบะประมาณนี้เลยนะครับเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับของเวียดนามแล้วมารวมกับคำที่เป็นงานทางด้านกวีของทางเวียดนามนะครับแล้วก็อีกหลายๆศิลปินคือคุณวิชิตนงนวลเนี่ยได้นำงานของเขามาทำโดยใช้เทคนิคทางด้านการพิมพ์มาแล้วงานของเขาเนี่ยนะครับ32ชิ้นได้ถูกรับการแสดงอยู่ที่กรุงฮานอยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการร่วมมือกันทางด้านศิลปะนะครับในหัวข้อของFace of the ASEAN นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วด้วยนะผมยังไม่รู้จักท่านเลยคุณวิชิตนงนวลถ้าใครอยากจะได้ดูงานของท่านนะครับก็ต้องเดินทางไปที่ฮานอยนะครับไปดูที่พื้นที่ที่เขาจัดแสดงอยู่ที่เลข29 Heng Bai Street ที่กรุงฮานอยนะครับอยู่ที่ดงเอกแกลเลอรี่ครับ
1: จากที่เวียดนามนะคะเราไปดูข่าวการเตือนภัยในญี่ปุ่นกันคือเขาพบว่ามีกลโกงการขโมยสินค้าแบบใหม่นะคะที่อาศัยช่องโหว่ของระบบแคชเชียร์อัตโนมัติหรือที่เรียกว่า self checkout ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในร้านยูนิโคลหลายๆสาขาเลยนะคะจนกระทั่งมีลูกค้าที่ซื้อของจากยูนิโคลเหมือนกันเนี่ยแล้วพบว่ามีปัญหานี้นะคะข่าวนี้ฉันได้มาจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นจิซินนะคะเขาเล่าเรื่องการที่มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์นะว่าตอนที่ไปซื้อเสื้อผ้าจากยูนิโคลเนี่ยแล้วได้มีการนำเอาบรานะคะหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยไปชำระเงินผ่านเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลคือเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์ของยูนิโคลเนี่ยคือจะไม่ต้องเอามาตึ๊ดเอามายิงบาร์โค้ดทีละตัวแต่พอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถสแกนข้อมูลได้เลยนะคะเป็นระบบแคชเชียร์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแท็ก IC ผ่านคลื่นวิทยุค่ะทำให้เพียงแค่วางสินค้าในจุดที่กำหนดเนี่ยระบบก็สามารถสแกนสินค้าและคำนวณราคาได้ทันทีเลยไม่ต้องหยิบมาตื้ดมาสแกนทีละชิ้นนะคะแต่ปัญหาก็คือว่ามีป้ายสินค้าอื่นค่ะที่ถูกยัดซ่อนเอาไว้ในสินค้าของยูนิโคลจำนวนมากคือไม่ได้ทำโดยร้านยูนิโคลเองนะทำโดยมิจฉาชีพโดยโจรที่เอาสินค้าอื่นๆที่เขาต้องการจะขโมยออกจากร้านน่ะเอาป้ายเนี่ยไปยัดซ่อนไว้ในสินค้านะคะทำให้เวลามีลูกค้าคนอื่นซื้อสินค้าแล้วพอไปเซลฟ์เช็คเอาท์ออกเนี่ยพบว่ามีแท็ก RFID ของสินค้าอื่นๆซุกซ่อนอยู่เต็มเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาจ่ายเงินเลยโดยที่ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามีกี่ชิ้นคือคำนวณดูคร่าวๆแล้วก็จ่ายเลยทันทีนะคะแต่เนี่ยแหละมิจฉาชีพเอาแท็ก RFID ของสินค้าที่ตัวเองอะขโมยออกไปดึงออกแล้วก็มาซ่อนเอาไว้ในเสื้อผ้าชิ้นอื่นๆนะคะเรื่องนี้มีคนพบเยอะมากแล้วทางพนักงานของร้านเองก็บอกด้วยว่าเจอบ่อยในช่วงหลังนะคะดังนั้นลูกค้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกลโกงของโจรเนาะพวกขโมยและมิจฉาชีพที่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าในแง่ของ fast retailing นะคะแต่ว่ามันก็ทำให้พวกขโมยเนี่ยบางทีเขาก็คิดซับซ้อนเนาะเอามาซุกมาซ่อนแล้วก็ทำให้เราประชาชนปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนได้นะคะ
0: ดูให้ดีนะครับคุณคิดว่าคุณ ซื้อแค่4แต่ว่าจ่าย8
1: ประมาณนั้นใช่เลยนะคะ
0: ต้องระมัดระวังให้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณน้องน้ำหวานนะครับที่มาฝากเตือนเราด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี้เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราก็ใช้นะ
1: เหมือนกันเหมือนกัน
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นได้ใช้ใน

0: ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆรู้สึกว่ายูนิโคลที่ประเทศไทยก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนที่เรานำเสนอข่าวอะไรต่างๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันแล้วพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งเราทั้งสองคนหลักผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่19เดือนพฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงตามต่อเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกมักกะสันนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคนขับรถไฟพนักงานควบคุมไม้กั้นและคนขับรถปอสาย206แล้วก็จะนำคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นไปฝากขังศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่วนคนขับรถปอหากอาการดีขึ้นก็จะคุมตัวไปฝากขังค่ะจากการสอบปากคำคนขับรถไฟให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำการโดยประมาทอ้างว่าเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่านได้แต่ตามหลักหากไม้กั้นไม่ลงไฟจะไม่ติดและไม่อนุญาตให้ผ่านแน่นอนนั่นหมายความได้ว่าคนขับรถไฟยังให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับพนักงานไม้กั้นดังนั้นเบรกในระยะ100เมตรอาจไม่เห็นหรือไม่จึงตั้งคำถามว่าขณะขับรถไฟทำอะไรอยู่ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเด็นอื่นๆที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพราะขณะนี้พฤติการของคนขับรถเมล์ชัดเจนแล้วว่าประมาทแน่นอนซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็กล่าวว่าต้องพิจารณาว่าคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นประมาทเล็งเห็นผลแค่ไหนสั่งการให้

0: ุสืบสวนไปจำลองสถานการณ์และถ่ายคลิปมาหากปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็จะเห็นไฟระยะเท่าไหร่จะจำลองจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบว่าต้องผ่านจุดตัดลักษณะนี้กี่แยกเพื่อพิจารณาความประมาทเพื่อให้สำนวนรัดกุมมากขึ้นส่วนข้อหาอื่นเช่นพรบการเดินรถทางรางพรบการจราจรทางบกจะพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมแล้วผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะคะว่าที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนแบ่งหน้าที่ทำงานเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์แล้วความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายส่วนคนขับรถไฟและคนโบกธงให้สัญญาณแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุใดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสคนขับรถไฟกับคนโบกธงให้สัญญาณให้การขัดแย้งกันคนโบกธงยืนยันว่าโบกธงให้สัญญาณแล้วแต่คนขับรถไฟให้การว่าไม่ได้ให้สัญญาณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนขับรถไฟก็อ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจก็เตรียมบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายตรงจุดห้ามหยุดรถเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุซ้ำค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมไทยรัฐวันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะคะตำรวจจำลองวันเกิดเหตุปมพขรไม่อยู่ห้องคนขับอ้างเห็นสัญญาณผ่านได้ขัดแย้งพนักงานโบกธงแดงจ่ายเยียวยาศพละ 2,390,000 บาทพิพัฒน์เต้นจ่อล้อมคอกห้ามทุกขบวนเข้าเมืองพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวคนขับรถไฟและคนโบกธงฝากขังศาลผัดแรกพร้อมค้านประกันตัวศาลปราณีให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์คนละ1,000,000 ถึง 150,000 บาทพร้อมติดกำไร EM ขณะที่สยมพรคนขับรถไฟจะถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและเสพแล้วขับอีก2ข้อหารับเองเสพทั้งยาบ้าและกัญชาเป็นประจำแถมมีประวัติเสพยาติดตัวด้วยแต่ความผิดด้านวินัยมาเร็วได้มีการสั่งการให้ออกจากงานไว้ก่อนทั้งคู่ขณะที่ผลตรวจหาหลักฐานยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งทีมสืบสวนจำลองเหตุการณ์จากสถานที่จริงเพื่อปลดล็อกข้อสงสัยว่าคนขับอยู่ในห้องควบคุมรถหรือไม่ขณะที่ช่างเครื่องรถไฟพยานสำคัญเข้าให้การตำรวจแล้วส่วนคนขับรถปอ.เตรียมตัวถูกแจ้งข้อหาเดียวกันหลังออกจากโรงพยาบาลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแถลงคนขับรถไฟมีใบขับขี่แต่อยู่ระหว่างโอนย้ายจากรฟท.ไปให้ขรดูแลตามกฎหมายใหม่สั่งด่วนตรวจยาเสพติดพนักงานขับรถทุกคนในสังกัดคมนาคมก่อนทำงานด้านคปภ.ประสาน2บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตรายละ 1,650,000 บาททันทีพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ที่เสียชีวิตรายละ 2,390,000 บาทพร้อมพิจารณาห้ามขบวนรถไฟทุกประเภทเข้าเมืองค่ะ
1: ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสั่งครม.แจงปมความจำเป็นเร่งด่วนภายใน7วันด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ย้ำครับรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการตามปกติเหตุมีผลบังคับใช้แล้วนะครับและจำเป็นต่อความมั่นคงเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวจากศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องกรณีส.ส.จำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตด้านพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลสั่งให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งให้ชะลอหรือยุติกระบวนการทุกอย่างของรัฐบาลก็ต้องดำเนินไปตามปกติเนื่องจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ารัฐบาลมีตัวเลขและข้อมูลจำเป็นจริงๆในการรักษาเสถียรภาพ าพทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมจะชี้แจงต่อศาลตามความเป็นจริงขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้งบประมาณ200,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมทันทีเพื่อรีบเข้ามาดูแลปากท้องประชาชนท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่สูงถึง2.9%นายเอกนิติย้ำนะครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตลูกที่3คือกำลังซื้อหดตัวและค่าครองชีพสูงหากไม่มีมาตรการโคหรือรัฐช่วยจ่าย60%ออกมารองรับจะกระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยครับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็มีงานการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส1ของปีนี้นะครับขยายตัวที่2.8%ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่โตเพียงแค่2.5%ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าปัจจัยหลักมาจากการลงทุนภาพรวมของประเทศที่เติบโตขึ้นถึง9.9%ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ44 ไตรมาสหรือว่าในรอบ11 ปีโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึง10.1%ผลมาจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนหรือว่า BOIFace Pass นะครับส่วนภาพรวมการส่งออกขยายตัวเด่นชัดที่17.8%ด้านเสถียรภาพการเงินหนี้สาธารณะของไทยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 12.68 ล้านบาทคิดเป็น 66.38% ของ GDP ทั้งนี้สภาพัฒน์ก็คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีนะครับจะขยายตัวที่กรอบ1.5%-2.5%ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าในการประชุมครม.วันนี้เช่นกันครับจะมีการเสนอยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่า60 วันสำหรับ93 ประเทศที่เคยประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2567โดยบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นตรงกันว่าการอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในไทยได้นานเกินไปไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การท่องเที่ยวและกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถ้าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกจะส่งผลให้กลับไปใช้มาตรการฟรีวีซ่า30 วันตามเดิมทันทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวใหญ่วันนี้พาดหัวว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งครม.ยื่นแจงใน7 วันรับคำร้องพรก.กู้พระดอนมั่นใจเดินหน้าได้ภูมิใจไทยถกร่างแก้รัฐธรรมนูญลุ้นเคาะส่งสภาทันทีปชน.ชู3 หลักจ่อชงประกบปปช.ชี้บุญทรงรวยผิดปกติชัดชาติไหว้ศาลอำลากทม.ขณะที่รัฐบาลปลื้ม GDP ไตรมาส1พุ่ง 2.8% ลงทุนไทยโตสุดในรอบ11ปีลุ้นครม.เคาะไทยช่วยไทยปรับวีซ่าฟรีเหลือ15 ถึง 30 วันสุภจีหนุน AI บริหารข้าวครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของโพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตค่ะพูดคอตอทอต้านโกงถก10 หน่วยงานจี้เก็บภาษีแมวปกรณ์นำกกร.แถลงแจงปมนายกให้สัมภาษณ์โพลหน่วยงานรัฐสอดทุจริตไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นเพียงให้ความเห็นกฎหมายขณะที่นายกเซ็นตั้งคตท.ทำงานร่วมเอกชนลุยต้านทุจริตตั้งเป้าตอบโจทย์ความโปร่งใสปรับลดกฎหมายที่ไม่จำเป็นหนุนเข้า OECD ตามกรอบปี2571เรียก10หน่วยราชการคุย20พฤษภาคมนี้ด้านวัชระเดินสายจี้กระทรวงการคลังกรมสรรพากรเร่งเก็บภาษีทักษิณ 17,600 ล้านบาทหากยังเฉยเจอมาตรา157ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของขบวนการที่ไปกักตุนน้ำมันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ4หน่วยงานภาครัฐก็ผนึกกำลังแถลงจับกลุ่มขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันดีเซลฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงวิก

0: กฤษชายแดนใต้และตะวันออกกลางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันโดยคณะทำงานตรวจสอบก็พบครับช่วงวิกฤตการปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างวันที่20ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาผู้ค้าน้ำมันบางรายได้กักตุนน้ำมันไว้ในคลังรวมถึงประวิงเวลาการขนส่งทางเรือจำนวน23เที่ยวและทางรถบรรทุกอีกกว่า600เที่ยวเพื่อหน่วงเวลาให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนนำออกมาขายเก่งกำไรเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นถึง6ครั้งรวมกว่า11บาท50สตางค์ต่อลิตรพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้น้ำมันดีเซลหายไปจากระบบสะสมกว่า 29.2 ล้านลิตรคิดเป็นร้อยละ 20.2 และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากสภาวะน้ำมันขาดแคลนทั้งที่ปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศนั้นมีเพียงพอด้านพลตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ก็บอกว่าคดีนี้ทำการเป็นขบวนการใหญ่และมีความซับซ้อนโดยเฉพาะกรณีการปลอมปนน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนสูงถึง 3,000 ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเพียงตัวแทนอำพรางหรือนอมินีแต่ว่ามีบุคคลภายนอกเป็นผู้บงการและได้รับผลประโยชน์ตัวจริงนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดำเนินคดีเพิ่มอีก166รายการหลังพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ไม่มีการระบุปลายทางไม่ระบุวันเวลาในการเดินทางซึ่งเปิดช่องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลย้อนหลังเพื่อประวิงเวลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาหนักทั้งข้อหาประวิงการจำหน่ายสินค้าและข้อหาใบกำกับการขนส่งไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบความผิดเข้าข่ายมูลฐานอาญาจะสั่งยึดทรัพย์ทันทีและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ออกมาย้ำว่าขบวนการนี้แอบนำเงินส่วนต่างที่รัฐบาลให้ชดเชยราคาน้ำมันผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการกักตุนและเก็งกำไรทางกระทรวงจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนเข้าสู่กองทุนน้ำมันจากเอกชนกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้นะครับแล้วก็วันที่20พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงทีมตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปยังอาคาร DSI เพื่อเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมแก่บริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองในฐานความผิดไม่แจ้งปริมาณการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชกำหนดแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นคำสั่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News และก็มติชนด้วยนะครับ Daily News บอกว่าบริษัทน้ำมันประวิงเวลากักตุน4หน่วยชูหลักฐานเงินหมุนเวียน 3,000 ล้านเตรียมขยายผลต่อผนึกพลังขุดรากถอนโคนเปิดโปงขบวนการค้าน้ำมันซัดขาดธรรมาภิบาลไม่สนใจความเดือดร้อนประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายในขณะที่มติชนนะครับบอกว่ายุติธรรมผนึก3หน่วยงานฟันตุนน้ำมันแฉมีนอมินีหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านรัฐมนตรียุติธรรมผนึกรัฐมนตรีพลังงานตำรวจ DSI แถลงเอาผิดขบวนการประวิงเวลากักตุนน้ำมันทำให้ขาดแคลนในช่วงวิกฤตครับ
1: จากแก๊งกักตุนน้ำมันนะคะมาที่แก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้แถลงจับกลุ่มนายจิวาโอลาการาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งยาเสพติดข้ามชาติพร้อมของกลางยาไอซ์44กิโลกรัมค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้เปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ ่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดชาวมาเลเซีย5คนพร้อมกับยาไอซ์หนัก440กิโลกรัมได้ที่ห้องพักโรงแรมตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลก็ทราบว่ายังมีเครือข่ายชาวมาเลเซียแยกย้ายไปพักตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทในจังหวัดนครปฐมหลังทราบข้อมูลชุดสืบสวนได้ประสานเจ้าของที่พักในพื้นที่ให้ช่วยแจ้งเบาะแสชาวมาเลเซียต้องสงสัยค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะจับแก๊งมาเลขนไอซ์440โลตำรวจขยายผลจับแก๊งมาเลขายาไอซ์หลังชุดสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายยานรกข้ามชาติลอบขนยาล็อตใหญ่มาซุกห้องพักรีสอร์ทในพื้นที่ก่อนนำกำลังบุกตะครุบผู้ต้องหาได้5คนพร้อมของกลางหนัก440กิโลกรัมส่วนอีก4คนไหวตัวทิ้งยาไอซ์อีก44กิโลกรัมแยกย้ายหลบหนีเจ้าหน้าที่ประสานตม.สกัดจับคาด่านได้1คนที่เหลือยังกบดานเงียบมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำทีมแถลงจับยาไอซ์หนัก44กิโลกรัมจากนายจีวาโอลากานาธานชาวมาเลเซียผู้ต้องหาแก๊งค้ายาข้ามชาติหลังจากเพื่อนร่วมขบวนการก่อนหน้านี้5คนยึดของกลางได้ถึง440กิโลกรัมค่ะ
0: ครับกันต่อกันที่เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ยอมรับว่าคิดหนักเลยครับกรณีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หลังสรุปตัวเลขภาพรวมค่าภาษีค่าดำเนินการพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทในขณะที่กระแสสังคมและก็หน่วยงานกีฬาก็แนะว่าควรจะนำงบมหาศาลนี้ไปพัฒนาฟุตบอลไทยระดับฐานรากจะคุ้มค่าและก็ยั่งยืนกว่าครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะระเบิดศึกขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมโดยระบุว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานกสทชพบข้อติดขัดสำคัญเรื่องงบประมาณที่สูงเกินไปโดยเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์เรียกราคาค่าลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาทเมื่อรวมกับค่าภาษีอีกประมาณ300ล้านบาทและค่าดำเนินการต่างๆอีกกว่า100ล้านบาททำให้ยอดรวมที่รัฐบาลไทยต้องหาพุ่งสูงถึง 1,700 ล้านบาทซึ่งก็แตกต่างจากกรอบวงเงินเดิมที่ไทยเคยสนับสนุนในครั้งก่อนอยู่ที่20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ600ล้านบาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสำนักงานกสทช.ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องของการเวลาในการถ่ายทอดสดเนื่องจากเวลาที่สหรัฐแตกต่างจากประเทศไทยมากโดยบางคู่ก็เริ่มแข่งขันช่วงตีสามบางคู่จบตอน10โมงเช้าซึ่งไม่เอื้อต่อพฤติกรรมการรับชมของคนไทยและทำให้ภาคธุรกิจต่างๆเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมเชียร์บอลเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เอกชนยังไม่มีท่าทีที่จะสนใจจะเข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเพราะว่าประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากโฆษณานั้นต่ำมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสมาคมกีฬาและสังคมนะครับว่าเงินภาษีของประชาชน 1,700 ล้านบาทกับการถ่ายทอดสดเพียงแค่1เดือนอาจจะไม่คุ้มค่าและถ้าหากนำเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนเยาวชนหรือต่อยอดโครงการฟุตบอลอาชีพในประเทศเช่นลีกภูมิภาค T3 รวมถึงฟื้นฟูฟุตบอลเยาวชนรายการพรีมินิสเตอร์คัพจะใช้เงินเพียงแค่ปีละ200ถึง300ล้านบาทแต่ว่าสามารถสร้างความยั่งยืนและสานฝันให้กับบอลไทยไปบอลโลกได้มากกว่าอย่างไรก็ตามครับนายพราดอนก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ขัดข้องหากภาคเอกชนจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์เองโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลคาดว่าจะมีการหยิบยกเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และจะมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่15วันก็จะถึงการแข่งขันแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับรัฐบาลพับแผนลิขสิทธิ์พืชดูบอลโลกไม่คุ้มค่าฟีฟ่าไม่ลดราคาเวลายิงสดคนไทยก็รับชมลำบากเอกชนควักเองพร้อมสนับสนุนครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐนะคะก็ยังไม่จบค่ะแล้วก็สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับส ัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาก

อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองชื่อเนี้ย

0: ก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสหรัฐอิหร่านยังเจรจาไม่จบหลังต่างฝ่ายส่งข้อเสนอใหม่ผ่านรัฐบาลปากีสถานในฐานะคนกลางหย่าศึกโดยสหรัฐย้ำจุดยืนเดิมอิหร่านต้องส่งมอบแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ400กิโลกรัมมาให้จัดเก็บลดศูนย์พัฒนาโครงการนิวเคลียร์จาก3จุดหลักเหลือเพียงแห่งเดียวแต่ไม่รับประกันการหยุดยิงหลังอิสราเอลประกาศกล้าวพร้อมร่วมมือสหรัฐถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอิหร่านอีกรอบขณะที่อดีตผบ. IRGC ขู่กลับถ้าสหรัฐไม่เลิกปิดล้อมถอนกำลังออกจากท่าเรือของอิหร่านอ่าวโอมานจะกลายเป็นสุสานของกองทัพสหรัฐค่ะ
1: ครับกองทัพภาคที่1ก็ส่งกำลังเข้าพื้นที่ตำบลนนท์หมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเพื่อพูดคุยและคลี่คลายสถานการณ์หลังเกิดข้อกังวลกรณีประชาชนกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ทำการเกษตรบริเวณชายแดนโดยย้ำถึงพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนก็ขอให้ทุกฝ่ายงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันความขัดแย้งซึ่งทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่าที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะครับว่ากองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและไม่มีเส้นแบ่งแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันขณะเดียวกันทางกองทัพบกก็ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราวพร้อมกับระบุว่าหลังสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนมากขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากยังไม่มีแนวเขตที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้ว่าบางพื้นที่ฝั่งไทยจะมีการวางแผนรั้วลวดหนามเพื่อควบคุมพื้นที่แล้วก็ตามครับพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2มีความยาว400กิโลเมตรและจะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการดูแลอย่างรอบคอบโฆษกกองทัพบกก็ขอย้ำให้ประชาชนรับรู้รับข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นหลักเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยระบุว่าพื้นที่เกษตรฝั่งไทยยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าแนวเขตควบคุมมีอย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนของตนเช่นกันโดยสถานการณ์ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เขมรทำเกษตรล้ำแดนอีกทัพภาค1ส่งทหารเข้าเคลียร์ที่ไทยเร่งโต๊ะถก GBC ทัพภาค1ส่งทหารเคลียร์เขมรทำเกษตรล้ำแนวชายแดนแนะประชาชนระวังเข้มสื่อเผยกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเฉยครับ
0: เมื่อวานนี้ช่วง 9:05 ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากไทยประมาณ247กิโลเมตรนะคะขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรค่ะสาเหตุก็เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันนะคะและอีก13นาทีต่อมาก็เกิด after shock ตามมาจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ252กิโลเมตรขนาด 3.2 นะคะแล้วก็มีรายงานว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงกรุงเทพเราด้วยนะคะก็ตึกสูงในกทมเนี่ยก็ได้รับรู้เช่นกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเขย่าตึกสูงในกทมหนีตายชุลมุนพลิกดินไหวพม่าจีนอาคารถล่มคนกรุงแตกตื่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ในเมียนมาสะเทือนตึกสูงหลายพื้นที่ในกทมและหลายจังหวัดกรมทรัพยากรธรณีชี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยชี้แม้ไทยยังไร้ผลกระทบแต่ประมาทไม่ได้และหน่วยงานเกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือค่ะ
1: ครับมีภาพข่าวนะครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมแถลงลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจัดกิจกรรมเสาธง5นาทีให้ความรู้ธงชาติไทยเสริมความภาคภูมิใจแก่เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสระค่ะกิจกรรมเสาธง5นาทีนำความรู้เรื่องธงชาติไทยและปลูกฝังความรักชาติดำเนินการตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการ

0: รักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และป้องกันการบ่มเพาะข้อมูลที่บิดเบือนในสถานศึกษาโดยชุดสันติสุขที่408ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่442หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน33และชุดคุ้มครองตำบลปาเสมัดลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิดอิสละอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเยาวชนสร้างบรรยากาศที่สนุกและการมีส่วนร่วมของนักเรียนพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและนำพาสันติสุขมาสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชรบ.หนองคายพบกระสอบปริศนาริมโขงซุกยาไอซ์146กิโลกรัมมูลค่ากว่า43ล้านบาทฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองหนองคายสนที่กำลังลาดตระเวนริมแม่น้ำโขงบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกหาปลาว่าพบกระสอบวัตถุต้องสงสัยจำนวน6กระสอบวางอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่2ตำบลหินโงมจึงเข้าตรวจสอบทันทีผลการตรวจสอบพบว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์น้ำหนักรวม146กิโลกรัมมูลค่ารวม43ล้าน8แสนบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้จะเร่งขยายผลติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายสาวเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เผยรถจักรยานยนต์เสียหายเงินที่เตรียมไว้ไปไถ่แหวนกว่า 20,000 บาทหายบาดเจ็บต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนรถเมย์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากล่าสุดนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีดังกล่าวเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันเนื่องจากกระเป๋าเอกสารและเงินสดกว่า 20,000 บาทหายบริเวณจุดเกิดเหตุผู้เสียหายเล่าว่าในวันเกิดเหตุตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโลตัสพระราม4และกดเงินสดมาเพื่อจะไปไถ่แหวนทองที่ร้านแต่ประสบ

0: เพศก่อนรถจักรยานยนต์ของตนได้รับความเสียหายส่วนตนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าส่งกระเป๋าที่แขวนไว้ตรงแฮนด์รถหายไปนางสาวชดาพรระบุถึงเรื่องการเยียวยาได้ว่าโรงพยาบาลได้ต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นตนไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมถึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตนเองในครั้งแรกใช้ประกันส่วนตัวส่วนรถจักรยานยนต์ของตนเพิ่งซื้อมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ได้รับพรบ.คุ้มครองไม่สามารถเบิกได้จึงใช้ประกันส่วนตัวอีกนอกจากนี้เมื่อกลับมาบ้านรู้สึกว่าตนเองแพ้ยาจึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ต้องจ่ายเงินสดจำนวนพันกว่าบาทผู้เสียหายกล่าวฝากว่านอกจากต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วยังมีผู้บาดเจ็บที่ทำอาชีพไรเดอร์ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากด้วยคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการชดเชยเยียวยาด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: งานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวัน

0: ทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องทีหลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้กว้างที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับพันพลื้อบ้างครับผมทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับบ่าวตู่ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีน้องนุ่มครับผมทำหน้าที่ควบคุมเสียงแล้วก็ควบคุมการผลิตโดยวนากี้นะครับผมนะหัวหน้าปฏิบัตินะครับผมพึ่งย้ายเข้ามาสุราษฎร์ธานีได้ไม่สักเท่าได้ที่นะครับผมก็จะขับเคลื่อนนะครับในการทำงานเพื่อชุมชนกันอย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับผมวันนี้บ่าวตู้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะเหมือนเดิมก็คือตายังไม่ดีเหมือนเดิม FC หลายคนก็บอกว่าบ่าวตู้อันดังตื้อผิดทุกๆนะครับก็ต้องขออภัยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังรออีกสักปลายเดือนนะปลายเดือนบ่าวตู้ได้คิวนะครับเขาเรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าไรดีนะครับโตกระจกเนี่ยนะวิธีการรักษาเนี่ยก็จะดูดเอาอะไรนะใส่โถโจนะครับเบื้องต้นเนี่ยคนทายาชาคนฉีดยาชาหรือเป็นเพื่อกันแล้วแต่ไม่จะได้ไม่เจ็บใช่ไหมครับแล้วก็โจลูกตาเอาอะไรนะกระจกตาอันเก่าที่มันคุ้นมันมัวออกนะครับแล้วก็ใส่กระจกตาเมื่อยเข้าไปนะครับนั่นแหละแล้วก็จะทำให้เราสายตากลับมาเหมือนเดิมแต่ก็จะต้องดูแลรักษากันพอสมควรเหมือนกันนะครับเอาก็ค่อยว่ากันนะครับ บุญให้ฟังเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับจากเด็กก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นวัยรุ่นนะครับจากวัยรุ่นก็จะเป็นผู้ใหญ่จากเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นวัยกลางคุณนะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึงวัยชรา สุดท้ายก็นั่นแหละครับ พี่น้องเป่าไม้นะถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับก็จะใช้พิธีการคว้างนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะเผานะครับก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เราก็มีรายเรื่องนะครับนะหมดแต่เดียวนี้ก็บ่นๆไปก่อนเริ่มเรื่องนี้เลยนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับโรงเรียนปัญญาที่ป่าวิทยานุซ้อนนะครับโรงเรียนเนี้ย ก็เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสน้องๆ นะครับโดยโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ต้องใช้งบนะครับงบนี่ก็ไม่ใช่งบประมาณนะครับงบบริจาคหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับที่โรงเรียนปัญญาที่ป่าวิทยานุซ้อนนะครับก็จะรัวข้อเชิญบริจาคข้าวสารอาหารสดนะครับนะจะเป็นข้าวสารก็ได้นะครับจะเป็นเนื้อหมูนะครับนะซื้อไปกิโลสองกิโลซื้อไก่นะครับนะไข่ไก่นะครับปลา

นะครับหลายเม็ดนะครับนะอาหารสดนะอาหารสดก็เชิญชวนนะครับบริจาคนะครับแจ้งความประสงค์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพอตัวให้เบอร์โทรไปนะครับนะเอาเบอร์เดียวพอนะครับ090นะครับ0906425599นะครับที่ครูเชษนะครับผมก็โทรไปได้นะครับผมอันนี้บอกบุญนะครับผมแต่ว่าบอกตู้บอกไปหลายวันแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะลอยไปก็ลุ่มเพราะพี่น้องเขาบอกว่าโอ้ยบุญรับกันไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับรับภาวะเศรษฐกิจปานนี้นะครับเนื่อยนะครับก็คว้ากันนะครับถ้ามีโอกาสขับรถผ่านก็แวะไปได้นะครับเข้าทางอันนั้นและข้างโรงพักคุณทะเลตรงนั้นแหละนะครับไปเรื่อยๆถึงวัดสันติไมตรีนะครับแล้วก็สี่แยกแล้วก็เลี้ยวขวานะครับโรงเรียนปัญญาที่ปาวิยาโนโซนก็ได้รับนี่แหละขอบคุณจากชุมชนนะครับจากพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะครับนะได้ให้อนุเคราะห์ชายสถานทีนะครับผม แล้วก็ให้โอกาสน้องๆได้เรียนหนังสือกันเห็นว่าปีนี้มีถึง 6-70 รูปนะครับก็มากส่วนใหญ่จะเป็นมัธยมปลายนะครับแต่ว่าตอนนี้ตาต้ามาใครอีเอาลูกลั่นเข้าไปเรียนก็ได้ไหมก็บอกว่ายังได้อยู่นะครับนะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี้ยไม่ได้มีว่าถ้าบังเกิดมาเรียนในระบบโรงเรียนมีปัญหาอยากจะมาบวชเรียนย้ายได้เลยครับทีนี้โรงเรียนก็จัดทำให้ได้นะครับนะโรงเรียนปัญญาที่ปาวิยาโนซอนนะครับเอาเราก็มากันที่ข้าวต่อไปกันนะครับผมข้าวต่อไปเนี่ยนะครับเราก็มากันที่เรื่องของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับท่านนายกวรพลคงอุดนุนนะครับท่านก็ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับข้าวต่างๆนี่ก็ได้มาจากนี่แหละโซเชียลนะครับของเทศบาลตำบลวัดประดูที่มีทีมงานที่มีความเข้มแข็งนะครับนะก็ในส่วนของเทศบาลนะครับนะก็ได้ไปดำเนินการเรื่องเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับในเรื่องของการติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่ชุมชนนะครับติดตั้งป้ายชุมชนนะครับในเขตพื้นที่ทั้ง26ชุมชนนะครับต่อไปในชุมชนก็จะมีป้ายชุมชนว่าอยู่ตรงไหน เรียบร้อยนะครับต่อไปเวลาจะไป5ไปได้ก็น่าจะสะดวกขึ้นแล้วก็ในปีการศึกษา2569นะครับโรงเรียนเทศบาลซ่องบางชุมโทนะครับนะก็ได้เปิดเรียนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีแรกตรงนี้ก็เพราะว่าที่โรงเรียนเทศบาลของเทศบาลซ่องตำบลไปดูเนี่ยนะครับได้อาคารไม่มา1ลังนะครับแล้วก็อาคารลังเนี้ยก็จะติดแอร์ทั้งลังนะครับเรียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันแล้วก็ฟรีนะครับนะที่โรงเรียนเทศบาลซ่องเทศบาลตำบลไปดูบางชุมโทนะครับเปิดเรียนแล้วนะครับอ้าวก็เราจากเทศบาลนะครับเราก็มากันที่อะไรครับมากันที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงนะครับนะทางด้านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเรือนนะครับทางสหกรณ์ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์นะครับก็ได้ส่งมอบสมาชิกส่วนหนึ่งให้กองทุนฟื้นฟูนะครับแล้วก็ช่วยคิดนะครับว่าจะเป็นทางออกที่ดีของเกษตรกรที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองในอนาคตได้นะครับนะในนามของสหกรณ์การเกษตรเมืองก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเรียกว่าในครั้งนี้นะครับนะก็อีกว่าก็ขอให้อะไรนะขอให้สามารถคือมาความมาเป็นหนี้นะแล้วก็เขาก็เข้าโครงการช่วยเหลือนะครับเพื่อจะปลดหนี้ให้หมดในพวกนี้นะครับก็เป็นการส่งต่อนะครับก็ให้กำลังใจนะครับนะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรนี่ก็อย่างหวาและเวลาจะลงทุนอะไรสักอย่างก็ต้องใช้นี่แหละจับสิ้นกับตัวเองเป็นทุนในการที่จะ ได้ลงทุนนะ เอาว่ากันไปนะครับในส่วนของสากลการเกษตรเมืองนะครับท่านผู้จัดการกัญญารัตน์เทพเรือนนะครับในภาพนี้ก็จะมีผู้ช่วยผู้จัดการนะครับคุณพีธวัชชัยเทพเรือนนะครับแล้วก็อีกสองฐานก็น่าจะเป็นผู้เข้าโครงการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะต่อไปนะครับเราก็มาที่ข้าวของทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีการมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนะครับจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคซีรุ่นที่6/2569นะครับก็ท่านผู้

ผู้ว่าจุมพจน์วรรณชัชชรินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้กล่าวให้อุวาทแล้วก็ม็อบแนวทางนะครับในการฝึกอบรมจิตอาสานะครับ904นะครับผมนะก็จัดกันไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็ได้ให้กำลังอกกำลังใจกันนะครับในการทำงานจิตอาสากันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวนี้เราก็จะมีคนที่มีเวลามีกำลังนะครับก็จะมาช่วยงานกันในนี้นะครับนะท่านผู้ว่าก็ให้กำลังใจกันตรงนี้นะครับเราก็มากันทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับนะนี่วันโกนนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับมานั่งคุยกับบ่าวตู้ในรายการนายกแปะนั่งคุยกับประชาชนเนี้ยนะครับโบนี่เราจะถึงงานฉับปลาแล้วนะนั่นเรียวนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับนี่บ่าวตู้เอ้ยเพิ่งจัดไปแป๊บๆนี่นะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีฉับปลาทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวประจำปี2569นะครับที่องค์ประชุมเมืองคุณดีจันซีสาหลักล้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีท่านผู้ว่าจุมพจน์วรรณชัชชรินะครับเป็นประธานในการประชุมนะครับรายการนี้นะครับปาโชภากาญจนานะครับก็ได้มอบหมายนะครับให้กับดร.ธนาคมรื่นพาณิชย์รองนายกอบจ.นะครับพร้อมด้วยนายวุฒิศรีไพโรจน์นะครับเลขานุการนายกอบจนะครับหัวหน้าส่วนในต่างๆนะครับก็เข้าร่วมประชุมกับมีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับการประชุมคราวนี้นะครับก็จะเป็นการหารือเบื้องต้นนะครับแนวทางการจัดงานเพื่อให้การดำเนินงานนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับให้เกิดความเรียบร้อยสอดคล้องกับการทำงานทุกภาคส่วนแล้วก็สร้างภาพรวมที่ดีนะครับในการจัดงานประเพณีนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับงานประเพณีฉับปลาทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวนะครับประจำปี2569นะครับกำหนดวันที่23ถึง31ตุลาคมนะครับ69นะครับนะ23ถึง31ตุลาคมนะครับโดยในช่วงออกพรรษาจะมีขบวนเรือพระนะครับจากวัดต่างๆนะครับนับร้อยวัดนะครับมาจอดนะครับก็ยังนึกภาพปีที่แล้วยังลืมไม่ลืมดีนะครับนะ ว่าเราลากพระกันดึกดื่นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะยังจำกันได้นะครับผมนะก็งานประเพณีฉับพระปีนี้ปีที่จะถึงเนี้ยนะครับก็จะมีก็มีสโลแกนนะครับทำบุญร้อยวัดรดน้ำมนต์ร้อยขั้นมหัศจรรย์วันเดียวนะครับนะงานประเพณีฉับปลานะครับก็นับว่าการจัดงานในเป็นปีที่101นะครับเป็นการสะท้อนถึงพลังศรัทธาและก็ความรวมเร่งรวมใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ก็มาทำบุญกันมากมายนะครับผมอ้าวอปจนะครับหรืออีกเรื่องนึงนะครับก็คืออปจก็เดินหน้านโยบายสนามกีฬามาตรฐานทุกอำเภอยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาส่งเสริมสุขภาพพัฒนาทักษะกีฬาแก่เยาวชนนะครับนะของอำเภอดอนซักนะครับสวยงามมากนะครับเจนภาพมุมสูงนะครับต่อไปก็คงจะต้องหาตังนะครับสร้างอัฒจันทร์นะครับให้ได้ทักส่งด้านนะครับนะเผื่อว่าจะได้ดูกีฬากันได้บ่ายๆเจยนะครับนะแต่ยังคาดก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเอาสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานกันตรงนี้ก่อนนะครับผมนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีต่อนะครับกีฬาอาวุโสตาปีเกมวันที่8มิถุนายนนะครับจะเป็นการเปิดการแข่งขันนะครับนะวันแรกจะมีพิธีเปิดและยิงใหญ่ลาวนะครับพี่น้องเพราะกีฬาเยาวชนแห่งชาตินี้สร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนไปแล้วคุณอามวงอัมภัยพิสิทธ์นะครับรองประธานหอการค้าจังหวัดอะไรค่ะนุ่มแน่ใจนะครับนะหอการค้านะครับนะก็ได้บอกถึงความสำเร็จการสร้างรายได้นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงโครงการแข่งขันกีฬามาร์คไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมนะเรื่องของแม่ค้าแม่ค้ายนะครับเรื่องของรถตุ๊กๆนะครับการขนส่งอะไรต่างๆนะครับนะก็โปรโมทนะครับเศรษฐกิจช่วงดังกล่าวนี้ก็คึกคักนะครับทำให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับแล้วก็ในช่วงกีฬาอาวุโสตาปีเกมนะครับนักกีฬาจากทั่วประเทศนะครับ16ชนิดกีฬานะครับจะมารวมในการแข่งขันประมาณ 6,000 คนนะครับนะมาอยู่ในสุราษฎร์พักโรงแรมนะครับนั่นแหละเหมือนกับกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะทำให้เศรษฐกิจ

นะครับในสุราษฎร์ธานีคึกคักกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านไปแล้วก็ตาปีเกมกีฬาอาวุโซที่จะมีขึ้นนะครับนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของอบจนะครับ8นาฬิกา23นาทีนะครับเบาตู้ทักทาย FC กันตรงนี้สักนิดนึงนะครับนะก็มีใครเข้ามามั่งนะครับนะก็มีประสิทธิ์ชวลิตนะครับชัยชนะชัยบานีกิติทัตวังพนาเจริญนะครับนี่แกก็บอกสวัสดีครับสุทนเมืองชิมนะครับส่งสติ๊กเกอร์ตุ๊กตามาให้นะครับน้องจรินมณีรัตน์นะครับทักทายสวัสดีครับรัชตาพรนะครับนะกำไทยนะคุ้มไทยคุ้มไทย กดนิ้วมาให้นะครับ3นิ้วนะแล้วก็นี่เราแกก็ขอเพลงมานะครับนะไม่มีนะครับรายการนี้ไม่มีเพลงนะครับผมแล้วก็ปุ่งซักสันติธารายนนะครับปีนารงเพชรรัตน์นะพี่โรมนัทปริมแก้วนะครับจากร้านตูเดย์คาเฟ่นะครับผมนะครับผมนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาสูงนะครับหลายคนก็บอกว่าแกเร่งอะไรก็ไม่ค่อยนั่นทักเท่าเลยนะครับนะพุ่งพังตรงไปตรงมาคุณนี่แหละขบได้กับผลนี่ขบได้นะจริงใจกับจริงใจพงศักดิ์สันติธารายนนะครับน้องสุริยันทิตกันนะครับผมนะพี่ติ๊กส่งสติ๊กเกอร์แฮปปี้แฮปปี้มาให้นะครับนี่วัดจิตราภิรมย์ก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ติ๊กนะครับก็เข้ามารัวๆเราก็มากันอีกข่าวต่อไปกันนะครับนะเรื่องของอำเภอบ้านนาเดิมท่านในอำเภอสุขิตมีพริ้งนะครับนะท่านก็ขยันส่งข้าวมาให้เบาตู้นะครับนะท่านก็ได้ไปตรวจประเมินนะครับการทำงานของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีผู้ใหญ่บ้านประมาณที่จะต้องประเมินเนี่ยนะ20ฐาน21นะกี่คนนะเนี่ยเบาตู้ดูสิก็ไม่รู้ละมีกี่คนนะครับนะแต่ที่ประเมินเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนผ่านอ๋อ21คนนะครับผ่านคิดเป็นร้อยละ 100% สุดยอดสุดยอดนะทำงานผ่านนะครับผมแล้วก็วันที่19นะครับวันที่19นี่วันไหนต่อวันนี้แล้ววันนี้แล้วนะวันนี้วันที่19มาเลย17 18นะ19วันนี้แล้วนะครับวันที่19จะเป็นน้องนุ่มนะ น้องนุ่มก็รับนะครับวันนี้วันที่19ถึง21พฤษภาคมนะครับที่ลานที่ลานข้างโรงแรมไดมอนด์นะครับลานข้างโรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะครับภายในงานนี้มีงานนะครับมีงานที่เรียกว่างานอะไรอ่ะงานเที่ยวงานกินกุ้งไทยกับงานกินกุ้งไทยนะครับพวกกล่าวนะครับเทศกาลกุ้งสดยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมข้างโรงแรมวังใต้นะครับมีการขายนะครับนะกุ้งสดๆนะครับจากฟาร์มนะครับนะในราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองนะครับตักกุ้งเป็นๆนะครับนะแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่ไม่ใช่น้อยๆนะใส่แล้วก็ให้เราลวงนะให้ลวงตักไปไอ้ความเย็นนี่มันพอว่าลวงเข้าไปนี่มันหายนะซีดซาติซาดมันเย็นเจี๊ยบเย็นแบบข้าวกระดูกนะก็ไปลองตักแล่ตาพี่น้องนะนุกดีนะครับผมเทศกาลอาหารอร่อยนะครับรวมเมนูเด็ดไลน์รายการนะครับนะพร้อมนะครับนะวันที่19นะครับวันที่19เนี่ยวันนี้นะครับพบกับ Eat วง Fry มีคอนเสิร์ตกันนะครับนะ20พฤษภาคมนะครับพบกับไม้มอมแมมแล้วก็ไก่กะละมังนะวันที่21พฤษภาคมนะครับพบกับไก่กะละมังเอานะคุณก็ยินดีส่งคืนนะครับจัดโดยสากลผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัดนะครับมารวมอร่อยสนุกสนานแล้วก็สนับสนุนกุ้งไทยคุณภาพดีนะครับจากเกษตรกรนะครับแล้วก็พบกันที่งานกินกุ้งไทยฮกเกานะครับสนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีแล้วก็อาทิเทพการเกษตรนะครับผมไปกันนะวันนี้วันแรกกับผม3วันนะครับ19 20 21คืนนี้ก็พบกับ Eat วง Fryขอบคุณแทนเทือกสุบรรณกันนะครับที่ส่งข้าวมาให้บ่าวตู้นะครับผมนะนะเอาตอนนี้8นาฬิกาตอนได้แล้ว8นาฬิกา27นาทีนะเราก็มากันที่ข่าวนี้กันนะครับนะทศพลงานไพโรจน์หลายคนก็รู้จักกันดีนะครับนะทศพลงานไพโรจน์นะครับนะก็เป็นคนนักคิดนักเขียนเป็นนักกฎหมายทนายความนะครับสุราษฎร์ธานีน้ำพระราชทานน้อยเมืองนักนะครับนะที่มีชื่อจังหวัดเป็นชื่อนามที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์สุราษฎร์ธานีนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

อุตราวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคม2560 2458นะครับนอกจากน้ำที่พระองค์ราชทานชื่อแม่น้ำตาปีแล้วก็ส่วนสรันรมนะครับ111ปีชื่อสุราษฎร์ธานีแม่น้ำตาปีแล้วก็ส่วนสรันรมนับจากวันที่ได้รับพระราชทานเมื่อปีพ.ศ. 2458นะครับนะผมคนนึงนี่หมายถึงทศพลงานไพโรจน์นะครับในถือกำเนิดในแผ่นดินสุราษฎร์ธานีพยายามปลุกปล้ำนะครับมาหลายปีนะครับก็ผีๆพื้นๆแล้วก็นองๆในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีวันสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อคนสุราษฎร์ธานีทั้งที่ถือกำเนิดมาตั้งถิ่นฐานอาศัยนะครับหรือมารับราชการในเมืองเนี้ยเป็นคนสุราษฎร์ธานีด้วยกันนะครับนะแกก็เขียนมาปัจจุบันนะครับปีนี้นะครับวาระดีที่เป็นมงคลนะครับแม่ทัพเกรียงผู้อำนวยเกรียงไกรสี่หลักนายกแปะธนงทรัพย์ทวีทองรงสนิทสีวิอกนะครับผู้ว่าอ้อยธีรยุทธเอี่ยมตระกูลผู้ที่บอกว่าผมเป็นคนนครแต่นนสุราษฎร์แล้วก็จะตายที่สุราษฎร์แกปราศัยหาเสียงกับคนมาตู้จำได้แกหาเสียงช่วยลูกเบ้าอยู่นะครับซึ่งก็นี่ก็มีแม่ทับเกลี้ยงนะครับนะก็ได้จะรวมกันจัดงานนะครับครบร้อยปีน้ำพระราชทานที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนะปีนี้ก็รวมกันเป็นมีแม่ทับนะครับในการมีแม่ทับในการจัดกิจกรรมเพื่อชาวสุราษฎร์นะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับนี่ก็เกิดมานะครับงานนี้นะครับกำหนดจัด27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับนะก็เชิญชาวชนชวนนะครับมาร่วมเที่ยวงานกันนะครับนะก็ดูแล้วว่าจะคือบาตุกำลังจะดูว่าแกจัดที่น้อยนะครับนะว่าสถานที่ในการจัดที่น้อยแต่ว่าที่พูดนี่ไม่ได้พูดถึงสถานที่ที่จัดทีนะแต่ว่าเชิญชวนบริจาคช่วยกันจัดงานนะครับนะบัญชีกรุงไทยนะครับนะ6657915098นะครับชื่อบัญชีพิชิตตู้บันเทิงนะครับก็ใครสนใจอีมารวมนะครับในการจัดกิจกรรมงานสุราษฎร์ธานี111นะครับ111ปี111ปีสุราษฎร์ธานีน้ำพระราชทานนะครับนะกับน้องทศพลงานไพโรจน์นะครับนะวาดอดีตนายกนะอะไรๆย่างนะครับนะแกก็เป็นนักการเมืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักคิดนักเขียนนะครับเป็นคนที่ชอบคิดชอบเขียนนะไม่ไปกับคนไปกับคมนะครับนะนี่นะครับมาทาง TikTok นะครับผมมีใครลาวนะครับลุงประทีปนะครับนะลุงประทีปนะครับเข้ามาทักทายพี่ณรงค์นะโอเคเข้ามาทุกช่องทางเลยไม่ต้องช่องทางเดียวก็พอครับพี่นะครับแล้วก็มีใครลาวอ่ะนี่นะบาตูดูสิเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับก่อนที่เราจีพักนะครับนะอาจารย์จำนี้นะครับอาจารย์จำนี้เพชรรักนะครับนะวันก่อนร้านเศร้าแกได้เรียนทองแล้วมวยนะครับจำชื่อน้องไม่ได้ทีนะครับนะน้องเป็นนักมวยยิ่งนะครับรุ่นน้ำหนัก53กิโลกรัมนะครับเก่งมากนะครับนะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาแต่ว่าเราซ้อมมวยเนี่ยไปชมที่โรงเรียนเตรียมอุดมนู้นนะครับเพราะได้มีเพื่อนชมที่โรงเรียนเนี่ยก็คงจะบานอยู่แต่วันแหละนะครับนะครับผมเอานี่ก็ FC นะครับที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับนะอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าน้ำนุ่นทำให้รายการบานๆนะครับรายการข้าวถงทิ้นนะครับมาช่วยกันตรงนี้ได้มีรายการนี้ดีๆกันได้กว้างนะครับเบอร์โทรนะครับ0923709393นะสำหรับบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับมิสูสุราษฎร์นะครับเจ้าเหรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมสี่แยกบางกุ้งครับห้างไปตรงกองไพศาลนะครับ3สาขานะครับตลาดสานเจ้า4แยกตะ4แยกห้างเพชรทองนั่นแหละสงครามโรงแรม CBD ก็ทางลาดซดนะครับแล้วก็ทูเดย์คาเฟ่นะครับนะพี่โซมนัสพริมแก้วร้านทูเดย์คาเฟ่นะครับนะอยู่ตรงไหนครับอยู่บางเสยนะไปเวลาจะไปทาช่างใส่ในใส่ติดเลติดนัวนะไปทางนี้แหละต้องผ่านบางไซต้องผ่านร้านตูเดคาเฟ่แวะซื้อข้าวพุงกาแฟได้กินนะครับบาโต้ชอบกาแฟส้มนะครับพอกินแล้วมันเหมือนกับว่าบอกไม่ถูกนะครับมันมีความสุขสั่นความสุขจะทุกล่างออกมานะครับแล้วก็แอร์พอร์ตเรสตรองนะครับนะอยู่กับอาคารคาโก้ทั้งนอกติดกันแล้วกับอาคารผู้โดยสารนะครับนะก็แวะไปกินข้าวกินเล่นกันก่อนนะครับนะมีเมนูร้อยๆผัดไทยชัยยาผัดไทยตูเด

0: พระไตรชยาออกว่านพระไตรตูเดออกเข้มแล้วแต่ชอบนะครับนะจะชอบแบบน้อยเบาตู้ไปลองมาต้องส่งแบบแล้วนะครับแล้วก็อะไรล่ะวะนะเอามีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังจันทร์3เส้นทันนะครับสิริสินนะครับ4แยกแสงเพชรนะครับบ้านช่องเวียงซะสมุยชัยยานะไปกันนะครับผมเอาหนุ่มๆเดี๋ยวเราพากันสักครู่เดียวครับช่วงที่ช่องเดี๋ยวเรามาเปิดสภากับเรานะครับว่าประเด็นวันนี้ใครมีประเด็นไร้ร้อนแรงๆนะครับมาสำนักเสนอนะครับให้สภาเขาได้เอามาให้ประธานสภาเนี่ยได้วินิจฉัยด้วยนะครับว่าประเด็นเนี่ยข่าวตาข่าวคู่กับผู้ฟังไหมอ้าวหนุ่มๆเราพากันสักครู่เดียวครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: มาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำเนิดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: คิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงสิริสิน
2: ทุกโปรโมชั่นแรงสะใจเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาเร้าใจถูกที่สุดแรงได้ทั้งปี
3: ว้าว
4: ครบมาที่เดียวจบ
2: ดีคุณภาพระดับมือโปรส่งและติดตั้งถึงบ้านบริการหลังการขายไม่ทอดทิ้ง

0: สินกรุ๊ป LINE แอดแอดซิลิสินหรือโทร077-288-888
1: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35 ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พันคือมั้ง
1: ครับขอบคุณหลวงนุ่มนะครับนะช่างเทคนิคนะครับของเรานะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับนะแล้วก็มีวนากี้นะครับทำหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการนะครับผมก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับผมเอาสายแรกเข้ามาแล้วนะครับผมไปที่สายแรกกันเลยครับหลวงนุ่มครับครับผมกลับสวัสดีครับ
2: ครับผมน้องตูครับผม
1: อ๋อครับพี่ผู้ใหญ
2: ่ครับเมื่อว่างติดภารกิจที่สถานีรถไฟถุงช่องครับวันนี้ผม

0: ไม่เหลือง
1: รถไฟ
0: รถไฟที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่ท่าแรงการต่างๆพิษเพี้ยนวัดครับผม
1: อ้าวปีผู้ใหญ่หว
0: านเริ่มต้นครับจราจรแออัด
1: ครับ
0: ที่สถานที่เกิดเหตุผู้รับผิดชอบคือใคร
1: ครับ
0: ต้องแก้ไขนี่เริ่มแรกครับ
1: ครับ
0: ผู้ที่ทำผิดชัดเจน
1: ครับ
0: รถเมล์จอดโครมทางรถไฟ
1: ครับผม
0: นั่นไม่ต้องไอ้อ้างว่า5คนผิดนั่นมันผิดชัดเจนอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: รถไฟแม้แต่คนเดินบนรางรถไฟก็ยังห้ามครับผม
1: ครับ
0: ครับเพื่อนรายการทุกท่านรถติดตามรับฟังครับความเร็วรถไฟนะครับหนองตู
1: ครับ
0: เขากำหนดเลยชัดเจนรถสินค้าความเร็วสูงสุดไม่เกิน60กิโลเมตรต่อ1กิโลต่อ1ชั่วโมง
1: ครับ
0: รถโดยสารธรรมดาทั่วไปความเร็วไม่เกิน70รถเร็วรถด่วนรถดีเส้นร่างกำหนดไว้ชัดเจนสูงสุด90ไม่เกิน100ความเร็วครับ
1: ครับ
0: ทีนี้รถควายยุดที่สถานีเท้านัน
1: ครับ
0: รับรถสินค้ารถโดยสารยุดที่ปลายยุดรถต่างๆทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ชัดเจนมากครับ
1: ครับ
0: รถสินค้ายุดที่สถานีเมื่อมีการตัดตู้สินค้าไว้ที่สถานีนั่น
1: ๆ
0: และยุดที่สถานีพวงรถตู้สินค้าข้าวขบวนเท่านั้นครับแล้วก็รถสินค้ายุดที่มีการรอลีกกับขบวนอื่น
1: ๆครับ
0: ที่สถานีได้หรือสถานีหนึ่งครับผม
1: ครับ
0: การยุดรถไฟครับ
1: ครับ
0: หรือว่าเบรกผ่าท่ารถไฟเพราะว่าลงห้ามร
1: อ
0: การเบรกของรถไฟลงห้ามรอชายระบบล่ม
1: ครับ
0: ล่มครับถ้าว่ายุดกระทันหันระบบล่มทุกเชิญยุดไม่ได้เหตุผลยุดกระทันหันร่างชีพรถไฟตกร่างทันที
1: ครับ
0: ทีนี้รอรถไฟทุกรอจะมีแท่งห้ามรอมดครับ
1: ครับ
0: แท่งห้ามรอนี่ทำหน้าที่ปุ๊บครอบครอบร
1: อ
0: วันนั้นครับขบวนรถสินค้าที่ถูกข้องย่อยแปดรอมดครับ
1: ครับ
0: สิบตู้แปดรอแท่งห้ามรอ80แท่งครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ระบบเขาดีมากค่อยๆครบทีละรอทีละรอนะครับตามระบบเพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้รถควยตกราง
1: ครับ
0: นะครับถึงการชอบส่วนไม่พูดถึงเลยครับ
1: ครับ
0: หัวหน้าย่อยของขบวนรถควยทุกขบวนไม่ว่าสินค้าหรือโดยสารคือพ่อรอรอ
1: ครับ
0: กับพนักงานห้ามรอหรือว่าการรถนี่ไม่พูดถึงนี่เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดพรอควบคุมเวลาการเดินรถ
1: ครับ
0: เวลาการเดินรถครับเขากำหนดระยะระหว่างสถานีต่อสถานีเท่านั้น
1: ครับ
0: นะครับถึงพรอรถสินค้านี่อยู่ตู้ถ่ายสุดเขาเรียกว่าตู้พ
1: อ
0: ถ้าว่ารถโดยสารตู้การรถติดกับหัวรถจักร
1: ครับ
0: นี่พนักงานรอบท้วนไม่รู้เรื่องรายละเอียดนะครับทีหัวรถจักรคนครับผ่าท่ารถควายก็เรียกว่าฉังควายหรือว่าฉังเครื่องนั่นรู้ทึกว่าทำการรอบท้วนแล้ว
1: ครับ
0: ที่นี่พนักงานไม้กั้นรถควายวันนั้นครับตามกฎรถควายก็ทำถูกต้องหมดครับ
1: ครับ
0: คือปัญหาทิ้งไม้กั้นลงมาไม่ได้เพราะว่ารถเมล์นั้นมันคล้อมอยู
1: ่
0: เมื่อไม้กั้นลงไม่ได้ก็ไปยิบธงโบกธงแดงวิธีกั้นวันนั้นก็ไอ้พลาดนิดหนึ่งพนักงานนั้นโบกธงแดงต้องโบกขึ้นลงขึ้นลงเพื่อให้พอข้อรอที่กำลังมาได้มองเห็นทีนี้พอข้อรอคนขับรถก็ทำทุกตองตามกฎ

0: ผมได้แจ้งแล้วเบื้องต้นว่าสูงทุดไม่เกิน60
1: ครับ
0: ทางโค้งไม่เกิน40และทางที่มีเสี่ยงผ่านชุมชนไอ้อัดก็ไม่เกิน40วันด้านกลองดำไปสู้ชัดเจนแล้วครับอยู่34
1: ครับ
0: ถูกหมดนะครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้มาตั้งก็หาว่าปรามาสนะครับตามกฎระเบียบเราคอยไม่ได้ปรามาสเลย
1: ครับ
0: ผมต่อมาเราคอยมารวม30ปีเป็นนายการรถประจำขบวนรถทีนี้การแถลงข่าวครับของรถควยผมยังข้องใจผู้บังคับสูงชุดของฝ่ายคนขับรถ
1: ครับผม
0: ชังคนกับผู้อำนวยการฝ่ายการชังคนไม่ออกมาบูดพึดผู้ว่าการที่รักษาการรถควยก็มารู้เรื่องเคยขับรถหรือเปล่าไม่เคยขับ นะครับแล้วส่วนใหญ่นี่ควายชังคนนี่ไอ้ควายชังคนนี่ผับไม่ค่อยได้เป็นผู้ว่าการรถควย
1: ครับผม
0: ครับลองดู
1: ครับ
0: ซึ่งมีอยู่ยุคทหารบริหารรถควยมดสมัยจอมพลสฤษดิ์ปลายๆเช
1: ื่อ
0: โตจอมพลท่านโฮม
1: ครับผม
0: จอมพลสฤษดิ์นี่แกแกล้งมาก
1: คร
0: ับคัดเลือกนายทหารที่รู้เรื่องรถควยโดยชัดเจนสมัยผมเริ่มทำงานผู้ว่าการพันเอกแท่งจุลจาริตนี่สุดยอดครับรถควยได้กำไรโบนัสแต่ละคนเต็มทีทีนี้ประธานการรถควยสมัยนั้นครับพลเอกควรสุทธานินค
1: ุ
0: ณพลสมัยนั้นรุ่งเรืองมดนี่จอมฤทธิ์กันแก่งมาก
1: ครับ
0: เลือกบุคคลที่มีความรู้เรื่องรถควยนะครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้ความผิดที่ว่าอ้อข้าวห้าความผิดชัดเจนคือรถเมย์ได้ครอมาแล้วครับไม่ตกใบหันให
1: ้ครับผม
0: ทีนี้ผู้รักผู้ย่อยออกมาแถลงการนะครับรัฐมนตรีช่วยกรมนาคมไม่รู้เรื่องปึ๊ดอีกคนนายนิกอน
1: ครับ
0: จำลงอ้างว่าทำไมรถควายไม่หยุดผมบอกแล้วว่ารถเส้นกาหยุดเฉพาะสถานีเท่านั้นนะครับทางหยุดได้เหมือนกันเมื่อมีกรณีเหตุฉุกเฉินแต่ว่าหยุดกระทันนั้นไม่ได
1: ้
0: นั่นไอ้กลองดำชัดเจนแล้วว่าเบรก100เมตร
1: ครับ
0: เสี่ยงกับย่างน้อย500เมตร300เมตร300เมตรนี่ก็เสี่ยงแล้วกว
1: ่
0: าจะหยุดได้แถงห้ามรอกว่าจะครบถ้าว่ากระทันนั้นก็บอกแล้วร่างชีกตกร่างตันตีแล้วรถควายสามารถเรียกขาเสียหายจากรถเมย์ด้วยกับที่ผ่านมานะครับนี่คือความชัดเจน
1: ประเด็นครับผม
0: ประเด็นชัดเจน
1: ผม
0: กับเพื่อนรถควายไปนัดพบที่ถุงท่องเลยเห็นข้าว
1: เ
0: พราะเราทำงานมาผมเกือบ30ปีอย
1: ู
0: ่ทั่วประเทศครับผมสักวันหนึ่งครับถ้าน้องตู้มีเวลาคอยคุยเรื่องราวต่างๆของรถควยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมยินดีครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ดำครับผม
0: ครับผมครับ
1: ครับขอบคุณมากครับก็ให้เวลาเต็มทีนะครับให้ได้ข้ามาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ครับ
0: คร
1: ับ อ้าวนะนั่นก็ยาวแล้วนะครับรายหน้าที่นะครับได้ทำความเข้าใจได้รู้เป็นข้อมูลโอ้รายการเรามีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะครับมีด้านรถไฟด้านการเมืองนะยังโทรก็ไม่ได้ครับยังมีเวลาอยู่พอสมควรนะครับผม4-0774-0534นะครับครับเรื่องราวสปากาแฟวันนี้ก็เริ่มกับประเด็นรถไฟนะเอาก็คงจะชัดเจนไปที่สายต่อไปเลยครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกไอ้เรื่องรถไฟผมก็ไม่รู้ไม่ครับไม่รู้เรื่องเว้นจริงเจกับบลาวันนี้เออดีแต่เพราะมันเรื่องนี้ครับป้ามันลงแล้วช่วงนี้ผมก็ถูกเขาสำเนียบคนแต่เพราะมาเรื่องนี้ผมถูกเขาสำเนียบคน
1: โอเคโทรแล้วโอเคโทรแล้วคร
2: ับ 40อยู่850
1: ครับผม
2: เดี๋ยวอย่านำข้าวมาไม่ว่าป้ามือย่างอย่านำข้าวเลยทำไมคงเกษตรดีใครคงเกษตรถูกย่างไงแต่ถ้าว่าดีแล้วมันก็ไม่ต้องปูนเชื้อเกินไม่ต้องเก๊กยิ่งเก๊กเนี่ยผมมองเลยนะแต่ทำไมผมหลบนักหน้าเพราะสาเหตุไม่ได้ลดครับมันแพงขึ้นทุกปีขึ้นมาขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเลยเราว่าได้มาไปรัฐบาลกูครับประชาชนต้องรับ
1: อ้าว
2: ครับ
1: เขาดูเขาเอาไปฟ้องศาลปกครองไงเอาศาลนู่นแหละ

0: สร้างรัฐธรรมนูญเร็วนะ
1: เอ
0: านะก็แกก็บอกว่าตอนนี้มารายงานว่าปามลุงนะครับปามลุงนะปามลุงนี่ไม่รู้พอเลยนะครับนะแกบอกว่าโอ้นำข้าวมาลาวได้ปะเนี้ยเอาไปทีซ้ายต่อไปครับห้ามส่งออกแต่เรานำข้าวนี่ต้องไปดูข้อมูลก่อนนะอย่าพูดมัวๆไม่ได้นะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: พี่ตู่ครับ
0: ครับผม
2: สวัสดีพี่ผู้ใหญ่ดำกันว่าที่พี่ผู้ใหญ่ให้ข้อมูลก็เท่าว่าจะเอง
0: ครับผม
2: เราประทงถ้อยว่าไก่พิษไก่โตกการนั่นคือละการของการหลุดไ
0: ปครับ
2: ตอนนี้ก็จัดเองเป็นเห็นบุญเลยแหละว่าขอบคุณพี่ผู้ใหญ่มากๆกับที่ให้ข้อมูลตรงนี
0: ้ได้ความ
2: รู้ก็เดาก็อย่างตรงถ้อยว่าสำไมมันเกิดแบบนี้ได้แต่มันพอดีการติดตามข่าวสารได้คืนก็บอกว่าตอนนั้นคนขับรถไฟไม่ได้อยู่ในห้องบังคับเครื่องซึ่งเขาก็อยู่ตรงเน้อเราก็ไม่รู
0: ้
2: ตามปกติในห้องรถไฟมันจะมีช่างเครื่องอยู่คนแล้วก็คนบังคับรถคนแต่ตรงจังว่าที่กล้องวงจรปิดจับในขณะนั้นนั้นมันไม่มีคนขับ
0: ม
2: ีแต่ช่างเครื่องซึ่งก่อนนี้นั้นจำวันว่า30กิโลเมตรเนี่ยพวกมารถไม่เร็วนะ
0: คร
2: ับ พอรถไม่เร็วเทปแล้วบางทีระยะที่500เมตรในปีพ่อย่อยแต่คนขับก็เลยเห็นก็เปิดวูดได้ไหมเพราะว่าคนสัญชาติยานของคนที่กว้างอยู่ข้างหน้าบาดเจ็บเสียงวูดหรือไว้โดดแม็กไปตัว
0: ครับครับ
2: ไม่มีใครยู่ตัววาวาตัวไว้มันยึดไม่ได้เรารู้นี่ว่าทำไมยึดไม่ได้เมื่อเราเว้นมาระยะท่องสามร้อยเมตรนี่ไม่หนังอยู่แน่แต่เพศบางทีคนในรถเมล์ที่ก็หนังเนี่ยคือเขาไม่ควรสนใจกันมาข้างๆไงด้วย
0: พ
2: อหนังปั๊บกัดตัวตัวทับมาหนังเล่นคือไม่ได้สนใจนั่นไรคือเหตุการณ์ที่เราไม่จะโทษนะเป็นตัวราวาคนจะได้ไปครอบหนังแบบนั้นแบบนี
0: ้
2: แต่ว่าในกรุงเทพเขาอยู่ระดับนั้นพอพ่อมกับเขตรถไฟบ่อยตอนที่ไปยุ่งเทปซึ่งพ่อมว่ารถไม่ใช่เร็วแต่ตามปีวิจัยนะว่าในขนาด400เมตรเนี่ยเราไม่ใช่ยึดทันทีแต่สามารถเฉลี่ยความเร็วได้วันนี้เลยมาจากคนขับยู
0: ่ห
2: รือว่าเอ็ดแล้วว่าเอ็ดการตรงนั้นคือรถติดเมนพอรถติดเราที่โทษคนแกโบกตรงว่าทำไมคนไม่มาโบกตรงคุณจ่าเลยคือเขาบอกว่าเขามีรถเมล์กว้างแต่ไฟแดงที่มันติดอยู่ตรงนั้นนะพี่ตู
0: ่
2: ไฟแดงมันไม่ได้เหยื่อได้ไฟแดงมันยุดตัวที่มันจะโดนี่ว่ารถคอยมาผ่าน
0: ไม่รู้หรอก
2: ข้างหน้าเนาะคือระบบกองเขาที่นี่รถต่อต่อต่อต่อต่อบอกไฟแดงยุดเนี่ยบอกไฟยุดเนี่ยรถเมล์ก็พร้
0: อม
2: พ่อมเคยนั่งไปตัวเคยดดแท็กซี่ได้ก็เคยพร้อมแต่ตอนนั้นนี่ดดควายก็ยังไม่มาก็เลยข้างๆตลอดพ
0: อ
2: คุณดดควายมาผ่าได้เลยก็ดดทันที
0: ครับ
2: เราจะว่าที่รถติดเนี่ยเลยโดนไปคนขับบอกว่าคนขับแท็กซี่บอกว่าเราก็ไม่จะโดนในพี่ว่ารถควายติดไฟแดงสองวันน้อยซึ่งรถจะยึดช่วงน้อยนี
0: ่ครับ
2: เพราะว่าไฟแดงไม่ได้เตือนกับคนที่บอกตรงว่าไฟแดงที่ขึ้นแล้วในหนึ่งนาทีสองนาทีมันอยู่ใกล้กัน
0: ครับ
2: เรื่องถ้าว่าไฟแดงยู่แขนนี่ไอ้ไฟเรื่องขึ้นปั๊บจะกดบกตรงแล้วก็มาบกแล้วหมายกันก็ลงได้ตรงนั้นนั่นคือความบกพร่องของหน่วยงานก็ปากนัดนะที่ไม่ได้ตัวแยงผีผู้ย่อยนะแต่ว่าผมต่างคอเสนอว่าถ้าเราความคิดเห็นของผมวันนี้ว่าเราแก้ไขได้มาต่อไปผมเสียวันรัฐบาลแก้ไขแน่นอนแต่แก้ไขโดยวิธีน้
0: อ
2: ยเราว่าพอเหตุเกิดถึงก็ต่อแก่เหตุเกิดถึงต่อแก่แต่ก็ไม่เคยคิดเมื่อปีผู้ใหญ่ว่าแล้วก็ไม่เคยคิดล่วงหน้าเลยผู้ว่าการอดคอยนึกเมื่อปีว่าเลยว่าไม่ได้เอาจังเอาคนขับมาเป็นผู้ว่ามั่งเลยเอาจังก้นมาเป็นผู้ว่ามั่งเลยอย่าเลือกไปคนของตัวเองมาเป็นผู้ว่าโดยที่นางบริวารแต่ตั้งอย่างเรียบบอกแต่ว่าขาดทุนขาดทุนเพราะว่าการอดคอยขาดทุนทุกปีขาดทุนทุกปีแต่คุณไม่ได้มาดูเลยว่าวิธีการขับมันก็ยุ่งกันหรือต้องจากคนกองไกลรถไฟที่เบรกปั่นเครื่องเมื่อสีผู้ใหญ่เล่นก็ตกต้องทุกอย่างคือเบรกหรือเบรกให้อยู่คือก็เมื่อมีเหตุการณ์ข้างหน้าที่กว้างอยู่นี่เราที่แก้ไขมาคือต้องเล่นกับคนขับรถไฟและคนขับรถไฟย่างน้อยๆต้องเปิดวูดให้ดังแล้วผมเชื่อว่าบางทีอาจจะช่วยชีวิตคนได้เลยความเสียหายตรงนั้นรถเมย์มันเหลือไม่ได้อยู่แล้วเพราะรถติดใส่หน้าไปร่างไม่ได้อยู่แล้วซึ่งในบางทีเราในฐานะที่ความแกเราเคยยู่ไปดูเราก็ต้องจำเป็นต้องช่วยตัวเองก้อนข้องสินค้าถุงแบบก้อนรถก้อนเราเอ็ดปันนี้เราก็เห็นป้อมเคยข้ามรถควายหน้าที่รถควายกำลังมารถวิ่งจะไปความเร็วเลยไปดูพอเราซื้อเราเว้นมาเราเว้นริบริบแต่มันมาเร็วซึ่งเราต้องใช้ความเร็วตรงนั้นเลยเออไปนั่นแหละตรงนั้นคือว่าตรงนี้ป้อมกาป้อมเป็นตัวถ้าว่าแกใกล้หรือแกใกล้ได้อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะแต่ย้ำอีกทีว่าก็คนพี่ว่าย่อยกับพี่ให้ข้อมูลที่ก็ไม่จะโดนเลยว่าเขาก็ยุ่งกันคือว่ามายุ่งกันนี้เราไม่เจอตัวตบไฟตาด้วยนะก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้โดยที่เลยอยาก

0: เคยเรียกกันแผ่นดินซ้ำขึ้นมาแล้วพี่ตู่เอาบอลตอกยาวประกอบกันไม่รับ
1: ครับผมครับขอบคุณมาก
0: ครับ
1: การที่ว่าจะไปยกเลิกขบวนที่วิ่งเข้าหัวลำโพงก็คงจะไม่ได้เพราะว่าระบบรางเป็นระบบที่

0: แต่บอกว่ารถไฟวิ่งบนรางทุกครับแต่ว่าบนรางมันก็มีนุ่นอยู่กันตัดเพราะอันเนี้ยเมื่อถึงจุดบ้านเรามันไม่สามารถที่จะเข้มคนเข้มหมวดได้เหมือนต่างประเทศนะแล้วอีกอย่างกรุงเทพมันรถติดจริงๆครับไม่ใช่ติดธรรมดานะก็ต้องหาวิธีการนะครับว่าถ้าพันพันนี้แล้วรถไฟในกรุงเทพก็จะต้องมีวิธีการอีกแบบนึงนะครับนะให้เหมาะกับคนไทยเรากลับไปที่ชาติต่อไปกันนะครับนะจะได้อีกสักท้ายหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ผมอยากทราบเหมือนกันแล้วว่าคนขับรถเมล์นี่เขาไม่รู้กฎระเบียบหรือว่าห้ามจอดบนทางรถไฟ
0: รู้ผมว่าน่าจะรู้ครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับพูดเลยครับ
1: ว่าคนขับรถเมล์เขาไม่รู้หรือห้ามจอดบนทางรถไฟอ่ะ
0: ครับมีแค่นี้ใช่ไหมฮะ
1: ผมอยากทราบเหมือนกันว่าถ้าคนขับรถเมล์หลายปี
0: เขาต้องรู้เขารู้น่าจะรู้
1: ว่ามันอันตราย
0: ใช่
1: ผมขับรถมา30 กว่าปีผมไม่เคยจอดเลย
0: จังเลยครับผมที่สุราษฎร์เราก็มีที่มาลวนเขาก่อนนะฮะ
1: ใช่
0: หลาย
1: ศพ
0: ครับ
1: ผมข
0: ับ
1: มาท
0: ุ
1: กภาคเลยภาคใต้ตั้งแต่ภาคใต้ยันเจอโรคเลยตรง
0: ครับพี่
1: ไม่เคย
0: ครับโอเคนะพี่มาแล้วนะประเด็นขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงก็จะก้องเพราะว่าแกน่าจะอยู่ในรถแล้วก็อาจจะเปิดเสียงแล้วก็ฟังรายการไปกันได้ไปเนี่ยนะครับผมลุงทวีวันนี้น่าจะไม่ข่าวแล้วมึงลุงทวียังมีเวลาอยู่นะสำหรับลุงทวีนะเปิดแกก็ต้องมีประเด็นแล้ววันนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ผู้ใหญ่ดำนะครับข่าวมาให้ความรู้กับพวกเรานะเป็นจำนวนเรียกว่าใช้เวลานานกันสักนิดนึงนะครับเราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของรถไฟก็ทุกตองนะครับรถไฟวิ่งบนรางก็ทุกแต่ว่าบนนุ่นที่เป็นจุดตัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องหาวิธีการสุรัตน์เราก็มีสะพานข้ามลายแห้งนะครับอย่างตีตาชนานี่ก็รู้สึกว่าน่าจะเปิดฉายงานแล้วใช่ไหมครับตีตาชนานะครับเป็นในใจได้ประตูไม่ได้พลาดเป็นนานแล้วนะครับแล้วก็ตีตาสะทอนนะครับนะเอาไปดีไซน์สุดท้ายกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเชิญครับ
2: แสดงความคิดเห็นแรงแน่รักสายจน
0: โอ้เชิญเลยครับ
2: สรุปแล้วฟังแล้วทางมัดเนี่ยผมว่าพิษตกไฟเลยทางรถไฟ
0: ใช่
2: แล้วก็รถเมล์แล้วก็ป้ายยาจนการจราจรต่างๆนะ
0: ที่ใช่รถ
2: คือว่าวิธีแก้ก็คือผมได้แลกคลิปกล้องมังกินนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือใช้ประตูเหลือนประตูหรือว่าไม่สามารถลอดได้เลยพอถึงเวลานี้กันสนิทไปเลย
0: ใช่ครับ
2: ก็จะระบบรางเหลือนควบคุมนะครับ
0: ครับ
2: อันนี้ผมว่ารัฐบาลลงทุนตรงนี้แล้วก็ได้ผล
0: ไอ้มายกของเรานั่นอย่างซิกแซกได้นะ
2: ใช่ซิกแซกได้อันนี้คือซิกแซกไม่ได้รถเล็กรถน้อยรถเมย์ก็ข้ามไม่ได้มาตันพิษแล้วก็กลมไม่ได
0: ้
2: นะผมว่าพิษตกไฟนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เพื่อความปลอดภัยรัฐบาลต้องยอมลงทุนตรงนี้นะครับ
0: ได้ครับ
2: อันนี้แกละคนนะครับดูตัวอย่างก็เหมือนจีนครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม07740445วันนี้ก็มีสายเข้ามาหน้าแน่นนะครับแล้วก็เวลาเม็ดแล้วน่าจะไม่ทันแล้วนะครับสำหรับการติยาโทรเข้ามาต่อไปนะครับนะเอาเป็นว่า มันก็เป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ธานีหรือหลายที่รถไฟรถชนรถยนต์ชนอะไรพวกนี้นะครับนะก็เป็นข้าวเป็นคราวกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าคราวนี้เกิดที่กรุงเทพแล้วก็มีคนตายกันมากเสียชีวิตกันมากนะครับนะก็เลยทำให้เป็นข้าวใหญ่โตนะครับรัฐมนตรีก็ออกมาแล้งมาคุยนะครับแล้วก็คงจะต้องปรับอะไรต่ออะไรกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะก็ต้องคอยก็ว่ากันไปนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเวลาวันนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับน้องนุ่มเบาตูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้เบาตูลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเร่งเครื่องลงทุนเตรียมไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยการลงทุนรวมของประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดคือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีอย่างไรก็ตามตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกอาจไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากรัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นเพื่อเป็นการรับมือกับวิกฤตปากท้องรัฐบาลเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% พุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วรัฐบาลยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดส่วนในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานรัฐบาลเตรียมออกมาตรการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเฉพาะเจาะจงนอกจากนี้บอร์ด BOI ยังได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนโครงการเหมืองแร่โพแทสอาเซียนเพื่อผลิตวัตถุดิบทำปุ๋ยใช้เองในประเทศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้แตกต่างจากอดีตไม่เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ที่ GDP ติดลบหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2552ที่ส่งออกพังทลายแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่ตัวเลข GDP โดยรวมอาจไม่ได้ดูแย่แต่จะสะท้อนความรุนแรงออกมาในรูปของเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนแทนรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาควบคู่ไปกับการรักษาเครื่องยนต์การลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวต่อไปอุตุเดือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลมีคลื่นสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่13

0: เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
12: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน
16: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีภูธร8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร

0: 0892-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
1: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ผ่านทาง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีGood day morning by

Good Day Morning by DJ Simon. Good Morning สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ Good Day Morning ค่ะช่วงเช้าวันนี้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟัง 9:00 นถึง 10:00 นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนเช้าฟังเพลงเพลาะๆไปด้วยกันในช่วงเช้านี้ค่ะเช้านี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาฝนตกไหมมืดฟ้ามัวฝนหรือเปล่านะคะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้เนี่ยที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมืดมืดอึมครึมที่จริงฝนตกตั้งแต่ตอนใกล้รุ่งแล้วค่ะสายมองรู้สึกตัวได้ตอนที่นอนแบบมีทั้งลมแล้วก็ทั้งฝนเลยนะคะหลับไปแล้วแต่ว่าลมมันแรงจริงๆเราก็เลยรู้สึกตัวได้นะคะเมื่อตอนประมาณช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยนิดนะคะใกล้เช้าแล้วแหละมีทั้งลมมีทั้งฝนเลยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ตกหนักเหมือนกันแต่ว่าตกแค่แป๊บเดียวคือถ้าตกแค่ฝนอย่างเดียวไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังแต่นี่มันมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะอันตรายมากๆน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะช่วงอากาศฝนตกแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างต่างอำเภอต่างจังหวัดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถพูดคุยคอมเมนต์แล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้เลยในช่วงเช้านี้ทักทายทุกคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลย Good morning คุณวานัทค่ะทักทายตอนเช้าสวัสดีคุณกิตติทัศน์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยพี่เหยียดอนุพงศ์น้องต้นน้ำสวัสดีครับ

พี่อยากบอกว่าเช้านี้วันอังคารนะคะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีแสงแดดเลยครับใช่นะคะบริเวณพื้นที่ใกล้ๆเคียงกันเกือบทุกภาคเลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงฝนนะคะฝนตกหน้าฝนเข้าสู่หน้าฝนแล้วจริงๆนะคะตกทุกวันเลยถ้าสังเกตจริงๆอ่ะพอตอนเย็นปุ๊บอะเวลาเลิกงานเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกนะคะสังเกตไหมเวลาที่แบบเราใกล้จะเลิกงาน 4:00 น 5:00 นเย็นอ่ะแล้วเป็นอะไรที่งุนหงิดมากๆนะคะหลากหลายคนบอกอุ๊ยตกอีกแล้วตกตอนเย็นอีกแล้วแล้วก็รู้เวลาตกตลอดเลยนะคะใช้ชีวิตกันลำบากมากๆฝนตกรถติดเนี่ยเข้าสูตรเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกันรับฟังเพลงเพราะๆค่ะสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยผ่านทางคอมเมนต์นะคะ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิม 07-405-445 ค่ะ

อนเช้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาในหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าง่วงเงียง่วงนอนง่วงซึมหรือว่าไม่มี energy เลยใช่ไหมคะยิ่งบวกกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้โอ้โหยิ่งทำให้รู้สึกว่าไม่อยากลุกออกจากที่นอนเลยสายหมอก็เป็นเหมือนกันนะคะไม่อยากลุกเลยบิดขี้เกียจหลายรอบมากนะคะกว่าจะลุกขึ้นมากว่าจะแบกร่างตัวเองให้อาบน้ำให้แต่งตัวให้ทานข้าวแล้วก็ให้ขับรถมาทำงานเนี่ยมันยากเหมือนกันนะ

ันยากเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่มีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยเราทำไม่ได้นะนะคะเราอาจจะนอนยาวไปเลยก็ได้ถ้าเหมือนตอนสมัยเรียนเนี่ยก็จะรู้สึกว่านอนไปเลยไม่เป็นไรไม่ไปเรียนก็ได้เดี๋ยวพอทำงานมันก็ไม่ได้นะคะเราโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยก็คือการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราค่ะคุณผู้ฟังและช่วงเช้าแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยทัศนคติที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการช่วยบูสต์เอเนอร์จีของเราค่ะให้มีพลังบวกเยอะๆนะคะช่วยเพิ่มพลังงานบวกลดความเครียดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะวันนี้เลยอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะมาฟังเพลงเพราะๆได้พูดคุยกันได้เติมพลังงานพลังใจสดใสรับวันใหม่ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังมีประโยคหิวใจค่ะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้เผื่อมีคนที่กำลังรับฟังอยู่ขับรถไปทำงานแล้วรู้สึกว่ามันท้อแท้มันเหนื่อยเหลือเกินอ่ะไม่อยากไปทำงานเลยนะคะอยากให้ทุกคนค่ะคิดว่าแสงของเช้าวันใหม่นะคะในทุกๆวันเนี่ยมันคือโอกาสใหม่ๆสำหรับเราเสมอค่ะคุณผู้ฟังทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้หมดเลยนะคะไม่อยากให้ไปยึดติดหรือว่าไม่อยากให้ไปเครียดกับสิ่งที่แบบเราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเช้าวันใหม่นะคะก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเราด้วยค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันท

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทาง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีสายเขียวด้วยนะคะสวัสดีตาวอนด้วยค่ะทักทายตาวอนด้วยนะคะพี่เอียดอนุพงศ์กู๊ดมอร์นิ่งพี่เดือนค่ะสวัสดีคุณภูมิด้วยนะคะแอบคิดถึงพี่เดือนนะเนี่ยไม่ได้เข้ามาทักทายหลายวันไม่ได้พูดคุยไม่ได้แบบทักทายกันเลยนะคะคิดถึงนะ FC ของเราคนไหนหายไปเนี่ยเราจะจำได้หมดเลยเหมือนเป็นลูกค้านะลูกค้าคนไหนหายไปเนี่ยเราจะจำได้ดีเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: เพลงฝนพรำอีกสักเพลงนะคะเรื่องนี้สายเขียวแนะนำมาจากสายหลังใหม่

0: กลับมาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีสาระดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะว่าบางทีร่างกายของเราหรือว่าสมองของเราเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วมีสัญญาณอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นบ้างไหมคะวันนี้เนี่ยพามาเช็คกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังสัญญาณที่ฟ้องว่าสมองของเราเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะเริ่มจะแบบอ่องนะคะแบบอ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะมาเช็คกันหน่อยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะมาเช็คลิสต์กันหน่อยอาการที่บ่งบอกว่าสมองของเราเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วอยากให้ทุกคนหันมาสนใจดูแลตัวเองmood energy ตัวเองกันให้มากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังดูแลด่วนก่อนที่จะส่งผลเสียแบบเรื้อรังค่ะข้อแรกเลยนะคะที่มีอาการแบบขี้หลงขี้ลืมแบบแป๊บๆอ่ะไม่เป็นไรแต่เนี่ยลืมบ่อยมากลืมแบบว่าเดี๋ยวลืมอีกอ่ะตั้งโทรศัพท์ไปตรงไหนก็ลืมนะคะถ้ามีอาการขี้หลงขี้ลืมบ่อยๆเนี่ยเช่นอาการแบบพูดอะไรไปเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นเลยนะคะเป็นสัญญาณที่เตือนเลยว่าสมองของเราเนี่ยเริ่มจะแบบเบลอๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังการคิดช้านะคะสมองแบบการเข้าสู่โหมดของเรื่องของสมองการค้างการแบบเออร์เรอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เป็นน่าจะรู้ตัวนะคะรู้ตัวเองเลยว่าบางทีสมองของเรามันไม่ไหวแล้วจริงๆมันคิดช้ามากสมองค้างโหลดนานกว่าปกตินึกคำพูดไม่ออกนะคะพูดติดๆขัดๆแม้บางทีเป็นคำง่ายๆอ่ะมันก็จะติดๆขัดๆนะคะไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านโฟกัสอะไรไม่ได้เลยอารมณ์เหวี่ยงวีตลอดนะคะงุนหงิดง่ายควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ง่วงนอนทั้งวันต่อให้นอนเยอะแค่ไหนแล้วจะรู้สึกว่าอยากนอนต่ออยากนอนกลางวันอีกด้วยนะคะและบางทีการตอบสนองที่ช้าไปเช่นการดีเลย์ไปสัก 2-3 วิเหมือนเราพูดคุยกันโต้ตอบกันอย่างเงี้ยถ้าเราดีเลย์ไปแบบอะไรนะอะไรเงี้ยแบบสัก 2-3 วินาทีจะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นภาวะสมองของเราที่เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะบางทีเราทำงานหนักเกินไปอยากให้ทุกคนเนี่ยมีเวลาพักผ่อนแล้วก็หันมาดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยถูกสั่งการด้วยสมองหมดเลยเพราะฉะนั้นสมองของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะรีบเช็คตัวเองด่วนๆเลยนะไม่อยากให้อ่อมไม่อยากให้อ่องๆนะคะอยากจะทุกคนเนี่ยมาบูสต์ energy ดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

สวัสดีพี่สมชายด้วยนะคะ Good morning ตอนเช้าค่ะ

วัสดีคุณสุดที่รักนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสมบัติด้วยค่ะก่อนหมดเวลากันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังมาฝากตัวช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคราบฝังแน่นคราบปัญหากวนใจค่ะที่หลากหลายคนเนี่ยปวดหัวมากๆเลยล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกสักทีนะคะล้างแล้วล้างอีกฉีดๆอยู่นั่นแหละนะคะทุกๆขัดๆบางทีมันก็ปวดหลังแต่วันนี้เนี่ยมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์ค่ะเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมค่ะไม่ว่าจะเป็นล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเนี่ยเครื่องเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ฟังและที่พิเศษสุดๆนะคะมาพร้อมกับ8หัวฉีดด้วยกันนะคะมี8รูปแบบในตัวเลยใช้งานได้ง่ายมากๆหมุนปรับได้ทันทีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากมีทั้งหมดแรงดันสูงหมดกระจายหมดละอองหมดรดน้ำต้นไม้และหมดโฟมสำหรับล้างรถด้วยค่ะคุณผู้ฟังล้างรถโดยเฉพาะเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่รักรถแล้วก็มีคราบที่มันฝังแน่นเนี่ยใช้งานได้สะดวกแน่นอนและตัวเครื่องนะคะออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานได้แบบไร้สายแบบ 100% เลยค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต้องรอชาร์จค่ะและยังมีสายดูดน้ำที่ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเช่นคลองบ่อต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยพร้อมกับกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์แบบครบชุดเลยค่ะและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะกันกระแทกพกพาสะดวกและเป็นระเบียบอีกด้วยค่ะและในชุดอุปกรณ์นะคะคุณผู้ฟังจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่าอยู่ที่990บาทและถ้าโทรวันนี้นะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทนะคะแต่วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันนานถึง2ปีเต็มเลยนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดนะคะเอาตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ตอนบ่ายนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 10:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าครม.ก่อนการประชุมขณะนี้ซึ่งในวันนี้จะนำข้อมูลทุกอย่างชี้แจงเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับการประชุมครม.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงสร้างกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนและภายหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 นอีกด้วยและในการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าการให้ต่างชาติพำนักนานเกินไปไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและจะเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมนักวิชาการธรรมศาสตร์ชี้จุดตัดทางรถไฟเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งทบทวนในเชิงระบบดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วสิ่งที่สมควรถึงที่สังคมควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรตลอดเวลาถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่รถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับปรุงการบริหารจัดการบริเวณจุดตัดจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านระบบรางระบบถนนและการจราจรรวมถึงรูปแบบของทางแยกและโครงข่ายถนนโดยรอบซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมสัญญาณจราจรนอกจากนี้หลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
5: เช้าหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบกรอบเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: แต่งด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ว้าวฝนตกไหมคะเมื่อคืนรู้สึกว่าฝนตกนะหรือว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจสรุปว่าฝันเป็นจริงนะคะเพราะว่าฝนตกจริงๆเมื่อคืนในเมืองนะคะในเมืองในบ้านดอนฝนตกค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเมื่อคืนนอนสบายไหมนอนสบายนะคะอากาศดีมากเช้าวันนี้ตื่นมาก็อากาศดีค่ะแสงแดดอ่อนๆนะคะกำลังดีเลยสภาพอากาศดีแบบนี้นะคะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่19ใช่ไหมใช่อังคารที่19พฤษภาคมนะคะ2569ก็แป๊บเดียวเข้าสู่ครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชั่วโมงแรกค่ะเราเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของพลังคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีค่ะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแล้วก็

0: ติดตามช่องทางแอปฟ้าค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะเช้าวันนี้ด้วยรวมไปถึงทางตอของกะเพราด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะทำไมเปิดหน้าจอใหญ่นี่ได้แป๊บหนึ่งนะคะแอปฟ้าแอปฟ้าทำไมเปิดหน้าจอใหญ่บ่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีน้องไนท์ด้วยนะคะเมื่อกี้แอบเห็นน้องไนท์แว๊บๆน้องไนท์จากวงสมฤดีครับผมรายงานตัวน้องไนท์มือกลองวงสมฤดีใครที่แบบมีงานแต่งงานแล้วก็มองหาวงดนตรีโฟกซองนะคะติดต่อได้เลยวงสมฤดีค่ะเป็นอีกวงนึงที่ร้องเพลงเพราะมากๆนะร้องเพลงเพราะมากๆพี่กะเพราแนะนำเจ้าสาวไปหนึ่งงานรู้สึกว่าเขาจะติดต่อน้องไนท์ไปแล้วเนาะไม่แน่ใจว่าใครเป็นแอดมินเพจพี่กะเพราแนะนำไปหนึ่งงานนะคะรู้สึกว่าเขาแจ้งว่าเขาติดต่อไปเรียบร้อยแล้ววงสมฤดีนะติดต่อได้เลยนะคะร้องเพลงพร้อมมากสวัสดีค่ะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทางตอของกะเพราทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีพี่วิชาญด้วยค่ะพี่สมภพมาแล้วล้านหลางสวัสดีครับนะคะฟูดอนแป๊ดรายงานตัวค่ะ อย่าฟังขี้หึงของซิลลี่ฟูโอเคได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสวัสดีน้องภูมิด้วยค่ะอยากฟังความในใจของพี่ต้อมเรนโบว์วันนี้อารมณ์ไหนมาฟังพี่ต้อมเรนโบว์คะเนี่ยพี่ติ๊กน้ำส้มจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับดอกไม้กับแจกันของพี่ใหม่เจริญปูระ1เพลงพี่ติ๊กอยากฟังเป็นสุขภาพรักนะคะพิเศษให้กับพี่ๆจราจรเหมือนเดิมสวัสดีพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีค่ะขอฟังเพลงฝนตกในทะเลมอบให้กระเพราแล้วก็แฟนรายการด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีน้องเต้ด้วยนะครับเช้านี้เจอฝนครับขอเพลง13รอน้องสกายพาร์ทนะคะ13โรโนไม่ใช่11โรโดนะที่บ้านสาแก้วค่ะท่าสาราฝนไม่ตก2วันแล้วพี่กิติทัศน์สวัสดีค่ะใครที่มีงานแต่งงานมองหากะเพราคนสวยเป็นพิธีกรได้โอ้ช่วยกันทำมาหากินดีมากขอบคุณมากค่ะพี่เอียดค่ะขอบคุณนะคะ FC เราน่ารักเสมอเลยเพลงที่จบไปค่ะกับเธ ฝนตกใหม่นะคะทรีแมนดาแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเล่าสู่กันฟังนะที่น้องหนุ่มเปิดไปแล้วหนึ่งเพลงโอเคเล่าสู่กันฟังค่ะของพี่เบิร์ดเช้าวันนี้นะคะกับเขาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเจออะไรตลอดทั้งวันนี้ก็ขอทุกคนก้าวข้ามก้าวผ่านไปให้ได้นะคะกะเพราเชื่อว่าทุกคนเป็นคนเก่งมีความสามารถนี่แค่เราแบบยิ้มให้กับทุกสิ่งนะคะทุกคนแล้วเราจะผ่านมันไปได้นะคะวันนี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ FC อสมททุกคนเนี่ยที่ฟังรายการอยู่นะขอให้มีความสุขกายสบายใจกันทุกคนเลยรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮง
1: M-Con Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่ต่อด้วยค่ะพี่ต่อจากกรุงเทพมหานครนะคะพี่ต่อสบายดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยจ้าพี่ช่างศักดิ์รันนิ่งนะคะสวัสดีพี่ช่างศักดิ์ค่ะสวัสดีน้องภูมิด้วยนะครับโอเคพี่ต่อสบายดีนะคะกรุงเทพฝนตกบ้างไหมคะสุราษฎร์ทางใต้ช่วงนี้เริ่มมีฝนเยอะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่ต่อค่ะพี่อมสวัสดีค่ะขอ18ฝนของพี่เสือธนพลมอบให้กับน้องฝนที่มาเยือนสุราษฎร์ธานีครับ พอฝนมาเราก็อยากให้ฝนไป พี่แยมพี่แยมพี่แยมลุ่มน้ำวังตากนะคะสวัสดีค่ะทักทายพี่แยมด้วยนะคะพี่ทองพี่ทองไพศาล2521 ติดตามกันแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันสักครู่เดียวนะคะช่วงนี้เมื่อวานนี้ราคาทองลงมาพอสมควรค่ะพี่ยุ้ยก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่เล็งๆไว้จะเข้าซื้อเมื่อวานนี้ไม่รู้ใครซื้อเก็บบ้างวันนี้จะสามารถทำกำไรได้หรือเปล่าหรือวันนี้ยังสามารถซื้อเก็บได้ต่อเดี๋ยวไปสอบถามจากพี่ยุ้ยกันค่ะ

0: 102
1: อสมท
0: สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: พี่ยุติดภารกิจไม่สะดวกเข้าสายค่ะเดี๋ยวกระเพาขอดูราคาทองแล้วก็อัปเดตแทนพี่ยุ้ยนะคะแป๊บหนึ่งค่ะขอตัดไปที่หน้าราคาทองสักครู่จ้ะแป๊บหนึ่งนะคะ TikTok มาหรือยังเอ่ยราคาทองมาแล้วจ้าราคาทองเช้าวันนี้มีการปรับขึ้น150บาทค่ะไม่เยอะนะคะขึ้นไม่เยอะถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อวานแล้วไม่เยอะค่ะขึ้นมานิดหน่อยขึ้นมา150บาทเพราะฉะนั้นราคานี้ลูกค้ายังซื้อเก็บได้อยู่ค่ะสำหรับวันนี้ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งนะคะลูกค้าจะขาย 7,296 บาทลูกค้าจะซื้อ 7,416 บาทไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานมากนะคะไม่ได้แตกต่างกันหลักร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นราคานี้ลูกค้าค่ะเหมือนกับคำแนะนำของพี่ยุ้ยเมื่อวานนี้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจเล็งๆไว้อยากจะซื้อเก็บตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่สามารถเข้าซื้อเก็บได้นะคะนักลงทุนรายใหม่ที่สนใจการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์ที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราศึกษาข้อมูลให้ดีและมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเชื่อว่าการลงทุนจะทำให้คุณมีกำไรได้ง่ายๆเลยค่ะโดยเฉพาะการลงทุนในรูปแบบของโกออนไลน์นะคะไม่ว่าราคาทองขึ้นราคาทองลงค่ะเราสามารถเห็นจากหน้าจอมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงทองขึ้นเราสามารถเทขายได้ทองลงเราสามารถช้อนซื้อเก็บได้ตลอด24ชั่วโมงบนหน้าจอมือถือของเราโดยที่ไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้าเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจการลงทุนในรูปแบบนี้เป็นนักลงทุนรายใหม่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้เลยค่ะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบอลเลียนจำกัดหัวมุมตลาดสันเจ้านะคะโทรศัพท์077-206-900ค่ะ077-206-900 โกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: หนึ่งข้อความแรกจากน้องภูมิ FC ของเรานะคะถามถึงความในใจของพี่ต้อมเรนโบว์มาจัดไปหนึ่งเพลงค่ะอากาศดีๆแบบนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะโอ้โหไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนไกลเลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.

0: สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: กันต่อค่ะช่วงที่2นะคะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขวันนี้ฝากแต่จริงโอ้ยน่าจะเป็นวันหวยออกนะวันนี้ FC ของเราขอเพลงมาแบบว่านะคะมีเพลง13รอน้องขวดที่18เนี่ยไม่มีนะพี่นะมีแต่ขวดที่8นะคะมีแต่เพลงขวดที่8น่าจะพิมพ์มาผิดมี13รอน้องขวดที่8 14อีกครั้งมี15ยังแจ๋วมีบ้างไหมคะมี15ยังแจ๋วไหมเออขอเพลงมาแบบเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยพี่อ้อยจ๋าสวัสดีพี่อ้อยด้วยสวัสดีพี่คีโนอุแพรหลุดยกนะคะถือว่าข้อเพลงขวดที่8มานะคะสวัสดีพี่เจมค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ซาเลยทางนี้ฝนตกไหมตกค่ะตกเมื่อคืนแล้วก็ช่วงเช้าสักประมาณ 6:30 น 7:00 นก็ยังตกแบบปล่อยๆนะคะแต่ตอนนี้สภาพอากาศดีค่ะมีแดดอ่อนๆขอเป็นรักเธอสุดหัวใจของต้าศิลามาได้ค่ะพี่รัตดาจ๋าสวัสดีค่ะพี่สมยศพี่น้องสาวยาวนะคะพี่เจี๊ยบบอกไม่ค่อยได้ทักทายเลยส่วนใหญ่จะฟังทางวิทยุขอบคุณมากๆค่ะว่างๆก็เข้ามาขอเพลงได้นะคะพี่วีระวัฒน์จากจังหวัดสุรินทร์มาแล้วจ้าฝนตกมืดตึ๊บเลยไปล่องอ๋อไม่ใช่ไปล่องไปส่องกบเขียดอึ่งอ่างนะคะได้พามาทำกับข้าวเอาเขียดหมาห่อมกไส้ปลีกกล้วยอร่อยที่สุดเลยว่ะทำเอาดีเจน้ำลายไหลเลยค่ะพี่เมนูนี้นะคะเมนูเขียดห่อหมกเอาเขียดมาทำห่อหมกใส่ปลีกล้วยนะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะฝนตกนะคะเฮ้ยเป็นเมนูของอีสานบ้านเฮานะคะฝนตกไปส่องกบเขียดอึ่งอ่างเอามาทำห่อหมกเนาะบ้านเราก็ใช้เนื้อห่อหมกปลานะคะใส่หน้าปูใส่หน้าไข่ปูอะไรแบบเนี้ยของทางอีสานเอาเขียดมาทำห่อหมกค่ะใส่ปีกล้วยเข้าไปด้วยนะคะมันฟินไม่ไหวเลยนะคะเมนูนี้ขอเพลงยกไฟทั้งสวนของไอซ์สรัญญูพี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะจากคลองโซดนะคะพี่อ้อยด้วยสวัสดีจ้ามาค่ะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่ายังมีหลายคิวเลยทักทายพี่ออสทุ่งเตาใหม่ด้วยนะจ๊ะ
1: ไงครับ
0: แง่เก่าๆค่ะจากพี่ใหม่เจริญบูระค่ะเพลงนี้ดอกไม้กับแจกัน

0: พราะมากนะคะเพลงนี้ขอบคุณทุกคนเลยน่ารักที่สุดสวัสดีค่ะเสี่ยเอ็มพระแสงนะคะรายงานตัวมาขิงอะไรดีเจอีกมาขิงอะไรดีเจอีกไม่ทราบพระแสงฝนตกกำลังจะไปขึ้นรางวัลที่จะกำลังจะไปขึ้นเงินรางวัลแสดงว่าถูกลอตเตอรี่อีกแล้ววันที่16ที่ผ่านมาคิงยิดวะแหมไม่ได้เลยนะคะถ้าเงินมันเยอะเกินไม่รู้จะเอาไปไหนก็โยนมาฝั่งนี้ได้ค่ะพร้อมรับไม่ปฏิเสธนะคะเขาว่าใครให้ข้องันรับไปก้นนะคะอย่าปฏิเสธถ้าเป็นของกินเนี่ยกินไม่กินก็รับมาไว้ก่อนถ้าเราไม่กินเราก็คอยเอาไปแจกคนอื่นแล้วนะคะแต่ว่าอย่าให้เพื่อนเสียน้ำใจนะคะถ้าเพื่อนให้ตังก็เมื่อไงก็เราจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็รับไปก้นนะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็คอยเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วมีคนขิงดีเจด้วยอ่ะแรงมากเลย FC เราไม่ไหวเลยนะคะเอาจริงๆใครฟังอสมทเนี่ยเป็นคนโชคดีทั้งนั้นเลย FC เราเป็นคนแบบถูกหวยเยอะมากอ่ะถูกหวยเยอะมากนะคะแล้วก็ดวงดีตลอดเลยใช้ม่ายผีเดือนนะคะสวัสดีน้องปลาด้วยนะคะแล้วก็ตกลงเพลงอะไรของดีเจน่าจะเป็นเพลงที่น้องเตบอกแหละ AI ร้องถูกรางวัลยินดีด้วยนะคะพี่เอ็มยินดีด้วยโชคดีมากๆสวัสดีพี่ล่วงนีนองด้วยนะคะพี่สราวุธพี่เบาเรด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวแวะกันไปที่ Toyota สักครู่เดียวแล้วก็กลับมาฟังเพลงกันต
1: ่อไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะวันนี้เราจึงอยากจะตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษค่ะกับไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย

0: สำหรับลูกค้าโตโยต้านะคะซื้อไฮลักวันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ค่ะหรือว่าดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าไฮลักทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมกับรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากไฮลักรีเจนค่ะและสิทธิพิเศษอื่นๆมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วจ้ารีบมาเป็นเจ้าของไฮลักได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: อีกหนึ่งเพลงนะคะที่ถาม FC ไปถามน้องเตน้องเตบอกว่าพี่กระเพาน่าจะเป็นเพลงนี้พี่กระเพาก็รู้สึกว่ามันคุ้นๆนี่แหละแต่นึกชื่อเพลงไม่ออกนะต้นฉบับพี่เสกโลโซหาเลิกแล้วต่อกันแต่โคเวอร์เวอร์ชันนี้เป็นของเวอร์ชัน AI นะคะ

0: ศิลาค่ะรักเธอสุดหัวใจเดี๋ยวแวะพาไปที่สุภกิจมอเตอร์กันค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: ในส่วนของ Black True School กับสุภกิจมอเตอร์นะคะโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมยังคงมีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ให้ลูกค้าดาวเริ่มต้นที่0บาทนะคะสุภกิจใจดีค่ะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเปิดเทอมช่วยส่วนลดช่วยดาวให้อีก 12,000 บาทออกรถกับเราง่ายๆใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับของแถมส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยู่ตามพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้สนใจรุ่นไหนวะไปสอบถามพนักงานขายหนุ่มหล่อสาวสวยกันได้เลยทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านค่ะหรือสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงแรกทิ้งท้ายไว้กับพี่เสือธนพลกับ18ฝนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่งผลตรวจ DNA ผู้เสียชีวิตรถไฟชนรถเมย์ให้พนักงานสอบสวนแล้ว4รายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้พูดคุยรายละเอียดกับญาติซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตถือว่าตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบคือข้อมูลของญาติเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA และติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่พลตำรวจตรีวิรุณเปิดเผยว่าไม่ครบมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดเพราะขณะนี้ยังระบุไม่ได้ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บร่างไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยที่ว่าอาจมีญาติอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบที่นิติเวชได้รองผบชน.ลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามรวมทั้งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่ยอมรับกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องนำเทคโนโลยีเช่นกล้องวงจรปิดและระบบตรวจจับต่างๆเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีกสภาทนายความเสนอเป็นตัวกลางด้านกฎหมายช่วยเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ควรได้รับและทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของภาครัฐจึงเชื่อว่ากระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาจะไม่ซับซ้อนเหมือนกรณีของสตง.และคาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะดูแลผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถขอให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ส่วนเรื่องเงินเยียวยาสภาทนายความไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดหรือชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและสภาทนายความไม่ได้มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดหรือถูกเพราะเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเกิดเหตุยิงที่มัสยิดในซานดิเอโกเสียชีวิต5คนมือปืนวัยรุ่น2รายแต่งกายด้วยชุดลายพรางเปิดฉากยิงที่มัสยิดใหญ่ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายอีก2รายบริเวณด้านนอกมัสยิดเสียชีวิตก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองจะยิงตัวตายตามในเวลาต่อมาส่วนเด็กๆในโรงเรียนภายในมัสยิดปลอดภัยดีทั้งหมดตำรวจท้องถิ่นและ FBI กำลังเร่งสืบสวนหามูลเหตุจูงใจซึ่งมุ่งประเด็นไปที่อาชญากรรมจากความเกลียดชังก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงมารดาของผู้ก่อเหตุรายหนึ่ง

0: ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าบุตรชายที่มีอาการซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้แอบขโมยปืน3กระบอกและรถยนต์ของเธอขับออกจากบ้านไปกับเพื่อนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการกระจายกำลังติดตามตัวตามแหล่งชุมชนและโรงเรียนมัธยมแต่สุดท้ายกลับได้รับแจ้งว่าวัยรุ่นทั้งสองได้มาก่อเหตุที่มัสยิดดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับไอ้แบงค์วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้เลยวันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
11: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
14: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
13: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบ

0: ครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: MV แอบน่ากลัว13รอน้องค่ะรอแล้วก็รออีกแต่น้องก็ไม่ลบมาน้องไปกับคนอื่นซะแล้วเสียใจด้วยนะคะ เอ้ยเดี๋ยวมีพาร์ท2ด้วยอ่ะเดี๋ยวมีเพลงต่อด้วยนะมีเพลงต่อจากเพลงนี้ด้วยนะคะอะไรอ่ะเสียงเรียกสุสานอะไรสักอย่างเพลงนี้ชื่อว่า13รอน้องค่ะเฮ้ยแอบน่ากลัวนะ น้องเตแนะนำมานะคะเพลงนี้แล้วก็พี่ออสด้วยค่ะพี่ออสทุ่งเตาใหม่ก็ขอเพลงนี้เช่นเดียวกันงานจาก Sky Part Featuring กับมอสขจรจารุกุลนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะตามติดเพลงไม่ใช่เปลี่ยนชื่อช่วงแล้วค่ะดีเจค่ะสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้า
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: มีเพลงเพราะๆมาฝากกันอีก1ชั่วโมงก่อนกินข้าวเที่ยงกันสวัสดีสมาชิกใหม่นะพี่ทหารเหลี่ยมพระด้วยค่ะแล้วก็พี่เกตวงสุวรรณด้วยนะคะพี่เอียดอนุพงศ์ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มก็เช่นเดียวกันพี่กิติทัศน์ด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะคุณสุทธิรักษ์นะคะขอเพลงละครที่เธอสร้างโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวกระเพราลองหาให้นะมาค่ะอีกหนึ่งเพลงแนะนำมาจากใครแล้วเอ่ยพี่เอียดอนุพงษ์ใช่ไหมเพลงนี้งานจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์ค่ะกับฝนตกในทะเล

ฝากฝนค่ะอันดาอาสยามนะคะแนะนำมาจากคุณพินค่ะสำหรับเพลงนี้เห็นไหมพอฝนตกทึ่งกอเรียกร้องให้ฝนหยุดนะคะฝนเฮ้อไปตกปลาอื่นได้ไหมนะคะตัดเป็นหนีย่างก็ไม่ได้ตัดนะคะเมื่อเช้าน้องเตยบอกว่าที่บ้านนาเดิมนะคะหลายคนต้องเจอกับการกินราดหน้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วเพิ่งไปกินข้าวอะคะย่ากินราดหน้าแต่เช้าเลย ให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนด้วยนะจ๊ะฝนตกเนาะเมื่อเช้าฝนตกค่ะสุราษฎร์ฝนตกหลายอำเภอเลยไม่รู้จะทุกที่หรือเปล่าแต่ก็หลายพื้นที่อยู่ทำให้พี่น้องชาวสวนยางเมื่อเช้านี้เจอราดหน้าเสิร์ฟแต่เช้าเลยจ้าให้กำลังใจนะคะสรุปว่าระหว่างฝนตกกับฝนแรงอันไหนดีว่าคะ สรุปว่าระหว่างฝนตกกับฝนแรงอันไหนดีกว่ากันเอ่ยแต่ก็พอมองว่าแรงแต่มันถ้ามันแรงเยอะเกินมันก็ไม่ไหวอะเนาะมันทุกอย่างมันเหี่ยวเฉาไปหมดเลยอะแต่พอถ้าฝนตกเยอะเกินมันก็ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอะเรามันต้องทำมาหากินไงเนาะขายของขายอะไรก็ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบพอดีก็แล้วกันนะคะพยากรณ์อากาศฝากถึงท้องฟ้าฝากถึงพระพิรุณนะคะขอแบบพอดีหนาซ่านไม่แรงที่นะคะซกแซกซกแซกตั้งแต่แรกขึ้นแล้วนะคะรับทราบค่ะนครสวรรค์ FC ทักมาจากนครสวรรค์ก็บอกว่านครสวรรค์ฝนตกหนักมากเลยตอนนี้สวัสดีคุณ M Rider ค่ะสมาชิกใหม่โอ้ติดตามช่อง9การ์ตูนทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์น่ารักที่สุด FC นะคะช่อง9ถ้าเป็นทีวีเนี่ยกดหมายเลข30นะคะช่อง9กดหมายเลข30ค่ะพี่สวัสดีพี่ต้นนะคะ FC จากท่าชนะด้วยเคยฟังแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าวันนี้ได้บังเอิญมาเจอหน้าค่าตากันแล้วขอบคุณมากๆนะคะพี่ถึง

0: ่งจากวันนี้เพียงที่ฟังมาอ่ะพอเอ็นหน้าถึงล่างจากวันนี้อย่างที่ฟังมาอ่ะฟังตลอดไปนะพี่นะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทุเรียนสลัดลูกเพียบเลยนะคะจริงๆถ้าฝนมาได้นะแต่ยังมีลมด้วยนะถ้ามีลมเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ่ะถ้ามีลมเนี่ยโอ้ยดอกไปหมดเลยดอกไปหมดเลยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะกระเพาะฝากไว้กับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่ามองหาบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าครบทั้งวงจรเลยทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำให้นึกถึงนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดได้เลยเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาคารทุกประเภททุกรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไว้วางใจเราได้ติดต่อเราได้เลยค่ะเรามีทีมงานมืออาชีพนะคะประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าและเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะในส่วนของการออกแบบการติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำย้ำว่าทุกประเภทค่ะรวมถึงนะคะมีหม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่ายด้วยตู้ควบคุมนะคะMDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าเราดูแลครบจบค่ะจำหน่ายติดตั้งนะคะระบบเซฟตี้ต่างๆทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟติดต่อเราได้เรามีฐานลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราแต่ละปีเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่โซนภาคใต้เพราะว่าเรารับดูแลทั่วประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้ออกตกได้หมดเลยค่ะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นเองนะคะอยู่ภาคไหนอยู่จังหวัดไหนติดต่อเราได้เลยค่ะทีมงานเราพร้อมนะคะด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ทุกคนให้ความไว้วางใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะเบอร์ออฟฟิศนะคะ07295111 07295111ค่ะหรือ089470-8288 089470-8288นะคะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นกับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวไปพักแป๊บนึงจ้ะแล้วกลับมาฟังเพลงกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พู

0: เดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: งเพราะบันเทิงซอย18เจอกันต่อค่ะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจ้าก่อนที่จะไปกินข้าวกันระหว่างนี้ก็คิดไปด้วยนะว่าจะกินอะไรนะคะฟังเพลงไปด้วยคิดไปด้วยนะจ๊ะกระเพาะก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันพี่มนัสจ๋าพี่มนัสฝากบอกฝากเตือนด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะสายสุราษฎร์นครศรีนะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากถึงผู้ที่ขับขี่ทุกคนด้วยนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะขอบคุณนะคะนี่ FC เราน่ารักอ่ะน่ารักทุกคนเลยน้องเตจ๋าทีไหนหลาวะมักกะสันรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บสาหัสแถวมักกะสันแบบนี้รถไฟผิดอีกหรือเปล่าที่ไม่หยุดรถจริงหรอเฮกเกิลอีกแล้วหรอพี่กระเพายังไม่ได้ดูข่าวเลยยังไม่ว่างได้ดูข่าวเลยจริงหรออืม
1: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวขอไปตามข่าวก่อนนะขอ FCพ่อยกแม่ยกของน้องไรอันหน่อยได้ไหมคะชาวสุราษฎร์เจอเนี่ยเฮ้หรือว่าแม่กันนะคะคุณแม่กันค่ะชอบมาพอไรอันมาทึ่งไม่ไปไหนเลยค่ะเฝ้าหน้าโจนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้มาจากการแต่งของคุณลิงนะคะจากเวที Song Rider 2ค่ะกลางดาวแต่งให้น้องไรอันไปฟังเพลงนี้กันค่ะ

ได้เปิดนานมากแล้วเหมือนกันค่ะเพลงนี้จากใจกวีต้นฉบับช่างโค้ดนะคะโคเวอร์น้องเจนนี่ได้มดทาสดชื่นค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยพี่พัฒนพงศ์วาทีตำบลน้ำฮักนะคะคีรีรัตน์ฝนตกตั้งแต่คืนแล้วไม่แรงที่วะตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้าบันโดนก็ตกแล้วเลวนะคะตกปล่อยๆค่ะตอนนี้ตกปล่อยๆอ่ะเมื่อกี้ดูข่าวแล้วที่น้องเตแจ้งมาเนาะรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้านะคะกระเพาะก็เข้าไปหาข่าวมาแล้วเหตุเกิดตอนประมาณ 10:40 นาทีนะคะ 10:40 นาทีเกิดอุบัติเหตุเป็นรถไฟค่ะเฉี่ยวชนคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บสาหัสย่านมักกะสันนะคะกรุงเทพบริเวณจุดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาอยู่ใกล้ๆกันนะคะเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นชายขับไรเดอร์ก่อนเกิดเหตุกำลังยืนปัสสาวะยืนหญิงกระต่ายอยู่บริเวณข้างทางรถไฟค่ะถึงก่อส้วมใส่หูฟังทางซ่องกลางกันแสดงว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนไม่ได้ยินเสียงสัญญาณไฟรถไฟว่าวูดอะไรอย่างเงี้ยวูด รถไฟมาจะดังว่าวูดอะไรอย่างงี้แต่น้องเขากำลังยืนหญิงกระต่ายอยู่ข้างรถไฟแล้วก็ใส่หูฟังทั้งสองข้างน่าจะกำลังฟินอยู่นะคะคาดว่ากำลังฟินอยู่ค่ะถึงก็ฟังเพลงกันถึงก็กำลังยิงกระต่ายกันแต่ระหว่างทางเดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ทันได้สังเกตว่ามีรถไฟกำลังวิ่งผ่านเข้ามาทำให้ถูกรถไฟเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะก็ประมาณว่าวิ่งน่าจะวิ่งตัดทางรถไฟอีกแหละประมาณนั้นหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลที่เรียบร้อยนะคะนี่ก็เหตุเกิดจากความประมาทเช่นเดียวกันเนาะเคสนี้นะคะเคสนี้เกิดจากความประมาทถามว่าน้องเตถามว่าเคสนี้รถไฟผิดอีกไหมถ้าพี่กระเพาเป็นคนดูข่าวปกติทั่วไปเป็นประชาชนทั่วไปคนนึงที่ดูข่าวพี่กระเพามองว่าน่าจะเป็นหนุ่มไรเดอร์มากกว่าที่ประมาทเนาะเพราะว่าไปยืนฉี่ข้างทางรถไฟไงแล้วตึงไม่ได้แลให้ดีตึงก็ใส่หูฟังกันใส่หูฟังตึงเสียงสัญญาณรถไฟเดี๋ยวมันเตือนมาหรือว่ามันมีสัญญาณอะไรสักอย่างดีว่ารถไฟจะกำลังจะแล่นพลาดอะไรไปเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ยินเสียงประมาณนั้นนะคะแล้วพอจังหวะที่จะเดินกลับก็อาจจะไม่ได้ดูจังหวะอะไรไม่ได้ดูอะแล้วรถไฟก็มาอะไรเงี้ยเฉียวก็โชคดีนะก็ยังโชคดีที่แบบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่มันร้ายแรงไปกว่านี้นะคะก็ขอให้ปลอดภัยและขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ประมาทให้เยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเนาะใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วที่สำคัญใช้ชีวิตให้มีสติด้วยค่ะมาต่อกันที่เพลงต่อไปเลยดีกว่านะคะงานจากวงบัวลอยค่ะเพลงนี้ชื่อว่าหัวใจช่องดองนะคะหัวใจช่องดองหัวใจผู้โจประมาณนั้นแหละ

วใจฉ่องดองจ้า FC ถามมาว่าทางอดไฟมีกระต่ายให้ยิงกันหรอวะ อาจจะมีบ้างเหรอพี่รุดมาจากโคกได้เป็นนั้นแหละ อ่ะเดี๋ยวพากันไปที่นายหัวพันปลาแม่โจ้50ค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวกาญจนดิษฐ์นะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหาง่ายเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่เลยอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครศรีเลยค่ะในพื้นที่ตำบลท่าอูแทนะคะหมู่4กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่ค่ะแปลงเพาะในหัวพันตาแม่โจ้50อยู่ติดถนนใหญ่เลยอยู่ใกล้ๆกับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีค่ะของเรานะคะมีต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีจากแหล่งสายพันธุ์นะคะที่เอาไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแรงอย่างแน่นอนมีให้เลือกหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบล็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลิคคอมแพค ML161 สาวิคินาบาลู KB4 คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบิดา 1S นะเราเป็นสถานที่ที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรมาอย่างถูกต้องนะคะและที่สำคัญน้องเกษตรกรมือใหม่ที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยมีที่ดินสวยๆมีที่ดินสักหนึ่งแปลงอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันค่ะเรามีทีมงานมืออาชีพนะคะที่จะไปดูแลให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกแล้วก็ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการใส่ปุ๋ยก็ดีเรื่องของการบ

ำรุงรักษาก็ดีเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีค่ะโดยนายหัวของเราเจ้าของแปลงเพาะนะคะอดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะโทรศัพท์สอบถามนะคะ099-222-6964 099-222-6964 นะนายหัวของเราใจดีมากๆนะคะหรือจะเข้าไปที่แปลงเพาะก็ได้ค่ะเราเปิดทุกวันไม่

0: านี102สุราษฎร์ธานี
1: และขอบคุณสำหรับสถานเสริมความงามพ้นที่พระสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะเราเป็นคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องส่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ส่อมสีติดฟิล์มอุปกรณ์ประดับจนครบวงจรซักเบาะพรมล้างรถกลางคืนมีบริการอาหารอร่อยอร่อยเครื่องดื่มเย็นๆนะคะกับแม่มณีคาเฟ่อยู่ในคลินิกต้นตำรับของเราด้วยค่ะอยู่ในสถานเสริมความงามเลยระหว่างที่ลูกค้านั่งรอรถเนี่ยสามารถสั่งอาหารทานสั่งเครื่องดื่มอร่อยอร่อยทานได้เลยนะคะมาที่นี่คุ้มมากๆและที่สำคัญเฮียพลค่ะเจ้าของของเรานะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่มาใช้บริการไม่ถูกใจยินดีคืนเงิน 100%นอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะการทำความสะอาดทุกรูปแบบเราก็มีทีมงานมืออาชีพค่ะรับทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทนะคะหน่วยงานภาครัฐเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆนะคะป้ายโฆษณาป้ายปั๊มน้ำมันเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านนะคะสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำหลังคาบ้านเรารับทำความสะอาดครบจบตลอด24ชั่วโมงนะคะดูแลทั่วทุกพื้นที่ของภาคใต้ลูกค้าขาถ้ามองหาบริษัทรับทำความสะอาดติดต่อได้เลยค่ะพลทิพย์ภูธร8สุราษฎร์ธานีอยู่ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสอบถามเฮียพลได้เลยนะคะ0888488583088-848-8583 ค่ะ
2: ความรักของฉัน
1: เวลาหมดแล้ว
2: นั่งคงได้แค่มอง
1: งานง้อโรงเรียนนาสาแล้วก็กิ่งกาชาดจะมีในวันที่22กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้ขอบคุณน้องภูมิมากที่ส่งข่าวค่ะจะได้เที่ยวงานง้อกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมทุกช่องทางขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันค่ะรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้มีฝนบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงกลับมาเจอกับกะเพราได้ใหม
2: ่
1: ค่ะทางอสมท.102สุราษฎร์ธานีช่วงเวลานี้ส่งทุกคนทานข้าวกันก่อนสวัสดีค่ะ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ลุ้นเพราะไทยช่วยไทยพลัสเอกนิติชงครม.เร่งเครื่องลงทุนปรับรูปแบบคนละครึ่งเดิมเป็นสัดส่วนรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้าบาดเจ็บสาหัสจุดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ขณะที่การรถไฟเข้มตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมเดินรถและพนักงานขับรถไฟรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่

0: ถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายสุภมาศแจ้งเหตุพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้หากราคาไม่ยุติธรรมโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุมีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวาระสำคัญมีหลายประเด็นครับนางสาวสุภมาศนำผลคุยถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ตามข่าวว่ารัฐบาลยอมถอยเพราะงบประมาณในการจัดซื้อนั้นค่อนข้างสูงนะครับและครม.วันนี้นะครับเตรียมพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทด้วยนะครับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.จึงมีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครับที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนแต่ว่าหลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันเวลาถ่ายทอดสดก็ไม่เหมือนเดิมจึงทำให้โอกาสที่จะขายได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารอาจจะได้น้อยมากครับส่วนค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นนางสาวสุภมาศบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าแต่ว่าเป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเกือบ70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆครับมี 1,500 ล้านคนแต่เยอะกว่าไทย20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ที่เขาซื้อฟุตบอลโลกถูกกว่าไทยนิดหน่อยหากคิดเป็นรายหัวก็ห่างกันประมาณ10 ถึง 20เท่าเลยนะครับแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้นะครับแต่ว่าแล้วก็ตามข้อมูลทุกอย่างจะชี้แจงเพื่อจะขอความเห็นจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับเดี๋ยวรอผลการประชุมนะครับว่าจะออกมาโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครม.จะชี้อย่างไรนะครับส่วนการประชุมครม.วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานจะมีการพิจารณาวาระโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000 บาทที่ปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% ประชาชน 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่รากหญ้านะครับเพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนรวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเป้าหมายที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนคือตั้งแต่25พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนครับและภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นรัฐบาลจะมีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีเวลา 12:00 น.นี้นะครับแล้วก็ในการประชุมวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำผลหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.รับทราบเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้วยนะครับขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอยกเลิกวีซ่าและปรับปรุงโครงการวีซ่าฟรี60วันทั้งหมด93ประเทศเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี67ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่าต่างชาติพำนักได้นานเกินไปแล้วนะครับไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและยังเป็นช่องโหว่ให้ผู้ที่

0: ไม่หวังดีใช้ไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมด้วยครับ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าจากการแถลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในไตรมาสที่1ว่าขยายตัวที่ระดับ 2.8% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยมีปัจจัยหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการลงทุนรวมของทั้งประเทศขยายตัวถึง 9.9% ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดก็คือการลงทุนของภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีค่ะความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดำเนินการมาก่อนเกิดวิกฤตสงครามโดยเฉพาะนโยบาย Quick Big Win กระตุ้นสั้นแต่ได้ผลยาวก็เริ่มเห็นผลสำเร็จอย่างชัดเจนนอกจากนี้การปลดล็อกข้อจำกัดผ่านโครงการ BOIFast Pass ก็ยังช่วยเร่งให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง Moody's ปรับมุมมองต่อประเทศไทยในทิศทางที่บวกขึ้นเนื่องจากว่าเล็งเห็นศักยภาพการลงทุนของเอกชนที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากประเทศไทยขาดการลงทุนขนาดใหญ่มาเป็นเวลานานค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะภาคการส่งออกในไตรมาสแรกยังคงขยายตัวได้ดีเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้าก่อนที่สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการในช่วงปลายปีนะคะอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีก็ประเมินว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาส1เป็นเพียงภาพสะท้อนจากกระจกหลังเพราะว่าเมื่อมองไปที่ถนนข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความขรุขระและมีความท้าทายรออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบจากสงครามที่ปะทุขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างเต็มที่เนื่องจากว่ารัฐบาลได้เข้าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรในขณะนั้นค่ะนายเอกนิติบอกว่าเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตปากท้องนะคะรัฐบาลก็เตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะดึงเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทจากวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการโครงการนี้ก็จะใช้โมเดลการร่วมจ่ายรัฐบาลสมทบ 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยและคนตัวเล็กในสังคมโครงการนี้มีจุดเด่นเรื่องของการกระจายตัวของเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากโครงการลักษณะเดียวกันในอดีตที่พบว่ายอดการจับจ่ายใช้สอยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเพียง 15% ในขณะที่อีก 85% กระจายตัวออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลดีเชื่อมโยงไปถึงกลุ่ม SME ด้วยนอกจากการเยียวยาระยะสั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังมีเป้าหมายใช้เม็ดเงินจากพรก.กู้เงินในการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและต้นทุนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันกลุ่มรถบรรทุกหัวลากขนส่งให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่ผสมปาล์มน้ำมันในประเทศให้มากขึ้นแนวทางนี้ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันถาวรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ
0: 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีอุบัติเหตุรถไฟชนคนอีกแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางกรุงเลยนะครับไรเดอร์ยืนใส่หูฟังแล้วก็ปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟครับโดนรถไฟชนเจ็บสาหัสช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M

0: HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไรเดอร์ใส่หูฟังยืนปัสสาวะอยู่ริมรางรถไฟครับไม่ทันได้ยินเสียงรถไฟโดนรถไฟพุ่งชนเจ็บสาหัสครับทีมข่าวลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งถูกรถไฟชนบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งห่างกับจุดตัดรถไฟแยกอโศกดินแดงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่เกิน800เมตรนะครับจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนมากเล่าให้ฟังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นไรเดอร์ที่กำลังมาปัสสาวะบริเวณรางรถไฟขณะนั้นกำลังรูดซิปกางเกงประจวบกับใส่หูฟังครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบทำให้ไม่ได้ยินเสียงของบูดรถไฟก่อนที่จะถูกรถไฟชนเข้าบริเวณหน้าแล้วก็ล้มลงซึ่งทีมข่าวยังพบร่องรอยเลือดของผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับนายสุนันท์อายุ45ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุนะครับกำลังยืนซื้อไก่อยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุก่อนที่ยินเสียงแม่ค้าตะโกนจึงหันไปมองแล้วก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งมาขณะเดียวกันก็พบเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ยืนอยู่ใกล้กับรางรถไฟโดยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่หูฟังลักษณะเหมือนกำลังก้มหน้ารูดซิปหรือว่าทำตัวละส่วนตัวอยู่บริเวณดังกล่าวครับโดยหันหน้าเข้าหารถไฟก่อนจะถูกรถไฟชนเข้าที่ด้านหน้าอย่างจังจนร่างกระเด็นล้มนายสุนันท์บอกว่าหลังถูกรถไฟชนครับผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไม่ได้สติแต่ยังคงได้คลำที่ประจรครับตอนแรกไม่มีใครกล้าพลิกร่างเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกระดูกที่อาจจะหักจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงจึงช่วยกันพลิกร่างแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกก่อนจะพบว่ายังมีชีพจรนะครับก็เชื่อว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเต็มใบนี่แหละครับจะช่วยลดความแรงของอาการบาดเจ็บได้เพราะมองว่าหากเป็นหมวกน็อกกันน็อกครึ่งใบก็อาจจะทำให้บาดเจ็บหนักกว่านี้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าจุดดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ว่ามีประชาชนจำนวนมากครับใช้เป็นจุดข้ามทางรถไฟหรือว่าแวะมาปัสสาวะริมทางโดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์และก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่วิ่งงานตลอดเวลาทำให้มีจุดพักหรือว่าห้องน้ำเพียงพอจึงอยากให้มีการยกระดับรั้วกั้นให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลักลอบข้ามทางรถไฟและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตครับ
2: ส่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์นะคะเช้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดตัดรางรถไฟแยกอโศกดินแดงถอดบทเรียนแก้ปัญหาจราจรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเน้นบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุถนนกำแพงเพชร7จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206ซึ่งทางพลตำรวจตรีทวัชเปิดเผยนะคะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถจำนวนมากอยู่แล้วจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาและจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทั้งหมดขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟและกทม.เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือนครบาล1ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุถนนกำแพงเพชร7จุดเกิดเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206ซึ่งทางพลตำรวจตรีทวัชเปิดเผยนะคะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถจำนวนมากอยู่แล้วจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาและจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำชับให้ตรวจสอบและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทั้งหมดขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟและกทม.เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หยุดรถก่อนเส้นเหลืองและไม่หยุดรถในระยะ5เมตรก่อนทางข้ามค่ะซึ่งต้องการสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะทางข้ามรถไฟแต่รวมถึงทางม้าลายและพื้นที่สัญจรของคนเดินเท้าทั้งหมดด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมกับย้ำนะคะว่าตำรวจกวดขันการกระทำผิดจราจรในทุกมิตินอกจากนี้สั่งการให้ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุด

0: เกิดเหตุเป็นพิเศษโดยประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านและเข้าช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติค่ะส่วนปัญหาสัญญาณไฟจราจรที่ไม่สอดคล้องกับสัญญาณเตือนของรถไฟเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนแต่ก็ยังพบว่าประชาชนบางส่วนยังคงฝ่าฝืนซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีคำสั่งด่วนนะคะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางและพนักงานควบคุมรถโดยขอความร่วมมือจากปปส.ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาทำการตรวจสำหรับช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานสถานีกั้นถนนรวม50คนและช่วงบ่ายก็จะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟอีก70คนค่ะทางนี้จะประชุมเพื่อลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน15วันนับจากนี้โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง951คนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับว่าขณะนี้ครับสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติตนเองมีหน้าที่ตรวจสอบเพียงเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวเท่านั้นซึ่งทางญาติต้องไปให้ข้อมูลกับสถานีตำรวจเพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการเพราะต้องตรวจพิเศษซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตเราตรวจเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ครบก็คือข้อมูลของญาติครับเนื่องจากต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนเมื่อถามว่าสามารถเก็บ DNA แล้วก็ติดต่อญาติได้ครบแล้วหรือไม่นะครับพลตำรวจตรีวิรุณบอกว่าไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงครบทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนติดต่อมาหากสงสัยสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และไม่ทราบว่าเป็นเพศใดครับขณะนี้ยังระบุได้ไม่ทั้งหมดส่วนร่างที่ยังไม่มีการติดต่อมาจากญาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บร่างไว้ก่อนแล้วก็รอประชาสัมพันธ์จากญาติเหมือนการพบศพที่ไม่ทราบชื่อทั้งการเก็บหลักฐานตัวอย่าง DNA แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปว่าหากใครสงสัยว่าญาติของเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ให้มาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบกับนิติเวชตายครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแก่แล้วมันลายากปะ
2: เคลือบนอนสติกลางง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหม
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสาวพนักงานก็เข้าแจ้งความว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารค่ะก็ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหายกระเป๋าเงินเตรียมจะไปถ่ายแหวนทองหายอีก 27,000 บาทบาดเจ็บก็ต้องจ่ายค่ายาเองไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาค่ะนางสาวชดาพรแซ่ก้องผู้เสียหายซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากกรณีรถไฟพุ่งชนรถโดยสารได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันในวันที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและแจ้งความเอกสารหายค่ะเพราะว่ากระเป๋าสตางค์และกระเป๋าทำงานหายไปพร้อมกับบัตรประชาชนใบขับขี่และก็บัตร ATM รวมไปถึงเงินสดอีก 27,000 บาทที่เตรียมจะไปถ่ายแหวนทองที่ร้าน ที่โลตัสพระราม4นะคะซึ่งก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุกระทั่งเกิดรถไฟพุ่งชนรถโดยสารก่อนจะลากรถด้านข้างมาเกี่ยวรถจักรยานยนต์ซึ่งตนเองได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นกระเป๋าที่ใช้ทำงานและเงินดังกล่าวได้หายไปด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่

0: ู้ภัยได้ส่งตนเองไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวชและก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เอ็นหัวเข่าแต่กรณีของตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาจึงต้องจ่ายค่ายาด้วยตัวเองนายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สภาทนายความได้ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่ควรได้รับหากผู้เสียหายรายใดเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่พอใจในกระบวนการเยียวยาก็สามารถให้สภาทนายความเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายได้ผู้เสียหายติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสถานีมักกะสันที่มีทนายความอาสาประจำการอยู่หรือจะเข้าไปติดต่อที่สภาทนายความด้วยตัวเองหรือโทรสายด่วน1167ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีเกษตรเบรกของงบกลาง 6,500 ล้านบาทใช้ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์เหตุสตง.ทักท้วงไม่เข้าข่ายเรื่องเร่งด่วนครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรเดินหน้าจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และก็ปุ๋ยอินทรีย์แทนที่จะใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทแล้วก็เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับว่าเรื่องปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้กระทรวงนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.นั้นเมื่อวานนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ครับได้ทำเรื่องถึงปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบจึงทำเรื่องขอถอนจากครม.ไปดูให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นจะรู้ว่าควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปส่วนหากใช้งบกลางไม่ได้จะใช้งบจากส่วนอื่นหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้หรือไม่นายสุริยะก็บอกว่าเอาข้อสังเกตของสตง.ไปดูให้รอบคอบก่อนครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะมีช่องทางไหนที่จะดำเนินการต่อไปได้ครับ
1: ชัยชนกไม่กังวลนะคะหลังจากเสรีพิสุทธิ์จ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนปมเขากระโดงยืนยันว่ามีเอกสารครบค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีไม่ได้ดำเนินการที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าตนเองไม่กังวลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายส่วนมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรย้ำว่าตนเองไม่กังวลเพราะว่ามีเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างยืนยันในสิทธิ์ของตนเองซึ่งเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมาสักระยะหนึ่งแล้วเลยไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างไรค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านครับประชุมทางการนัดแรกตั้ง3คณะตรวจสอบปปช.ปมศักดิ์สยามคดีหัวสว.และก็ที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ครับว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยได้มีการลงนามตั้งวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการซึ่งแน่นอนว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าแต่ละพรรคที่มารวมกันนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีนโยบายหรือว่าจุดยืนที่แตกต่างกันไปซึ่งการมารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่ละพรรคไม่ได้ตัดสินใจมารวมกันเหมือนอย่างพรรคร่วมรัฐบาลแต่คิดว่าจะหาจุดร่วมกันในการทำความคาดหวังของประชาชนก็คือการตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนะแนวทางที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านคือระบบการเมืองที่อันตรายมากแล้วก็จะเปิดช่องทางให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบริหารแบบปราศจากผู้ถูกตั้งคำถามและก็ตรวจสอบนะครับที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้นะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นที่เห็นความสำคัญในขณะนี้ครับก็ได้แก่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของปปช.คดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมามุมหนึ่งจะทำให้คำร้องนะฮะที่มีการจัดทำขึ้นมาแล้วเสร็จในเดือนนี้พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่2คณะกรรมการชุดที่2ครับก็คือจะตรวจสอบกรณีการทุจริตแต่การเลือกสว.หรือว่าคดีหัวเลือกสว.ครับและประเด็นสุดท้ายคณะกรรมการชุดที่3จะตรวจสอบคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้กลไกอะไรบ้างนั้นจะต้องให้แต่ละพรรคหารือกันก่อนครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งระงับแผนการโจมตีอิหร่านเอาไว้ก่อนหลังจากรัฐบาลอิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพมายังสหรัฐพร้อมระบุว่าในขณะนี้มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ผู้นำสหรัฐระบุนะคะว่าหลังจากได้รับข้อเสนอสันติภาพใหม่จากอิหร่านก็ได้สั่งการไปยังกองทัพสหรัฐให้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านที่กำหนดไว้ในวันนี้แต่ขณะเดียวกันก็สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทันทีหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการประกาศเรื่องแผนการโจมตีดังกล่าวมาก่อนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าผู้นำของกาตาร์ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร้องขอให้เขาชะลอการโจมตีออกไปก่อนเนื่องจากมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสหรัฐและทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆได้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่มีการหารือกันโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาเพียงว่าสหรัฐจะพึงพอใจหากสามารถบรรลุข้อตกลงที่ป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้และหากสามารถหาทางออกร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารเขาก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะนายทรัมป์สั่งระงับแผนการโจมตีนะคะภายหลังจากกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมายืนยันว่าได้ส่งผ่านความเห็นของรัฐบาลอิหร่านไปยังฝั่งสหรัฐโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่แหล่งข่าวจากปากีสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาสันติภาพเมื่อเดือนที่แล้วยืนยันว่าได้ส่งข้อเสนอล่าสุดให้แก่สหรัฐแล้วแต่ยอมรับว่าความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งและทุกฝ่ายก็เหลือเวลาจำกัดในการหาข้อสรุปให้ได้ค่ะ
0: มือปืนวัยรุ่น2คนก่อเหตุกราดยิงผู้คนภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับมีผู้เสียชีวิต3คนก่อนที่มือปืนทั้งคู่จะจบชีวิตตนเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อิสลามแห่งซานดิเอโกซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในซานดิเอโกซึ่งตั้งอยู่ย่านคาร์โรมอนนะฮะเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตบริเวณด้านนอกอาคาร3รายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิด1รายและเจ้าหน้าที่ประจำมัสยิดอีก2รายส่วนมือปืนเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับอายุ17ปีและ19ปีถูกพบเป็นศพอยู่ภายในรถยนต์ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการยิงตัวตายเองสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2ชั่วโมงครับบรรดาของผู้ต้องสงสัยวัย17ปีได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าลูกชายหายออกไปจากบ้านพร้อมกับเพื่อนโดยทั้งคู่แต่งกายด้วยชุดลายพรางมารดาของผู้ต้องสงสัยบอกตำรวจด้วยว่าปืนจำนวน3กระบอกและรถยนต์ของเธอหายไปด้วยซึ่งในตอนแรกก็เกรงว่าลูกชายอาจจะพยายามฆ่าตัวตายในขณะที่ตำรวจพบจดหมายของผู้ต้องสงสัยทิ้งไว้รวมถึงข้อความที่เขียนไว้บนอาวุธปืนแม้เนื้อหาจะไม่ระบุเจาะจงเป้าหมายว่าจะโจมตีมัสยิดหรือว่าสถานที่ใดเป็นพิเศษแต่ก็มีลักษณะเป็นข้อความที่มีเนื้อหาเกลียดชังและต่อต้านมุสลิมครับ
1: ปิดท้ายกันสั้นๆที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลายังลุกลามค่ะล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มเกิน100คนแล้วทางด้านสหประชาชาติประกาศเกรงว่าการระบาดได้ขยายวงมากกว่าที่ตรวจพบค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ได้เพิ่มขึ้นเกิน100รายแล้วและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก390รายโดยทางการได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในหลายเขตของจังหวัดอิตูริศูนย์กลางการระบาดซึ่งอยู่ติดกับประเทศรวันดาทำให้ทางการรวันดาสั่งปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการระบาดที่จุดผ่านแดนในเมืองบูคาฟูจึงมีชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาก็ข้ามพรมแดนเพื่อการค้าการรักษาพยาบาลและการศึกษาก็ต้องติดค้างขณะเดียวกันทางการได้อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางจากรวันดาเข้าไปยังคองโกได้โดยต้องผ่านมาตรการสุขอนามัย

0: ล้างมือด้วยสบู่และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิค่ะ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cut Radio Network เสนอรายการ

0: Van Brau.
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอะไรนะคุณตรงรัก
2: ปากใต้บ้านเรา
1: ใช่
2: 12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกานะคะ
1: แสดงว่าคุณสแตนบายตลอดเวลาเลยนะ
2: นน
1: เข้ารายการกันมาตั้งแต่เที่ยงวันเลยมานั่งแต่งหน้าเพิ่มกันอยู่ในห้องส่งนะคร
2: ับ เปิดไฟ
1: แล้วก็หามุมกล้องดูซิว่าเป็นเงาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: น
1: ะ
2: คร ับแต่เงาหมายถึงว่า
1: เหมือนแม่เราเลย
2: คือคนละหมอ
1: คือบล็อกนี้จะเป็นเราลักษณะแบบเอ้ยคือเคยแบบดูใน Facebook ไงแล้วก็จะว่าเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อเราแบบหน้าอย่างงี้เขาไปทำหน้ามาอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ยแล้วพอไปเจอ Facebook อีกคนเฮ้ยอันนี้ใช่เพื่อนเราหรือเปล่ามันเปลี่ยนม
2: ัน เปลี่ยน
1: ช
2: ื่อเพื่อนเราเลย
1: มันเปลี่ยน Facebook หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆน่าจะคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับสาวเกาหลีไงที่ต้องแบบหน้าบล็อกทรงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าแบบเรียกว่าหน้าทรงซอหรือเปล่า
2: หรอ
1: ใช่ไหม
2: ทรงซอที่แบบว่าเราก็จะเห็นนะบางทีผู้ใหญ่ก็ทำเหมือนกันนะ
1: คุณทำไหมสนใจไหมสนใจแต่ว่าจะมีคลินิกนะครับต่างๆที
2: ่
1: สนใจในการลงโฆษณาเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับก็จ
2: ะ
1: ให้ดีเจนงรักนี่ไปทำเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลย
2: คุณผู้ฟังบอกว่าคุณหมอบอกเกินเยียวยา
1: คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามนะครับจังหวัดไหนก็ตามแต่ที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ทั่วทั้งภาคใต้ก็ติดต่ออสมทใกล้บ้านของคุณได้เลยนะใกล้คลินิกก็ได้นะครับว่ามาลงโฆษณากับอสมทเนี่ยมั่นใจในเรื่องของลูกค้านะครับจากที่ปกติเนี่ยวันละ 2-3 เคสเนี่ยต่อไปก็อาจจะวันละ 10-20 เคส
2: ใช
1: ่ทำกันไม่ทัน
2: ก็คือแบบว่าอาจจะแบบให้ดีเจแบบเทสก่อนอะไรก่อนแต่ไม่รู้ว่าคุณพูดถึงขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรไหมอ่ะเวลาที่จะไปทำอะไรเงี้ย
1: กลัวขยับปากไม่ได้ไงแบบ
2: ตึงทำใหม่ใหม่
1: ออกเสียงกลัวออกเสียงแบบว่าไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเลยประมาณนี้นะฮะก็เลยว่าขนาดว่าจะไปทำในเรื่องของทันตกรรมช่องปากเนี่ยจะไปจัดฟันอะไรเนี่ยนะครับก็ใช้ความพยายามอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยประมาณหลายปีที่ผ่านมาที่ไปจัดฟันก็นานนะคุณกว่าจะแบบว่าก
2: ว่าจะถอดได้
1: ไม่ใช่กว่าจะพูดออกมาให้แบบว่ารู้สึกว่ามันจะมีความ
2: ชัดอย่างนั้นใช่ไหม
1: ช
2: ั
1: ดใช่แต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พยายามที่จะพูดนะฮะแต่มันก็อาจจะมีการไปกระทบอะไรกันบ้างกับกระพุ้งแก้มกับเหงือกอะไรประมาณเนี้ยก็ทำให้บาดเจ็บไปเหมือนกันนะ
2: ก็คือเห็นแบบบางท่านนักร้องอะไรเขาร้องเสียงชัดนะเก่งมาก
1: แต่ว่าคนฟังจะรู้ว่า
2: อมอยู่นิดนึง
1: คนนี้แบบจัดฟันใช่ถ้าแบบเวลาเป็นแบบนักจัดรายการหรือว่าเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดนะการใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการจับคำประเด็นอยู่ว่ามันน่าจะใช้ในเรื่องของที่จัดฟันหรือเปล่าหรือว่าใส่รีเทนเนอร์อยู่หรือเปล่าย ิ่งรีเทนเนอร์นี่ก็ยิ่งยากเพราะว่ารีเทนเนอร์จะมีตรงที่เหงือกไงตรงที่กับอะไรนะเพดานปากเนี่ยมันก็จะไป
2: ออกเสียง
1: ใช่ออกเสียงมากอย่างเงี้ยก็เลยว่าก็ดีที่ว่าจัดเสร็จตั้งแต่ประมาณกี่ปีหลายปีที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวก็เพราะไม่ใส่รีเทนเนอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคุณหลักในการจัดฟัน
2: ล้มไหม
1: ไม่ล้มแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาแบบฟันห่างเกิดขึ้นฟันห่างเกิดแล้วแต่เคสของแต่ละคนปัญหาก็ไม่เหมือนกัน
2: นะ
1: ครับ

0: คนก็จะมีฟันล้มมั่งฟันห่างมั่งฟันซ้อนอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทางที่ดีนี่เขาบอกว่าจะต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลาหรือถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นว่ากลางวันต้องทำงานก็อาจจะต้องใช้รีเทนเนอร์ตอนกลางคืนหรือบางคนใช้วิธีการในการจัดฟันแบบใสจะมองไม่เห็นแต่เวลาพูดเนี่ยก็พอจะรู้ว่าจัดฟันแต่คือน่าจะเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดนะครับก็มีผู้ประกาศข่าวของเราบางท่านนะก็จัดใส่ที่จัดฟันแบบใสซึ่ง 50,000 นะคุณ
1: ก็คือราคาก็จะต่าง
0: เราก็ไม่ไหวนะไม่ไหวก็เป็นแบบว่า
1: เอาแบบสี
0: ดีกว่าเพราะว่าจะได้ดูวัยรุ่นดูเฟรชชี่ดูสดใสน่ารักน้องคนนี้จัดฟันโอ้ยดีเจแจ็คจัดฟันอายุ25แน่ๆเลยไม่เกินจากนี้
1: คือเขาก็จัดตั้งแต่แบบว่าเป็นวัยรุ่นจะได้สวยเร็วๆเห็นบางคนเนี่ยเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รีบถอดจริงๆมันถึงเวลาที่จะถอดได้แล้วก็พยายามที่จะยืดเวลาเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาไปตรงไหนแล้วเวลายิ้มออกมาว่ามันเป็นแบบเราดัดฟันเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าเก๋ๆอะไรเงี้ย
0: เก๋ๆใช่แล้วก็หน้าก็จะคุ้นชินกับการใส่เหล็กจัดฟันแต่พอว่าถอดปุ๊บเนี่ยนะครับน่าจะเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญนี่คือน่าจะแปลกไปเลยจะแบบไม่คุ้นชินอยู่ประมาณเป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะแบบเข้ารูปเข้ารอยซึ่งมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะครับไปจัดเรียกว่าไปทำปากมาก่อนทำปากหมายถึงว่าตัดปากบนไงให้แบบว่าดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนแบบดาราสาวอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่าทำท่าทำแบบไหนหมายถึงว่าเป็นกระจับ
0: ไม่ใช่กระจับ
1: เอิบอิ่มแบบไหนฮะ
0: ก่อนกระจับจะฮิตจะต้องเป็นแบบริมฝีปากบนแบบบาง
1: ๆ
0: เอาเวลายิ้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วไปทำปากมาก่อนแล้วมาจัดฟันเข้าใจไหมจากที่แบบว่าโอเคทำปากมาแล้วมันก็เข้ารูปละ
1: ค่ะ
0: เข้ากับใบหน้าละทีนี้พอไปจัดฟันเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าเข้าไปอีกไงแล้วทีนี้คือปากบนหายไปเลยกับการทาลิปสติกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปากบนคือหายไปเลย
1: นั่นคือหมายความว่าต้องจัดฟันก่อน
0: ต้องจัดฟันให้เสร็จก่อน
1: ค่อยไปทำปาก
0: ใช่การเรียงลำดับในการ เรียงลำดับในการตกแต่งใบหน้าต่างๆเนี่ยก็ต้องจัดฟันก่อนอันดับแรก
1: เอ้า
0: บางคนนี่ก็ไปทำจมูกมาเลยไม่ได้ไงบางคนแค่จัดฟันจมูกมันก็พุ่งขึ้นแล้วจริงๆคงหน้าคือจัดฟันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปทำจมูกแล้วก็ทำปากอะไรก็ว่าไปส่วนหนังตาก็ค่อยๆทำกัน
1: ทีละอย่าง
0: ใช่
1: ทีนี้ต้องแบบปรึกษานะคะผู้รู้กันก่อนต้องหาข้อมูลกันก่อนอย่างนี้เราถามคุณหมอก่อนได้ไหมอ่ะ
0: อย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบไม่มีชั้นตาไม่มีหลอด
1: เต็ง
0: ใช่
1: ตอนนี้มีแล้วคุณทำตาสองชั้น
0: ไม่ไงหนังตามันหย่อนลงมาก็เลยนึกว่าเออน่าดีเหมือนกันนะพอบอกว่า
1: อายุมาก
0: เพราะว่าอายุใกล้30เนี่ยมันก็หนังตามันก็จะแบบมันขึ้นเป็นชั้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็เป็นไปตามวัยนะ
0: ก็ดีนะที่แบบว่าไม่ไปกรีดตาตอนที่แบบว่าเราช่วงที่แบบเราประกวดเดอะสตาร์ช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะไปกรีดตาก็ดีที่ไม่ทำไม่งั้นคงแบบว่านั่งตาปรือเหมือนกับเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นเปลือกหอยแครงที่เขาบอกยังไงทำตาเปลือกหอยแครง
1: คุณก่อนจะไปตานะนิดนึงอ่ะแล้วเรื่องฟันเนี่ยแล้วแบบเวลาวีเนียล่ะ
0: วีเนียก็
1: เห็นบางคนเขาก็ไปแบบมันรู้สึกมันเหมือนแบบมันล้นๆนิดนึง
0: ใช่หนึ่งคือล้นก็จะแบบว่าต้องเป็นคนที่แบบใช้หน้าตาแบบนางงามอะไรอย่างเงี้ยประกวดใช่ไหมครับหรือว่าไปออกกล้องออกอะไรหรือว่าก็ต้องใช้แปะฟันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด
1: เร็ว
0: ที่สุด
1: แพงนิดนึง
0: เร็วที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็บุคลิกภาพก็จะแบบเสริมขึ้นมาโดยทันทีทั้งขาวด้วยเรียงตัวออกมาด้วยสวยสวยงามด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอว่ามาถอดมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับสู่สภาพเดิมแบบเร็วเหมือนกันเนี่ยคือก็ใช้วิธีการในการรักษาแบบธรรมชาติตามสเต็ปที่คุณหมอสันทันตกรรมเนี่ยทันตแพทย์เนี่ยได้วางโปรแกรมไว้จะดีกว่านะครับแล้วก็ต้องเลือกนิดนึงว่าในการที่จะแบบว่าทำเรื่องของฟันเนี่ยก็ต้องเลือกหมอที่ไม่เลี้ยงคนไม่เลี้ยงไข้ไม่เลี้ยงแบบว่าทำอยู่นั่นแหละ5ปีก็ยังเหมือนเดิมนะฮะบางทีกรอฟันเนี่ยมัวแต่คุยกับหมอไงกรอไปกรอมาเนี่ยขูดไปตรงที่ริมฝีปากอะไรมัวแต่คุยกับหมอมากเกินนะฮะคือคุณหมอก็จะมีวิธีการในการแบบว่าชักชวนคนไข้ในการคุยเพื่อจะให้แบบว่า
1: คลาย
0: ความกังวลนะครับคลายความเครียดต่างๆก็ทำซะนะเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วก็จะทำยากนะคุณ
1: ใช่ค่ะ

0: การคนเป็นเบาหวานนี่ทำฟันยากมากนะฮะอันตรายด้วยมีแต่แบบว่าจะโยกเยกโยกเยกแล้วก็ฟันก็จะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บางทีมันจะอักเสบอยู่นะ
0: ฐานเหงือกฟันต่างๆนี่ก็จะแบบว่าคลอนได้ง่ายมากเลยนะครับก็แต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าดูแลสุขภาพดีกันมาตั้งแต่ต้นคุณจะมาจัดอีกทีก็คือตอน 40-50 ก็ไม่แปลกเพราะว่าจัดเพื่อที่จะรักษาไม่ใช่จัดเพื่อที่จะให้เน้นความสวยงามซึ่งตอนเมื่อก่อนเนี่ยหมอไม่ทำให้เลยนะของผมไปประมาณสัก2หมอบอกว่าไม่ต้องทำพอใบหน้าคุณเนี่ยดีอยู่แล้วก็บอกว่า
1: ดูคือใบหน้ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันดูจากฟันเป็นหลักไหม
0: ใช่
1: ฟันดีอยู่แล้ว
0: ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ต้องจ
0: ั
1: ด
0: ใช่ด้วยความแบบว่าเราก็อยากทำเนี่ยเพราะเราก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหม อยากจะเห็นแบบความสดใสของใบหน้า เห็นดาราเขาจัดฟันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะจัดบ้าง นะครับก็เลยได้จัดจนแบบว่าไปหาเหตุจนเขาต้องจัดให้ก็คือว่าด้านในเนี่ยมันก็จะมีฟันที่แบบว่ามันเยินออกมานิดนึงข้างๆเพราะว่ามันก็จะไปกระทบกับการเวลาที่เคี้ยวข้าวก็จะไปกัดกระพุ้งแก้ม
1: แต่ก็ไม่มีผลต่อการมองเห็นนะอยู่ด้านใน
0: ใช่มันก็จะบอกว่าไปกัดกระพุ้งแก้มไง
1: ก็จัดให้มันเข้าซะ
0: ใช่พอจัดปุ๊บเนี่ยอาการของการที่แบบจัดกับไก่พุ่งแก้มเนี่ยมันหายไปเลย
1: เป็นการรักษา
0: ใช่แล้วก็ทีนี้มันก็จะมีปัญหาตามมาพอเราตอนนี้ก็ใกล้จะ30ใช่ไหมฟันมันก็จะแบบว่ามันจะเริ่มห่างละ
1: จริงๆ30นี่น่าจะยังไม่ถึงนะหมายถึงว่าฟันยังไม่น่าจะเร็วขนาดนั้น
0: เพราะเราเคี้ยวไง
1: น่าจะแบบมากกว่านั้น
0: เคี้ยวเยอะ
1: จริง
0: เคี้ยวเยอะแล้วก็ต้องใส่รีเทนเนอร์กลางคืนไม่ค่อยใส่รีเทนเนอร์เพราะว่าใส่รีเทนเนอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปตามร้านอาหารแล้วก็ไปถอดรีเทนเนอร์แล้วก็ตั้งไว้บนทิชชู
1: ่
0: แล้วก็ลื
1: ม
0: กวาดใส่ถังขยะแต่ในร้านไปแล้วก็นึกได้อีกทีนึงไปแล้ว 6-7 พันต่อชุด
1: แพงด้วย
0: แพงนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าถูกๆนะฮะสรุปแล้วคือรายการของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องของ
1: สุขภาพช่องปาก
0: สุขภาพช่องปาก
1: ทันตกรรม
0: ช่องปาก
1: ทันตกรรม
0: จัดปงจัดฟันทำจัดฟันเหยินทำวีเนียทำปากกระจับอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็ฟังกันไว้เป็นเขาเรียกว่าเอาข้อมูลเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก
1: ็
0: กำล
1: ัง
0: จะตัดสินใจกันอยู่ว่าจะทำดีไม่ทำดีนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นก็12,000ไม่ต่ำกว่านี
1: ้
0: นะครับแล้วแต่ว่าจะไปคุยกับหมอยังไงที
1: ่
0: เหลือก็เดือนละพันนะถ้าเกิดว่าเหล็กหลุดยางหลุดระหว่างทางก็200-300ใช่ไหมในการทำต่อครั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะนะครับเดี๋ยวไปติดตามวันนี้รายการข่าวของเรานี่มีข่าวจากที่ไหนกันบ้างคุณนงรักหลายจังหวัดหรือเปล่า
1: ก็มีหลากหลายจังหวัดส่งมานะคะนะแต่ว่าก่อนอื่นเราพูดถึงข่าวนี้กันก่อนนะคะสำหรับการจากไปของคุณกัลยาบุญยามณีนะคะภรรยาท่านนิพนธ์บุญยามณีนะคะก็คือบิดาของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสันเพชรบุญยามณีเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะซึ่งทางเจ้าภาพเนี่ยกำหนดนะคะการรบรถน้ำศพในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2519ในเวลา16นาฬิกาณวัดแหลมทรายจังหวัดสงขลานะคะส่วนกำหนดการอื่นๆเดี๋ยวยังไงเราก็รอนะคะจะได้มาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทราบกันต่อไปค่ะ
0: มากันที่เรื่องของการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและเยาวชนนะครับวันนี้ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานายรอมฎอนฮายีอัลแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลานะครับก็เป็นประเด็นนะครับที่ทางจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ประชุมก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้บทบาทภารกิจและก็ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดสงขลาแล้วก็นำเสนอแผนการดำเนินงานสำหรับการกำหนดแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกันกับบริบทของพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กเยาวชนและก็ประชาชนในจังหวัดสงขลาต่อไปนะครับรวมไปถึงครับคุณนงรักอีกเรื่องหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าคุณนงรักเนี่ยมีอยู่แล้วทั้งหมดกี่ใบสำหรับสลากกาชาติ

0: ทซึ่งวันก่อนเนี่ยดีนะผมเนี่ยก็ไม่ทันไม่ทันเลย
1: ถ
0: ือ
1: ว่าแจกจ่ายกันไปตามหน
0: ่
1: วยงานภาครัฐกันแล้ว
0: เพราะว่าผมเนี่ยจะต้องรอไปซื้อที่หน้างาน100บาทเท่านั้น100บาทต่อ1ใบในงานกาชาดปีนี้ของจังหวัดสงขลาเนี่ยในขณะที่จังหวัดอื่นๆนะอย่างยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะครับก็กำลังเตรียมในการจัดงานกาชาดกันอยู่ตอนนี้สงขลาของเราก็มีการกำหนดมาแล้วนะครับคุณนงรักวันที่3ถึง12กรกฎาค
1: ม
0: นะครับงานกาชาดจังหวัดสงขลาก็จัดที่สะบัวแหลมสมิหลาสงขลานะครับโดยในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสืบสานประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปแล้วก็หารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนจากตามภารกิจหลัก4ด้านด้วยกันก็คือการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตการช่วยเหลือเยียวยาผู้ยากไร้แล้วก็การสนับสนุนการบริการโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟัง 3-12 กรกฎาคมนะครับที่สำคัญนี่คือเขาก็จะมีเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรำวงย้อนยุคการแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษาตลอดจนการออกรางวัลสลากกาชาดกันในคืนสุดท้ายของกิจกรรมสร้างสีสันปีนี้รางวัลที่1สำหรับสลากกาชาดก็คือรถ Fortuner นะครับแล้วก็มีรถเก่งด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเดินแบบผ้าไทยนะครับซึ่งดีเจนงรักเนี่ยก็เตรียมในการสมัครแล้วเดินเหมือนกัน
1: พยายามที่จะเตรียมเพราะว่า
0: เตรียมผ้าไทยมา 2-3 ปีแล้ว
1: มีผู้สนใจเยอะมากนะคะแล้วก็ไปสมัครกันเยอะคุณเพราะนั้นก็อาจจะต้องแบบรีบหน่อย
0: ครับ
1: เ
0: ปิดรับสมัครอยู่นะครับคือผู้ฟังตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันไปได้เลยนะครับใครที่สนใจในการร่วมเดินแบบผ้าไทยในครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์สำคัญของงานกาชาดจังหวัดสงขลาในปีนี้นะครับและที่สำคัญนะที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยเขามีงานโอท็อปด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าเป็นการจัดงานแบบระดับภาคใช่ไหมคุณนงรัก
1: ใช่ค่ะก็คือมีจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะไปร่วมออกร้านกันเยอะแยะมากมาย
0: ครับผมอย่างของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับก็นำโดยท่านสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ร่วมนะครับในพิธีเปิดกันด้วยมีรายงานข้อมูลข่าวดังกล่าวนี้นะครับจากอสมทจังหวัดพัทลุงรอกันอยู่นะครับ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
3: จังหวัดพัทลุงเปิดงานโอท็อปภูมิภาคภายใต้แนวคิดสีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญามีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า300บูธครอบคลุมทั้ง67จังหวัดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญชวนประชาชนอุดหนุนสินค้าคาดว่าจะสามารถสร้างยอดจำหน่ายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทณสนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนางสาวสอนนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุงและประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ2569อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและการตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำปีงบประมาณ 2,569 พร้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานโอท็อปภูมิภาคจำนวน6ครั้งใน4ภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดระยองจังหวัดน่านจังหวัดชลบุรีจังหวัดพัทลุงและจังหวัดเลยเพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรภูมิภาคท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าในชุมชนตลอดจนเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้การจัดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดพัทลุงนับเป็นครั้ง

0: ที่6ของการจัดงานในปีนี้โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง28พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดสีสันท้องถิ่นเราเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาซึ่งมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า300บูธครอบคลุมทั้ง67จังหวัดทั่วประเทศแบ่งเป็นประเภทอาหารจำนวน68บูธประเภทเครื่องดื่ม7บูธประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย132บูธของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก44บูธประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร15บูธและส่วนอาหารชวนชิมอีก40บูธภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 1-5 ดาวจำนวน270บูธการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปจากผู้ประกอบการต้นแบบจำนวน4บูธกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างโอกาสการตลาดให้กับผู้ประกอบการรวมถึงกิจการส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเลือกใช้ซื้อสินค้าและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถสร้างยอดจำหน่ายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปทั่วประเทศนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการจัดงานโอท็อปภูมิภาคในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอท็อปจากแต่ละจังหวัดได้นำสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โอท็อปของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมงานและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อร่วมกันสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปกฎชนิพานิลเกตจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: ติดตามรับฟังกันนะครับอสมทภาคใต้ของเรารวมไปถึงการฟังออนไลน์ผ่านทาง Mcord Connect แอปพลิเคชันกันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของรายการชิงช้าสวรรค์นะครับดีเจนงลักษ
4: ์
3: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยนะครับโดยโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกเนี่ยก็เข้าไปยืนรอเป็น1ใน3ทีมที่จะคว้ารอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับล่าสุดนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์จิตชูก็ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับก็จะมีการจัดขึ้นเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายวัญชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาพันเอกธีรพันธ์แพรเรืองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลานายมณิษฐ์เพชรสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกพร้อมด้วยคณะครูผู้ควบคุมวงแล้วก็นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการเข้าร่วมพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะครับท่านก็ได้กล่าวอวยพรชื่นชมถึงความภาคภูมิใจที่เยาวชนของสงขลาสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงจนก้าวเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศเวทีระดับประเทศแล้วก็กล่าวว่ารายการชิงช้าสวรรค์ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีแล้วก็ความสามารถอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนจากภาคใต้หลายแห่งก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็วันนี้โรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสงขลานะครับแล้วก็บอกไว้ให้ทุกคนตั้งใจเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองแม้ว่าอาจจะมีความตื่นเต้นมีความกดดันจากการแข่งขันแต่ว่าด้วยประสบการณ์ความสามารถแล้วก็การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนคณะครูตลอดจนเทศบาลนครสงขลาก็เชื่อว่าจะนำความสำเร็จแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลาได้อย่างงดงามนะครับก็ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับในรอบรองชนะเลิศนะดีเจนงรัก
4: ใช่ค่ะเป็นคือต้องบอกว่าเป็นทีมแรกเลยนะที่เข้าไปรอชิง
3: เลยล่องเรือนาวากลางมหา

0: มุทรนะครับซึ่งดีเจหนุ่มรักเนี่ยก็ได้ไปเจอกันกับน้องเพลงแล้ว
1: ใช่ใช่
0: นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะไปยืนข้างๆกันนึกว่าเป็นพี่กับน้องเป็นพี่กับน้องเลย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้

0: ครศรีนะฮะมาเรียนที่เทศบาล5สงขลาเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงนักร้องทีมในวงเนี่ยก็โอ้โหความสามารถหลากหลายนักเต้นนักดนตรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเราก็จะไปโฟกัสกันที่พระเอกกันนะคุณนงรักนะครับดีเจนงรักนี่ก็ตามกันไปเลยนะฮะ
1: แต่ต้องดู
0: ตามไปถึงร้านข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่กันเลยทีเดียว
1: ว่ารอบชิงเนี่ยยังจะเป็นพระเอกคนเดิมไหมเพราะว่าเขาจะ
0: ต้องลุ้น
1: เขาไม่เปิดเผย
0: ไม่เปิดเผยละ
1: ทั้งเพลงทั้งการแสดงอะไรต่างๆก็คือรอชมพร้อมกันเลย
0: เดี๋ยวผมจะไปแอบกระซิบถามที่สงขลา
1: ที่ร้านไข่เจียวหรอ
0: ไม่รู้แหละแต่ว่าที่แน่ๆคือวันพรุ่งนี้ก็ติดตามรับชมรายการอะไรนะคุณนงรักรายการของเราเยอะมากเลย
1: พรุ่งนี
0: ้วันพุธไงใช่ไหมวันพุธรายการอะไรคุณมาหือนี่คือคุณพูดชื่อมาเอ็มอะไรก่อน
1: กรีนมาร์เก็ต
0: อะไรของคุณ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ใช่สิ
0: เอ้ใช่อันนั้นกรีนมาร์เก็ตนั่นคือบ่ายโมง
1: แล้วคุณจะอะไร
0: รายการออนไลน์เฉพาะออนไลน์ของเราเฉพาะออนไลน์เท่านั้นไปถ่ายทำกันมาเสร็จที่เรียบร้อยใช่
1: บอกข่าวเล่าต่อ
0: บอกข่าวเล่าต่อนะคะวันพรุ่งนี้บ่ายสองพรุ่งนี้บ่ายสองหน้าเพจ Facebook อสมทสงขลานะครับดีเจนงรักนี่ก็บุกโรงเรียน บุกโรงเรียนวัดหัวป้อมนอกนะครับ ไปจอดรถอยู่ที่ท้ายวัดแล้วก็เดินเข้ามาทางหลังโรงเรียนไปเจอน้องๆ
1: ประตูเดียวกัน
0: ประตูข้าง
1: เพราะว่าประตูสามารถข้ามกันไปได้ก็ถึงเลยอะ
0: นะฮะไปสัมภาษณ์เด็กๆนะครับไปสัมภาษณ์เด็กๆกันจากเรียนเทศบาลวัดหัวป้อมนอกนี่แหละนะครับถึงบรรยากาศเรื่องราวที่ไปแข่งกันมาแล้วก็ส่วนวันที่30นี้จะเป็นยังไงต้องอุบไว้ก่อนรอฟังพรุ่งนี้นะครับติดตามรับชมกันได้นะทางหน้าเพจอสมทสงขลาบ่าย2บอกข่าวเล่าต่อแบบสเปเชียลสุดพิเศษกันเลยทีเดียวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับรายการปักใต้บ้านเรานะครับคุณผู้ฟังทั่วทั้งภาคใต้ที่ฟังกันอยู่แล้วก็รวมถึงฟังกันหลายประเทศทั่วโลกนะบางคนแอบฟังกันอยู่แล้วก็รู้นะครับนับจำนวนไม่ทั่วเนี่ยนะก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งผลการรับฟังกันได้แล้วก็รวมถึงลงโฆษณากับดีเจอสมทที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็ยินดีมากๆเลือกลงสื่อโฆษณาที่ประสบความสำเร็จไว้วางใจสถานีวิทยุอสมทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขออนุญาตไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีรายการอสมทเพื่อชุมชนจากทุกสถานีหลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลการรถไฟแจ้งเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเช้านี้ผู้บาดเจ็บประมาทปีนข้ามแบริเออร์ตัดหน้าขบวนรถการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อที่จริงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีของวันนี้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางการรถไฟอย่างกระชั้นชิดขบวนรถได้เปิดบูดเตือนและขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวบุกรุกเอง

0: ต่อตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟมีรั้วหรือแบริเออร์กันถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั่นเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศพอเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ตำหนิการรถไฟดูแลลูกน้องไม่ดีสูญเสียลูกชายไม่คุ้มค่านายสันติเขียววิจิตรพ่อของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ในรถเมย์สายเปิดเผยว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายลูกชายบอกว่ากำลังนั่งรถไปหาเพื่อนที่แยกพัฒนาการอีกเพียงแค่3ป้ายรถเมย์จะถึงจุดหมายแต่กลับเกิดอุบัติเหตุก่อนส่วนตัวมองว่าการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกชายของตนที่อายุยังน้อยและยังมีอนาคตอีกไกลรัฐบาลควรจัดการความปลอดภัยให้ดีกว่านี้ไม่ใช่วัวหายแล้วค่อยล้อมคอกส่วนตัวมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะองค์กรไม่ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีการใช้สารเสพติดของคนขับรถไฟไม่ควรจะเกิดขึ้นและขอตำหนิการรถไฟที่ไม่เคยติดต่อมาแสดงความเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวหายเงียบเหมือนลอยตัวและมองว่ารถไฟวิ่งบนรางถูกต้องแต่มีรถไปจอดขวางอย่างเดียวก็ไม่ถูกควรจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยการสูญเสียครั้งนี้ไม่คุ้มค่าเพราะลูกชายยังมีอนาคตอีกไกลหากโอนเงินมาให้ตน5ล้านแล้วค่าลูกของตนก็ไม่เอาด้วยหลังจากนี้จะนำเอกสารบันทึกประจำวันไปยื่นกับทางนิติเวชเพื่อรับร่างลูกชายบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีชัดชาติเปิดแคมเปญชิงผู้ว่าสมัย2กรุงเทพทำงานพร้อมขึ้นจอ LED 37ป้ายหลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ล่าสุดวันนี้ทีมชัชชาติเริ่มเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ด้วยการขึ้นข้อความบนจอ LED บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงราบบ่อนไก่สวนป่าเบญจกิติฝั่งถนนดวงพิทักษ์รวม37จอภายใต้แนวคิดทำงานให้สนุกข้อความบนจอ LED เริ่มจากข้อความว่าเมืองสร้างโอกาสวันคริสต์มาสสร้างความหวังก่อนเฉลยเป็นข้อความหลักว่าเมืองสร้างโอกาสทีมชาติชาติสร้างความหวังทางนี้นายชัชชาติยังกล่าวถึงแนวคิดกรุงเทพทำงานในการลงสมัครชิงผู้ว่ากทมอีกสมัยโดยระบุว่าแนวคิดดังกล่าวมี2ความหมายคือเมืองที่ระบบทำงานเพื่อประชาชนและทุกคนต้องร่วมกันทำงานต่อเพื่อสร้างเมืองที่มีโอกาสและมีความหวังมากขึ้นย้ำว่าทีมทำงานด้วยความตั้งใจจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อมุ่งหวังตำแหน่งหรือผลประโยชน์แต่มาด้วยความหวังที่จะทำให้เมืองดีขึ้นและเลือกทำงานอย่างสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะหรือด่าใครนายชัชชาติทิ้งท้ายว่า4ปีข้างหน้าต้องไม่ใช่เพียงการทำให้กรุงเทพดีขึ้นจากเดิมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้เนื่องจากเมืองทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีกรุงเทพจึงไม่ได้แข่งขันกับตัวเองอีกต่อไปแต่ต้องแข่งขันในระดับโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วง

0: กาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: งานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: Mcot Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันกับบ่ายวันอังคารที่19พฤษภาคม2569กระเพรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับข่าวดีนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวกันอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วยังเอ่ยนะคะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันแล้วตอนนี้ค่ะผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษค่ะนะคะมีโครงการดีๆมาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีกันโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยพุทธด้วยค่ะเป็นโครงการออมค่ะใครอยากจะมีเงินเก็บต้องฟังรายการเทปวันนี้ให้ได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะทักทายคุณผู้ฟัง

0: ที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วยนะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้แล้วบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะแล้วก็คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วที่หน้าเพจนะคะทักทายพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีธรรมราชค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มจากกาญจนดิษฐ์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆน้องต้นน้ำด้วยนะคะสุดที่ใจเจ้าไขว่คว้าค่ะอยากฟังนึกเสียว่าสงสารพี่อ้อยกระท้อนพี่เจมสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะอ่ะคุณผู้ฟังคงจะได้มีโอกาสนะคะฟังสปอตโฆษณานะคะหรือว่าข่าวสารที่กะเพรานำมาประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะคะว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือหลายๆคนเรียกว่าไอแบงค์เนี่ยค่ะมีโครงการดีๆที่อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังออมเงินกันนะคะเพราะว่าการออมเงินเนี่ยหลายคนบอกว่ามันทำยากเหลือเกินน้องกะเพรานะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าเราออมด้วยความตั้งใจนะคะวันนี้มีบัญชีเงินฝากสุดพิเศษค่ะนะคะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมมาฝากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฟังรายการทางนี้ได้เลยค่ะอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตที่กะเพราเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ฟังคงจะสงสัยเหมือนกะเพราแรกๆเลยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นชาวไทยพุทธเนี่ยเราสามารถไปใช้บริการได้หรือไม่วันนี้นะคะได้ฟังคำตอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในรายการวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านผู้จัดการสาขานะคะถึง2สาขาของสุราษฎร์ธานีมาพูดคุยในรายการนะคะไม่เสียเวลาดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปทักทายนะคะแล้วก็ต้อนรับนะคะท่านผู้จัดการทั้งสองท่านแล้วก็พี่บางชายด้วยค่ะวันนี้ได้ให้เกียรติกับรายการสมทเพื่อชุมชนมาพูดคุยในรายการนะคะท่านแรกค่ะคุณสุกัญญากำจรชูวงผู้จัดการสำนักหนึ่งนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่สองนะคะคุณวิภาวีเมฆสุวรรณค่ะผู้จัดการบริหารสาขาชนเกษมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: และอีกหนึ่งท่านนะคะคุณวิโรจน์เสมอพบค่ะหรือว่าพี่บางชายจากสาขาชนเกษมเช่นเดียวกันสวัสดีพี่บางชายค่ะ
3: สวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมครับ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะอย่างที่กะเพราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยคนไทยพุทธสามารถไปใช้บริการได้หรือไม่คำถามนี้ขออนุญาตสอบถามพี่สุกัญญาดีกว่าค่ะเชิญค่ะ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สุกัญญานะคะเป็นผู้จัดการอยู่สาขาสุราษฎร์ธานีนะคะของธนาคารอิสลามเรามีสโลแกนของธนาคารอยู่นะคะว่าไอแบงค์ใครๆก็ใช้ได้นะคะซึ่งใช้ได้ทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไรก็สามารถเข้ามาใช้บริการของธนาคารอิสลามได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ธนาคารอิสลามอะค่ะเป็นธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะพวกเราอิสลามธนาคารอิสลามอะค่ะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ภายใต้กำกับการดูแลของกระทรวงการคลังค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยจะให้บริการทางด้านการเงินตามหลักศาสนาอิสลามคือหลักชะรีอะห์นะคะถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมก็จะทราบว่าภายใต้หลักชะรีอะห์นี่จะเป็นยังไงก็คือเราจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะเน้นหนักไปทางให้ความเป็นธรรมกับลูกค้านะคะคนที่เคยใช้บริการแล้วก็จะทราบว่าธนาคารอิสลามจะเป็นอย่างไรซึ่งเรามีให้ใช้บริการทั้งทางด้านเงินฝากสินเชื่อเหมือนกับธนาคารอื่นแต่เราแตกต่างกับธนาคารอื่นคือว่าเราเนี่ยให้บริการตามหลักศาสนานะคะ
0: ค่ะค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเป็นไทยพุทธเราก็ต้องไปใช้บริการตามหลักศาสนาอิสลามถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะ
1: ศาสนาอื่นใช้กับเราได้ไม่ใช้ได้แต่อย่างที่ดีเจกะเพราบอกอะค่ะ
0: ค
1: ือต้องตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น
0: งั้นกะเพราขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะให้พี่สุกัญญาได้ขยายความนิดนึงนะคะว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยค่ะขยายความคำนี้สักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะคือธนาคารอิสลามเนี่ยคำว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยหมายถึงว่าถ้าเราเป็นทางด้านเงินฝากนะคะกรณีที่ลูกค้านำเงินมาฝากกับธนาคารจะนำเงินตรงนี้ค่ะไปลงทุนเมื่อเราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้กำไรจากการลงทุนเช่นเอาเราเอาไปให้สินเชื่อกับลูกค้า
0: ค่ะ
1: ถ้าเราได้มาเราก็จะมาปันส่วนกับคนที่มาลงทุนกับเราว่าเราจะแบ่งกำไรเราจะมีการแบ่งกำไรกันชัดเจนว่าลูกค้ามาฝากประเภทสมมติมาฝากออมทรัพย์ ลูกค้าจะได้กี่เปอร์ได้เป็นสัดส่ว

0: เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะคะสมมติว่า20 20 80อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีบอกไว้ชัดเจนนะคะ
1: อ๋อนี่คือสิทธิประโยชน์มันเป็นเสมือนสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าที่ไปออมเงินจะได้รับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีจังเลยค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยตอนแรกก็พอเข้าใจว่าไม่มีดอกเบี้ยหรอก็พอเข้าใจผิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรามีเป็นผลตอบแทน
1: เป็นผลตอบแทน
0: เป็นผลตอบแทนให้ค่ะในกรณีที่ลูกค้ามาฝากเงินเท่ากับลูกค้ามาลงทุนร่วมกับธนาคาร
1: อ๋อค่ะก็ประมาณว่าถ้าใครยิ่งออมเยอะยิ่งมีโอกาสได้
0: ผลตอบแทน
1: เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของบริการต่างๆนอกจากการออมแล้วก็คือมีบริการสินเชื่อกู้บ้านอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะสินเชื่อเราก็มีสินเชื่อหลายประเภทให้ลูกค้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อบ้านนำเงินไปลงทุนด้านอื่นๆก็สามารถทำได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนกับพันหลายตัวอยู่ค่ะ
1: ค่ะเหมือนกับธนาคารอื่นๆทั่วไปเลย
0: อิสลามได้ทุกสาขาเลยค่ะ
1: สาขาสุราษฎร
0: ์สาขาสุราษฎร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอะค่ะปัจจุบันนี้เรามีอยู่ด้วยกัน2สาขานะคะก
1: ็
0: คือสาขาสุราษฎร์ธานีจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมือง
1: ไปตลาดสดก็จะเห็นไอแบงค์ชัดเจน
0: ใช่ค่ะเรายืนอยู่หน้าตลาดสดหันหน้าออกถนนก็จะเห็นธนาคารอิสลามเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: และอีกสาขานึงก็จะเป็นสาขาถนนชลเกษมนะคะจะอยู่ตรงสี่แยกการุณเลยค่
1: ะ
0: อยู่ใกล้ๆกับหมอปัฒนาซึ่งถ้าเป็นคนสุราษฎร์นะคะก็จะรู้จักว่าหมอปัฒนาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ติดกับหมอปัฒนาเลย
1: อยู่ใกล้กับคลินิกคุณหมอปัฒนาเลยนะคะมี2สาขาค่ะคุณผู้ฟังสาขาสุราษฎร์ธานีก็คืออยู่หน้าตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็อีก1สาขาก็คือสาขาชลเกษมไปใช้บริการได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะไอแบงค์ยินดีให้บริการนะคะมาสอบถามพี่บางชัยกันบ้างค่ะนะคะหนึ่งเดียวของเราวันนี้พี่บางชัยค่ะพี่บางชัยน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนะคะขออนุญาตนะคะพี่บางชัยเนี่ยเป็นมุสลิมนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่บางชัยวันนี้จะให้คำตอบได้สำหรับพี่น้องมุสลิมที่ฟังอยู่นะมีคำถามอยากจะสอบถามเนี่ยสามารถเข้ามาฝากคำถามที่หน้าเพจอสมทสุราษฎร์ธานีตอนนี้ได้เลยนะคะคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตอนนี้เขามีโครงการการออมบัญชีเงินฝากอันฮัจญ์และอุมเราะห์ค่ะโดยส่วนตัวแล้วกระเพาเองก็ไม่ได้เข้าใจในส่วนของความหมายว่าเอ๊ะมันเป็นการฝากลักษณะแบบไหนยังไงคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่ก็คงมีข้อสงสัยในใจเหมือนกันวันนี้ได้พี่บางชายมาตอบคำถามแล้วนะคะงั้นขอแยกสอบถามพี่บางชายเลยค่ะว่าบัญชีเงินรับฝากอันฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์เนี่ยมันเป็นบัญชีลักษณะแบบไหนยังไงแล้วมันเป็นข้อบังคับว่าจะต้องพี่น้องมุสลิมเท่านั้นใช้บริการได้หรือไทยพุทธใช้บริการได้ด้วยคะเชิญค่ะ
2: ครับต้องขอขอบคุณคำสำหรับคำถามนี้นะครับเงินรับฝากอันฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยครับเป็นเงินที่ธนาคารอิสลามหรือไอแบงก์ออกมาให้บริการสำหรับพี่น้องมุสลิมที่ต้องการออมเงินเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือสำหรับคนที่อยากจะไปทำพิธีอุมเราะห์นะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งในการเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
1: ค่ะ
2: ทำให้ต้องใช้เวลาในการออมเงินสำหรับบางท่านก็หลายเป็นหลายๆวันนะครับเป็นหลายๆปีอยู
1: ่ค่ะ
2: กว่าจะได้เดินทางไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์นะครับซึ่งบัญชีจะเป็นบัญชีเป็นแคมเปญพิเศษที่ธนาคารอิสลามออกมาโดยลูกค้าที่ฝากเงินจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และพิธีอุมเราะห์ฟรีทำให้พี่น้องมุสลิมที่ต้องฝากเงินในบัญชีนี้มีโอกาสที่จะได้รับไปทำฮัจญ์เร็วขึ้นนะครับ
1: การประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเขาทำที่ไหนคะ
2: การประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยไปทำที่นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ
1: อ๋อซาอุดีอาระเบียก็พอรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งอยู่ที่สำนักงานคปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: ค
1: แล้วก็พี่เป็นอิสลามเป็นมุสลิมเหมือนกัน
2: ครับ
1: ค่ะเขาไปเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: สองเดือน
2: ไปประมาณ45วันครับถ้าไปทำฮัจญ
1: ์ใช่ค่ะเพราะว่าพี่เขายังส่งรูปมาให้กระเพาดูอยู่เลยนะคะก็เหมือนกับว่าต้องขอลางานเพื่อไปประกอบพิธีนี้โดยเฉพาะเลยอ๋อ
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันสูงนะคะ
2: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นในส่วนของเงินฝาก

0: อันฮัดและอุมาเราะเนี่ยก็ได้เฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับได้เฉพาะพี่น้องมุสลิมครับ
0: ค่ะและในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่จะมาฝากเนี่ยค่ะจะต้องแบบเริ่มต้นในการออมเท่าไหร่อะไรยังไงต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: ครับผมในคุณสมบัติของผู้ที่จะเปิดบัญชีฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับเป็นเงินฝากนี้เรากำหนดเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่ารางวัลที่เราจะมอบให้เป็นแพ็คเกจการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งจะเดินทางได้เฉพาะพี่น้องมุสลิมเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ครับในส่วนพี่น้องต่างศาสนิกหากสนใจจะใช้บริการทางการเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยของธนาคารอิสลามสามารถเลือกใช้บริการประเภทอื่นได้ทั้งที่เป็นเงินฝากและสินเชื่อและบริการตะกาฟุนอื่นๆนะครับ
0: ค่ะขยายความบริการตะกาฟุ้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่บางชัยคะ
1: ครับตะกาฟุ้นก็เปรียบเทียบก็คล้ายๆกับประกันประกันชีวิตประกันภัยครับแต่ว่าตะกาฟุ้นของเราเนี่ยเราปราศจากดอกเบี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตะกาฟุ้นนี่เป็นเราสมาชิกร่วมทุนสมทบครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งเป็นกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือสมาชิก
0: ค่ะ
1: ด้วยกัน
0: ค่ะ
2: อันนี้ขอเสริมนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ก็คือตะกาฟุ้นของที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอ่ะค่ะมันความแตกต่างมันก็จะแตกต่างจากประกันทั่วไปแต่ตะกาฟุ้นของธนาคารอิสลามเนี่ยค่ะจะเป็นการที่ว่าคนที่สมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุ้นเราก็จะแบ่งเงินสมมติว่าเขาสมัครว่าเป็นสมาชิกฟุ้นเนี่ยค่ะก็จะธนาคารนะคะก็จะมีการแบ่งเงินเป็นกองนึงก็คือไว้สำหรับช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนอีกกองนึงก็นำเงินไปลงทุนตามหลักศาสนานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุ้นก็หมายถึงว่าถ้าเราได้รับความเดือดร้อนเราเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะเอาเงินกองที่เราไว้สำหรับเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือเนี่ยค่ะมาให้กำหนับคนที่เกิดเหตุนะคะส่วนที่เรานำไปลงทุนเราก็จะมีการตะกาฟุ้นที่ได้รับผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมาเป็นสมาชิกตะกาฟุ้นค่ะจะมีเราแบ่งเป็นกองกองหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: มันก็เลยต่างจากตะกาฟุ้นทั่วไปที่เขากำหนดชัดเจนว่าลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรอะไรยังไงแต่ของเราไม่ใช่เราจะแบ่งชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เงินที่สมาชิกลงทุนมาเราก็ต้องเอาไปลงทุนตามที่ถูกต้องตามหลักศาสนาเท่านั้นเราไม่สามารถเอาเงินที่สมาชิกลงทุนกับเราเนี่ยค่ะมาใช้ผิดหลักศาสนาได
0: ้ค่ะค่ะถ้าอย่างนี้สำหรับพี่น้องมุสลิมที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจก็ขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยง่ายๆเลยใช่ไหมคะสามารถเข้าไปที่ไอแบงค์แล้วก็ไปแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเปิดบัญชีอันฮัจญ์แล้วก็อุมเราะ
2: ห์ใช่ค่ะ
0: ค่ะต้องใช้เอกสารอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: แค่เพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อบัตรประชาชนใบเดียวได้แล้วพี่บางชายคะในไหนพี่บางชายก็มาเยือนนสมทแล้ววันนี้พี่น้องมุสลิมอาจจะฟังอยู่หลายพื้นที่นะคะขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมเป็นภาษามุสลิมหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับผม
0: เชิญค่ะ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติตลอดจนความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแต่ท่านผู้ฟัง SM 102 MHz นะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะมาถึงเรื่องของการเปิดบัญชีกันบ้างค่ะสอบถามพี่วิภาวีนะคะจากสาขาชลเกษมค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะในส่วนของการออมในบัญชีอันฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์เนี่ยค่ะจะแตกต่างกับการออมเงินในบัญชีอื่นๆยังไงนะให้พี่วิภาวีได้ขยายสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็การเปิดบัญชีเนี่ยจะต้องเริ่มต้นเปิดบัญชีที่เท่าไหร่เชิญค่ะ
3: โอเคค่ะค่ะการเปิดบัญชีประเภทฮัจญ์และอุมเราะห์นะคะก็จะพิเศษตรงที่ว่านอกจากจะได้รับผลตอบแทนนะคะจากการฝากเงินแล้วนะคะผู้ฝากเนี่ยค่ะยังได้รับสิทธิ์นะคะลุ้นรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นะคะณประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ย

0: ีนี้มีรางวัลถึง53รางวัลเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ย22รางวัลรางวัลละ 280,000 บาทนะคะค่ะและแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นะคะจำนวน31รางวัลค่ะรางวัลละ 95,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งรวมรางวัลในปีนี้นะคะทั้งสิ้นอยู่ที่9,150,000 บาทเลยทีเดียวค่ะค่ะก็เงื่อนไขง่ายๆนะคะเพียงแค่ลูกค้าเปิดบัญชีขั้นต้นนะคะ500บาทนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกค้ามีเงินในบัญชี 2,000 บาท
1: ค่ะ
0: ครบ3เดือนนั่นคือท่านจะได้รับแล้ว1สิทธิ
1: ์
0: ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะน้องกระเพราก็คือว่าสมมุตินะคะลูกค้าฝากเงิน 2,000 โดยไม่ได้มีการถอนแล้วก็ฝากเพิ่มเลยนะคะระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยลูกค้าได้รับไปแล้ว4สิทธิ์ที่จะลุ้นนะคะค
1: ่
0: ะก็คือทุกๆ3เดือนเฉลี่ยทุกๆ3เดือน
1: ถ้ามีเงิน 2,000 ได้1สิทธ
0: ิ์ใช่ทุกๆ 2,000 ครบ3เดือนได้1สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: อ๋
1: อเพราะฉะนั้นใครที่มีบัญชีเงินฝากเยอะก็จะได้สิทธิ์เยอะตามจำนวน
0: ใช่เลยค่ะ
1: นะคะ
0: ได้รับสิทธิ์เต็มที่เลยแล้วก็บัญชีนี้ก็นอกจากว่าเราฝากแล้วนะคะยังมีสภาพคล่องตรงที่ว่าถ้าลูกค้ามีความจำเป็นนะคะสามารถถอนเงินได้เดือนนึงไม่เกิน1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเป็นบัญชีที่เราเนี่ยตั้งใจไว้ละเพราะฉะนั้นการถอนเราอาจจะจํากัดนิดนึงนะคะว่าจํากัดได้เดือนละ1ครั้ง
1: ถอนมาใช้ได้เดือนละ1ครั้งโดยที่เราไม่เสียสิทธิ
0: ์สิทธิ์ก็จะลดลงตามก็คือจะดูเงินคงเหลืออ
1: ๋อดูเงินคงเหลือแต่จะไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะนะเพราะว่าบางทีเอาอาจจะแบบมีอะไรภาระที่มันฉุกเฉินเข้ามาจริงๆ
0: ใช่แล้วใช่
1: แต่สิทธิ์เราก็ยังอยากจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีจังเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะยังเพิ่มเติมนิดนึงด้วยค่ะในกรณีที่ผู้ที่ฝากแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะคะปุ๊บเกิดมีเหตุฉุกเฉินนะคะในรางวัลเนี่ยไม่ได้ไปก็สามารถที่จะโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะก็คือ
1: เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้
0: ใช่ค่ะค่ะก็จะโอนสิทธิ์ให้ทายาท
1: โอนสิทธิ์
0: หรือว่า
1: คนอื่นได
0: ้คนอื่นได้นะคะค่ะ
1: ค่ะไม่ได้จำเพาะเจาะจงไม่ได้ระบุชื
0: ่อค่ะ
1: ประมาณนี้เลยนะคะแล้วระยะเวลาในการเข้าร่วมการออมประเภทนี้ระยะเวลาเป็นยังไงคะถึงจะได้ลุ้นรับรางวัลเนี้ยค่ะ
0: ค่ะก็เราจะจับรางวัลจับสลากกันนะคะปีนี้ค่ะวันที่29ธันวาคมนะคะ
1: ปลายปีเลย
0: แล้วก็ระยะเวลาที่ลูกค้าฝากเนี่ยก็จนถึง30พฤศจิกา69นี้ค่ะ
1: ค่ะก็คือตอนนี้สามารถเริ่มออมได้แล้ว
0: นับ1กันได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายน
0: ค่ะในการที่จะลุ้นรับสิทธิ์ที่ได้เอ่ยไว้ข้างต้นนะคะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่29ธันวาคมนะคะ2569ค่ะคุณฟางเพราะฉะนั้นยังมีเวลาให้ออมกันได้เยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะการออมเนี่ยก็ทำได้เหมือนกับธนาคารอื่นๆทั่วไปใช่ไหมคะไปฝากที่ธนาคารก็ได้
0: ใช่
1: หรือว่าตามตู้มีไหมคะ
0: ก็เบื้องต้นนะคะการเปิดบัญชีประเภทนี้ค่ะรบกวนมาเจอกันที่แบงก์สักครั้งนึงแล้วเราก็จะให้โหลดโมบายแอปพลิเคชันนะคะเมื่อลูกค้าสมมุตินะคะจะฝากเพิ่มแล้วเรามีบัญชีของต่างธนาคารลูกค้าก็สามารถโอนเข้ามาฝากเพิ่มได้นะคะแล้วก็สามารถเช็คยอดผ่านแอปพลิเคชันของ iBank ได้ซึ่งแอปพลิเคชันของเรานะคะจะอยู่ในแอปเป๋าตังค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ถ้าใครมีแอปเป๋าตังอยู่แล้วก็คือจะมีแอป iBank อยู่ในนั้น
0: ใช่บางทียังไม่รู้ตัวเลยลองคลิกเข้าไปดูนิดนึงว่า
1: จริงๆค่ะพี่วิภาวีค่ะ
0: ธนาคารอิสลามนะคะ
1: ก็เพราะมัวแต่คอยจ้องอยู่แต่กับคนละครึ่งอะค่ะ
0: ก็จะเห็นเราอยู่ในนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าส่วนใหญ่มี iBank หมดแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะครึ่งค่อนประเทศกันเลยทีเดียวยิ่งช่วงนี้ก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะ
1: เพียงแต่ไปเปิดบัญชีเข้าไปที่ธนาคารก่อนไปเยี่ยมที่ธนาคารกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะงั้นสุดท้ายนี้อยากจะสอบถามพี่ๆทั้ง3ท่านเลยนะคะว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องมุสลิมที่คิดกำลังจะวางแผนนะคะแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือว่าอุมเราะห์เนี่ยค่ะแต่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านการเงินนะคะเชิญค่ะเชิญพี่วิภาวีก่อนเลยค่ะ
0: ได้ค่ะก็ทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือคนที่จะต้องการที่จะ

0: วางแผนนะคะเพื่อจะในประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยค่ะเริ่มต้นเลยก็คือในเรื่องของความตั้งใจนะคะสำหรับพี่น้องมุสลิมนะคะเพียงแค่เราตั้งใจหรือบางทีเราจะเก็บตั้งไว้ในตุ่มในไหหรือว่าในใต้หมอนนะคะแล้วเราไหนๆเราตั้งใจอยู่แล้วถูกไหมคะเราเก็บเงินในลักษณะอื่นอยู่แล้วเนี่ยเราลองเอาเงินเนี่ยมาฝากนะคะที่ iBank นะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นเงินฝากฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยค่ะ1นอกจากว่าจะสนองความตั้งใจของเรานะคะที่เราตั้งใจกันอยู่และ2เนี่ยแบงค์ยังมีรางวัลนะคะในการจับสลากนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะได้ทั้งผลตอบแทนที่เราเอาเงินใต้หมอนมาฝากนะคะเราก็ยังมีโอกาสลุ้นรับสิทธิ์นะคะแพ็คเกจเดินทางไปพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวบางชายคะฝากอะไรเพิ่มเติมค่ะ
1: พี่ขอไปกันที่พี่สุกัญญาก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะได้ให้พี่บางชายพูดเป็นภาษาพี่น้องมุสลิมจะได้ฟังกันอีกเชิญพี่สุกัญญาค่ะ
2: ก็มีเงินฝากและอุมเราะห์ที่เราให้มีการหยิบฉลากไปทำพิธีฮัจญ์อะค่ะ
1: ค่ะ
2: คิดว่าพี่น้องมุสลิมทุกท่านมีความตั้งใจคือทุกท่านอะตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์สักครั้งหนึ่งแต่บางท่านอาจความพร้อมทางการเงินยังไม่พอยังไม่มีคือยังจะเก็บเงินไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าท่านเปลี่ยนที่เก็บจากท่านที่เก็บในธนาคารอื่นเดือนละ100 200 300เปลี่ยนมาเก็บที่ธนาคารอิสลามในบัญชีอันฮัจญ์และอุมเราะห์อันนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: อัลเลาะห์อาจจะให้ท่านไปทําฮัจญ์โดยที่ท่านไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยค่ะส่วนนี้ค่ะอัลเลาะห์อาจจะให้ท่านโดยธนาคารเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
1: ค่ะ
2: ท่านไม่ต้องเตรียมอะไรเลยท่านแค่เตรียมเสื้อผ้ากระเป๋าอย่างเดียวนะคะทุกอย่างธนาคารจัดการให้หมดเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจคิดว่าบางคนน่ะเนียดไว้นานแล้วว่ายังไม่ได้ไปทีแล้วก็เงินก็เก็บเอาไว้ยังไม่ฝาก
1: คือตั้งใจทุกปี
2: ใช่แ
1: ต่ก็ยังไม่ได้ไป
2: แต่ถ้าตั้งใจจริงๆเนียดเอาไว้แล้วว่าอยากจะไปทําฮัจญ์รวมรอบสักครั้งนึงในชีวิตท่านเปลี่ยนที่เก็บเงินมาไว้กับธนาคารอิสลามรับรองค่ะวันนึงอัลเลาะห์ต้องให้ท่านแน่นอนนะคะย
1: ัง
2: ไงก็ฝากพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะคะ
1: ค่ะ
2: มีความสะดวกหรือไม่สะดวกยังไงก็สามารถติดต่อหาเราได้ที่ธนาคารอิสลามได้ทุกสาขาค่ะ
1: ค่ะนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนะคะเป็นแขกของพระเจ้านี่พระเจ้าจะได้ให้พรกันเดี๋ยวก็ขออนุญาตก่อนที่จะไปที่พี่บางชายขอย้อนมาที่คำถามก่อนหน้านี้กันสักนิดนึงนะคะในส่วนของรางวัลที่บอกว่า280,000 บาท 22 รางวัลเนี่ยค่ะแล้วก็31รางวัลของพิธีอุมเราะห์เนี่ย 95,000 บาทเนี่ยเป็นรางวัลที่จะมีการจับภาพรวมของประเทศใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกสาขามารวมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะจับรางวัลในวันที่29
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเพราะฉะนั้นสาขาสุราษฎร์ธานีจะต้องได้บ้างละค่ะนะคะ
2: ได้นะคะ
0: ใช่
1: ค่ะสุราษฎร์ธาน
2: ีได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อมีทุกปีเลยใช่ไหมคะสำหรับการออมแบบนี้
2: คือแต่ละเราจับทุกปีค่ะแต่ว่าบางปีก็ได้จังหวัดอื่นก็มีได้ในจังหวัดสุราษฎร์ก็เคยมีลูกค้าที่ได้รางวัลนี
1: ้ค่ะ
0: โ
2: อ้นะคะแล้วบัญชีฮัจญ์และอุมเราะห์นอกจากได้รับรางวัลนะคะบางท่านฝากเงินไว้แต่ว่าไม่ท่านไม่ได้รับรางวัลจากธนาคาร
1: ค่ะ
2: แต่ท่านมีความประสงค์แจ้งความประสงค์เดินทางไปอะค่ะเราก็จะมีของชำร่วยเล็กๆน้อยๆให้กับท่านที่จะเดินทางไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: เป็นแม้ว่ามีเงินฝากในบัญชี60,000 บาทขึ้นไปนะคะเราก็จะมีของฝันเล็กๆน้อยๆให้ท่านนำไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอ้โหสิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าเยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็โอกาสดีๆน่าจะเป็นของชาวสุราษฎร์อีกแน่นอนค่ะพี่น้องชาวมุสลิมค่ะเพราะฉะนั้น อย่ารีรอนะคะในการที่จะเริ่มเก็บเงินแล้วก็ออมเงินตั้งแต่วันนี้นะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสเป็นแขกของพระเจ้าไปประกอบพิธีตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะคะมาถึงพี่บางชายค่ะพี่บางชายค่ะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมที่คิดกำลังจะวางแผนแล้วก็อยากจะไปประกอบนะคะพิธีฮัจญ์หรือว่าอุมเราะห์เนี่ยค่ะแต่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านการเงินมีอะไรอยากจะฝากเป็นพิเศษไหมคะ
3: ครับผมขอบคุณครับผมขอเรียนเชิญพี่น้องมุสลิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็บางครั้งเงินฝากอันฮัจญ์ของท่าน 2,000 บาทท่านก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสเป็นแขกของพระเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์นะครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งบางทีถ้าว่าอัลเลาะห์หยิบยกอัลเลาะห์ตักดีมาแล้วว่าท่านได้ไปทําฮัจญ
1: ์ค่ะ
3: ทีนี้ท่านก็สามารถที่จะไปได้เพียงเงินแค่ 2,000 บาทนะครับ

0: โอ้โหขออีกหนึ่งภาษาได้ไหมคะเอาแบบเมื่อกี้เลย
1: ครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนครับก็ขอฝากพี่น้องมุสลิมอีกครั้งนะครับว่าเมื่ออัลลอฮ์ตักดีอัลลอฮ์หยิบยกแล้วเนี่ยท่านจะได้ไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์อยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: วาลินยาเฟฟิกวันฮิดายะวัสลามเลกุมุรฮ์มุตุลลอฮ์บารุกาตุครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะอยู่ที่ความตั้งใจเลยนะคะถ้าท่านตั้งใจจริงๆที่จะมาออมเงินเพื่อที่จะไปประกอบพิธีเนี้ยก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านเลาะนะคะจะต้องแบบประทานพรให้อย่างแน่นอนนะคะรางวัลนี้ต้องอยู่สุราษฎร์ธานีค่ะปีนี้ต้องอยู่สุราษฎร์ธานีแน่นอนนะคะ
1: อินชาอัลเลาะห์ครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรไหมคะพี่สุกัญญามีไหมคะ
2: ในวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาให้ทางผู้ฟังนะคะได้รู้จักผลิตภัณฑ์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของธนาคารอิสลามที่พิเศษนะคะก็คือเงินฝากอันฮัจญ์และอุมเราะห์นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเหมือนที่พี่สุกัญญาแจ้งว่าเราเนี่ยมีทั้งเงินฝากสินเชื่อและตะกฟุนนะ
0: คะ
2: เงินฝากไฮไลท์ณตอนนี้นะคะที่สามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องมาธนาคารนะคะก็คือเป็นเงินฝาก e-saving นะคะผลตอบแทนนะคะเริ่มต้นที่ 2.2% ต่อปีเลยนะคะสำหรับผู้ฝากที่มีจำนวนเงินตั้งแต่1บาทจนถึง 20,000 นะ
0: คะ
2: ส่วนเกินที่ 20,000 ไปถึง 400,000 ก็ 1.55 นะคะส่วนนอกจากนั้นที่เกิน 400,000 ก็จะเป็น 0.5% ต่อปีนะคะอันนี้คือเป็นเงินฝากไฮไลท์นะตอนนี้ของ iBank นะ
0: คะ
2: ส่วนสินเชื่อค่ะน้องกระเพราเพิ่มนิดนึง
0: ได้ค่ะ
2: เราก็มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนะคะอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 1.53 นะคะรวมถึงซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านมือสองซื้อบ้านทั่วไปก็จะมีเริ่มต้นที่ 1.2% ต่อปีนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็จะมีอะไรดีๆนะคะเมื่อไหร่ที่เราได้รู้จักกันแล้วนะคะเราก็จะได้รู้จักกันอีกยาวเลยนะคะ
0: ค่ะในส่วนของช่องทางการติดต่อเนี่ยนอกจากที่ลูกค้าเข้าไปติดต่อที่ iBank ด้วยตนเองแล้วเนี่ยมีช่องทางอื่นไหมคะในการที่ลูกค้าจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะ
2: ของเรานะคะช่องทางก็จะเป็นในส่วนของถ้าเราอยากดูผลิตภัณฑ์ก่อนก็จะเป็น Facebook
0: ค่ะ
2: นะคะก็คีย์ Facebook คีย์ธนาคารอิสลาม Islamic Banking นะคะก็สามารถเข้าไปดูก่อนว่าม ี Facebook อะไรยังไงนะคะ2ก็คือเว็บไซต์ของ iBank นะ
0: คะ
2: www.ibank.co.th นะคะ
0: ค่ะ
2: 3ค่ะก็จะเป็นในส่วนของ LINE Official นะคะ LINE Official ก็คีย์ assign iBank ได้เลยนะ
0: คะ
2: ก็จะเห็น product ใน LINE Official ได้เลยหรือไม่สะดวกไม่มีสมาร์ทโฟนก็โทร1302นะคะตรงนี้จะเป็น call center นะคะ
0: ค่ะ1302นะคะแต่ถ้าอยู่สุราษฎร์ธานีก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตอนนี้มี2สาขาค่ะสาขาสุราษฎร์ธานีเน้นย้ำว่าอยู่ตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็สาขาชลเกษมนะคะอยู่ใกล้กับคลินิกคุณหมอปรารถนานั่นเองค่ะนะคะมีบริการเยอะแยะมากมายค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องชาวมุสลิมเท่านั้นนะคะพี่น้องไทยพุทธก็สามารถเข้าไปใช้บริการการอ้อมนะคะบริการสินเชื่อต่างๆได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงค่ะคุณสุกัญญากำจรชูวงผู้จัดการสำนักหนึ่งสาขาสุราษฎร์ธานีค่ะคุณวิภาวีเมฆสุวรรณผู้จัดการบริหารสาขาชลเกษมและพี่บางชายคุณวิโรจน์เสมอภพจากสาขาชลเกษมจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานีขอบพระคุณทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: HD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ย้อนรอยอารยธรรม
2: สู่ความรุ่งเรือง
1: ดินแดนแห่งศรัทธา
2: ศิลปะ
1: และเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยแล้วพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
3: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมง

0: งานจากพี่อ้อยกระท้อนนะคะนึกเสียว่าสงสารสวัสดีน้องเต้ด้วยจ้าแอบเห็นข้อความเพิ่งจะเข้ามานะคะพี่สมยศด้วยพี่อ้อยด้วยสวัสดีค่ะนะสุดที่จะไขว่คว้านะเปิดไปให้แล้วนะคะเพลงนี้พี่เจมด้วยนะคะสวัสดีค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวกระเพราขอบคุณสำหรับเชฟรอนค่ะเชฟรอนนะเราเป็นพันธมิตรกับพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีแล้วค่ะเราร่วมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้นะคะเราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พื้นที่ไหนฝนยังมีโปรยปรายมีไหมคะ ยังมีใช่ไหมตอนนี้สภาพอากาศก็มัวๆอยู่นะคะในบ้านดอนเองนะแถวสถานีเองก็ยังมัวๆอยู่กับมีฝนโปรยปรายลงมานิดหน่อยนะคะไม่ได้ตกหนักค่ะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังใช้รถใช้ถนนกันอยู่ตอนนี้ถนนลื่นนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะถึงช้าแต่ถึงชัวร์ดีกว่านะคะและรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะก็ยังคงมีประกาศเตือนฝนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่20นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าอุตุจะมีการประกาศเตือนอีกหรือเปล่าค่ะในส่วนของวันนี้เวลาก็จะหมดแล้วอ่ะเวลาก็จะหมดแล้วอ่ะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมาที่อัปเดตข่าวกันสักนิดนึงค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาวันอาภากรในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นที่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ปากน้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระบรมขออภัยค่ะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือหลายท่านรู้จักว่าวันอาภากรประจำปี2569ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะในส่วนของปีนี้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่103ค่ะซึ่งพระองค์เป็นที่เคารพของทหารเรือไทยและปวงชนชาวไทยในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานและพัฒนากิจการกองทัพเรือไทยทรงได้รับสมัญญาเป็นองค์บิดาแห่งกองทัพเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เป็นพระราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคม2423เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่1ในเจ้าจอมมารดาโหมดธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์หรือว่าวรบุญนาคค่ะผู้บัญชาการทหารเรือ

เรือวังหลวงทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษทรงมีจุดประสงค์แรงกล้านะคะที่จะฝึกให้ทหารเรือไทยเนี่ยสามารถเดินเรือทางทะเลได้อย่างชาวต่างชาติค่ะและสามารถรบทางเรือได้ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการทหารเรือแล้ว

0: ปกครองในเรือรบก็คือแบ่งให้นักเรียนชั้นสูงบังคับบัญชาชั้นรองลงมาทั้งนี้ค่ะได้ส่งจัดเพิ่มวิชาสำคัญสำหรับชาวเรือขึ้นนะคะเพื่อให้สำเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้ค่ะได้แก่การเดินเรือดาราศาสตร์ตรีโกณมิติอุทกศาสตร์เลขาคณิตพืชคณิตนะคะนอกจากนี้ค่ะพระองค์ท่านยังมีพระปรีชาทางด้านการแพทย์ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังแล้วก็ใช้เวลาหลังทรงเกษียณเสด็จไปรักษาโรคแก่ประชาชนด้วยพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนจีนนะคะจนกระทั่งชาวจีนย่านสำเพ็งเนี่ยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเรียกพระองค์ท่านว่าเตี่ยนะคะหรือว่าพ่อนั่นเองค่ะซึ่งต่อมานะคะทางทหารเรือก็ได้เรียกพระองค์ท่านว่าเสด็จเตี่ยซึ่งคนไข้ชาวไทยก็มักจะเรียกพระองค์ว่าหมอพรค่ะเมื่อพระองค์สิริพระชันษาได้42ปีก็ทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดสายรีปากน้ำเมืองชุมพรเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466ค่ะนะคะกระเพาเองก็มีโอกาสนะคะได้ไปกราบขอพรเสด็จเตี่ยนะคะกรมหลวงชุมพรที่ปากน้ำหลังสวนนะคะมีโอกาสได้ไปทั้งสองที่เลยค่ะทั้งที่มีเรือหลวงจำลองด้วยนะคะแล้วก็ไปที่หาดสายรีด้วยค่ะก็มีโอกาสได้ไปทั้งสองที่แล้วนะคะบรรยากาศสวยงามค่ะแล้วก็มีผู้คนที่เคารพท่านนะคะไปกราบไหว้ไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะเขามีความเชื่อกันว่าถ้าใครที่เป็นลูกหลานชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนนะคะก่อนไปก็ต้องมาขอพรจากท่านหลังจากที่กลับมาก็ต้องกลับมาบอกกล่าวแล้วก็ขอพรจากท่านเช่นเดียวกันนะคะสุราษฎร์ธานีของเราก็อยู่ที่ปากน้ำตาปีค่ะมีโอกาสก็สามารถไปขอพรนะคะจากท่านได้เช่นเดียวกัน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เวลาหมดแล้วค่ะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการชั่วโมงหน้าพบกับน้องสายหมอกนะคะเจอกับกระเพราได้ใหม่ในรายการสดๆพรุ่งนี้ส่วนช่วงเวลา 17:00 น.กับรายการก่อนตะวันลายยังมีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-445-444
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลขอครม.ครม.ข้อ16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่ง Work From Home 3วันบรรเทาจราจรช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หน่วยงานหัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทางนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลก

0: และนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมช่างเครื่องรถไฟให้การประเมินประสิทธิภาพพขร.ขณะปฏิบัติหน้าที่มีแค่ 60% ก่อนชนรถเมย์ผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิช่างเครื่องรถไฟในขบวนเกิดเหตุชนรถเมย์สาย206ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเจ้าตัวมองเห็นรถเมย์เป็นป้ายโฆษณาแต่เมื่อมาถึงประมาณ300เมตรจึงพบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่จึงได้แจ้งให้กับนายสยมพรพนักงานขับรถไฟจากนั้นนายสยมพรจึงลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตนได้ก้มลงเพื่อดึงเบรกฉุกเฉินในระยะทาง100เมตรเช่นกันแต่ไม่ทันการให้รถไฟพุ่งชนเข้ากับรถเมล์โดยจังหวะที่เกิดเหตุตนพร้อมพนักงานการรถไฟอีกหนึ่งคนที่อยู่บนรถไฟล้มลงก่อนที่ทั้งคู่จะกระโดดลงมาแต่นายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่บริเวณจุดคนขับและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงมานายสิริภูมิช่างเครื่องยังเปิดเผยอีกว่าในสถานีแหลมฉบังซึ่งเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารมาด้วยซึ่งปกติจะต้องนำติดตัวขึ้นมาจึงได้ยืมวิทยุสื่อสารของตนทำให้ตนไม่รู้ว่านายสยมพรคนขับรถไฟจะได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวรถจักรเสียงดังมากยอมรับว่าตลอดเส้นทางมีการพูดคุยกับนายสยมพรบ้างแต่การตอบโต้ของนายสยมพรบางครั้งก็นิ่งเฉยทำให้ตนประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60%สุชาติขอโทษนักข่าวหลังปะทะคารมระหว่างสัมภาษณ์ภายหลังจากที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการปะทะคารมกันก่อนจะเดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนายสุชาติได้ให้ทีมงานติดต่อประสานไปยังสื่อมวลชนคนดังกล่าวเพื่อขอโทษและพูดคุยทำความเข้าใจก่อนที่นายสุชาติจะเดินลงมาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีแม้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อไปหาผู้สื่อข่าวที่ปะทะคารมกันที่ห้องทำงานสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลทันทีที่มาถึงนายสุชาติได้ยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกับผู้สื่อข่าวคู่กรณีพร้อมบอกว่าขอโทษครับพี่และจับมือพร้อมกับนั่งลงพูดคุยเคลียร์ใจระบุว่าพร้อมน้อมรับคำแนะนำและขอโทษอีกครั้งอาจมองคนละมุมขณะที่ผู้สื่อข่าวคู่กรณีกล่าวว่าไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องเล็กน้อยก่อนที่นายสุชาติจะยกขึ้นมือไหว้อีกครั้งและยกมือไหว้ไปที่สื่อมวลชนก่อนจะบอกว่าขอโทษสื่อมวลชนทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอ Go Green
3: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเลนกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปานนาสายโทรศัพท์ขณะขับรถขับจีถ่ายขั้นนาง่วงนอนเครียดมึนเมาว่างควรน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

าวตะนุนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงมาบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะชั่วโมงแรกเรามาเจอกันค่ะในช่วงเพลงยอดฮิตนะคะเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงเพลงดีๆแบบนี้นะคะอยากฟังเพลงเพื่อชีวิตแนวไหนลูกทุ่งลูกกรุงนะคะเพลงเพื่อชีวิตเทศใต้อีสานอินดี้ได้หมดเลยชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์แนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรือว่าจะทักทายพูดคุยกันเข้ามาก็ได้ค่ะเบอร์โทรหลังไมค์นะคะเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังกันนิดนึงเบอร์โทรหลังไมค์ที่โทรผิดแล้วก็โทรกันบ่อยมากๆเลยนั่นก็คือเบอร์0774054444เบอร์นี้โทรผิดแต่ถ้าจะโทรขอเพลงสายหน้าไมค์นะคะก็เป็น0774054455ค่ะเลขข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข5นะเลขสุดท้ายเลยนะคะเป็น445นะคะคุณผู้ฟังถ้ากด444เนี่ยโทรไปหาเบอร์ออฟฟิศนะคะถ้า445เนี่ยจะได้คุยกับดีเจแล้วก็จะได้แนะนำบทเพลงเพราะๆกันด้วยค่ะอีกช่องทางนึงค่ะรับฟังได้แบบไม่สะดุดเลยแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะอยู่บนโลกรับฟังได้หมดเลยนั่นก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะคุณผู้ฟังเป็นแอปเดียวค่ะที่เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะแค่มีแอปดีๆแบบนี้ติดมือไว้ค่ะคุณผู้ฟังติดมือถือไว้นะเปิดได้หมดเลยอยู่ได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่รับฟังได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คือสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยค่ะและช่องทางยอดที่ของเรานั่นก็คือรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz นะคะคุณผู้ฟังรับฟังได้แล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ได้เห็นหน้าดีเจด้วยแล้วก็ได้พูดคุยกันด้วยนั่นก็คือผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะทักทายพูดคุยคอมเมนต์แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจค่ะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะทักทายนะคะคุณรับพีพัฒน์ด้วยค่ะ FC ที่น่ารักของเราขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะคุณอิสมาเอลนี่นะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เหยียดอนุพงศ์ทักทายนะคะชั่วโมงช่วง2ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยบ่าย2ถึง4

0: ยินนะคะรับฟังกันเป็นเพื่อนเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่านเห็นชื่อของคุณอิสมาเอลแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีเพลงที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่อานัทนะแต่งไว้นะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับการแบบชมสาวๆอิสลามสวยๆอะไรเงี้ยนึกขึ้นได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะนึกขึ้นได้เลยขึ้นมาในหัวแวบนึงเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทักทายเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายแบบนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: แต่ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องนะคะมาพูดคุยกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่นำมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องเผชิญอยู่ตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหน้าฝนฝนตกค่ะตกหนักเลยตกทุกวันไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ฟังโอ้ใช้ชีวิตลำบากมากๆเลยอ่ะสายหมอกเป็นคนนึงที่ชอบนะคะชอบความเป็นฝนความเป็นเรนนิ่งแบบเบาๆซับซ้อนแต่ว่าตกทุกวันแบบนี้ก็ไม่ค่อยชอบละรู้สึกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็ไม่ได้แบบเดินทางไปไหนมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าฝนตกมันก็แฉะไปหมดอ่ะนะบนพื้นบนอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหนียวๆตัวด้วยมันไม่เหมือนช่วงซัมเมอร์นะคะอากาศจะดีหน่อยอาจจะร้อนหน่อยแต่ก็ความเป็นอากาศอ่ะมันน่าจะดีกว่านะแล้วก็ช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยหลากหลายคนนะคะเจอกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีขับรถบ้างไปทำงานบ้างยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยโหเปียกหมดเลยนะต้องมีชุดกันฝนมีร่มกันฝนนะคะแล้วถ้าใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านอยู่บ้านตอนฝนตกแบบนี้แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการตากผ้าซักผ้าฝนตกก็จริงนะคะแต่เราต้องใช้ชีวิตทุกวันต้องอาบน้ำต้องแต่งตัวต้องใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้นำเคล็ดลับดีๆในการตากผ้ามาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับที่อยากเอามาแชร์นะคะเป็นทริคดีๆที่ลองทำแล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะคุณผู้ฟังมี5เคล็ดลับด้วยกันนะคะฝากเพราะว่าแม่บ้านเลยหรือว่าน้องๆหนูๆที่อยู่หอพักนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเปิดเทอมแล้วนะคะน้องๆหนูๆช่วงมัธยมประถมแล้วก็มหาลัยนะคะเริ่มเปิดเทอมแล้วสามารถนำทริคดีๆแบบนี้ไปใช้ได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังการตากผ้าแบบอาร์ตเชฟนะคะอาร์ตเชฟคือยังไงค่ะ how to ในการตากผ้าก็คือแขวนผ้าตัวที่ยาวที่สุดไว้ริมนะคะไว้ริมสุดเลยอะไรบ้างล่ะเช่นกางเกงยีนเดรสนะคะที่มันยาวที่สุดอะเอาไว้ริมสุดเลยและตัวที่สั้นที่สุดค่ะเอาไว้ระหว่างตรงกลางในการตากผ้าเวลาตากผ้านะคะชุดที่สั้นที่สุดก็คือเช่นชุดชั้นในถุงเท้าอะไรเงี้ยมันเป็นการแบบที่เขาบอกอยู่แล้วว่าตากแบบอาร์ตเชฟก็คือจากข้างนอกสู่ข้างในเป็นรูปร่างเป็นเชฟนะคะให้มันไล่ระดับมาจากสูงมาสั้นอะไรอย่างนะคะเป็นอาร์เชฟนะคะเขาบอกว่าการที่แขวนผ้าแบบนี้นะคะรีซอลของเขาเนี่ยก็ช่วยให้การแขวนผ้าเป็นรูป W ค่ะ W แบบคว่ำนะคะจะช่วยให้ลมเนี่ยหมุนเวียนผ่านทางช่องว่างตรงกลางได้ดีขึ้นและผ้าก็จะแห้งไวเท่าตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหอันนี้อิงหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะนำมาฝากกันต่อไปค่ะทริคในการเปิดพัดลมบวกกับกำแพงยังไงงงใช่ไหมทริคพัดลมกับกำแพงนะคะ how to ก็คืออย่าตากผ้าชิดกำแพงให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย1ฟุตนะคะแล้วก็ตั้งพัดลมเนี่ยเป่าขนานไปกับแนวผ้าเป่าขนานกับแนวผ้านะไม่ใช่แบบตรงข้ามแนวผ้าสมมติว่าถ้ามีเสื้ออยู่ข้างหน้าให้พัดลมก็อยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะคะคือให้มันเป็นขนานเป็นในรูปแบบขนานกันไปอ่ะนะคะและก็อาจจะมีทริคก็คือถ้าเปิดแอร์อยู่ก็ให้ตากในทิศทางที่ลมแอร์ตกใส่พอดีหรือว่าจะเป็นเปิดโหมดของแอร์ก็คือเป็นโหมดรายก็ได้นะคะโหมดรายที่คือแบบแห้งๆอ่ะนะคะแบบการเปิดโหมดรายของแอร์นี่คือช่วยเรื่องของความชื้นได้ด้วยนะคะเพราะบางทีอากาศข้างนอกมันเย็นอยู่แหละเราก็คือเปิดแอร์ของโหมดรายได้หรือว่าโหมดที่มันอยู่ตามรีโมทแอร์ที่เป็นรูปหยดน้ำนะคะเพื่อให้ดูดความชื้นในห้องของเราได้ดีเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะใช้ทริคผ้าขนหนูซับใช้ผ้าขนหนูซับผ้าบางทีเราตากผ้าแล้วมันก็ยังมีความชื้นตกอยู่มันไม่แห้งสักทีเพราะมันไม่มีแสงแดดใช่ไหมคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยซับได้นะ how to ก็คือก่อนจะตากเนี่ยให้วางผ้าที่เปียก บนผ้าขนหนูที่แห้งแล้วให้ม้วนแปะม้วนพร้อมๆกันม้วนเหมือนม้วนแบบโรอะค่ะม้วนเป็นก้อนๆอะม้วนแบบเหมือนขนมโรอะนะแล้วก็จะทำให้ผ้าขนหนูของเราเนี่ยช่วยดูดซับน้ำส่วนเกินออกได้

0: มากกว่าการปั่นแห้งปกติด้วยนะคะช่วยลดเวลาตักไปถึง 50% เลยค่ะคุณผู้ฟังและทริคสุดท้ายนะคะนำไปทำกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังตอนเย็นเนี้ยทำได้เลยนะทำได้ง่ายๆมากๆนั่นก็คือการกลับตะเข็บนะคะใช้ไม้แขวนแบบหนากลับตะเข็บยังไงนะคะฮาวทูก็คือการเอาด้านในออกมาข้างนอกก็คือเหมือนเสื้อเอากลับด้านนะคะคุณผู้ฟังในการตากและใช้ไม้แขวนที่หนาเนี่ยไม่ให้ผ้ามันติดกันแบบเนี้ยจะช่วยให้ผ้าของเราที่หนาที่สุดเนี่ยมาสัมผัสกับอากาศได้มากที่สุดและก็ลดกลิ่นอับนะคะมาตกบนตะเข็บได้ดีมากๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่กลิ่นอับของเสื้อผ้าจะอยู่ที่พวกตะเข็บรอยเย็บรอยต่อเช่นพวกคอปกบ้างอะไรเงี้ยนะคะพวกคอปกเสื้อแขนเสื้อที่เป็นปกอะไรเงี้ยช่วงตะเข็บอ่ะจะมีความชื้นเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแบบเนี้ยสามารถใช้ได้ค่ะคุณผู้ฟังเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะนำไปใช้กันค่ะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าชาวหอทุกคนเลยนะคะที่ตากผ้าแล้วไม่แห้งในตอนนี้และยังส่งกลิ่นอับกวนใจอีกด้วยค่ะลองนำวิธีนี้นะคะไปใช้ดูช่วยได้มากๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยนะจ๊ะทักทายเข้ามากันในชั่วโมงนี้

0: ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นำตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟไม่ติดไม่มีไฟในตัวเองไม่ใช่แล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสว่างของไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะคะเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุวันนี้สายหมอกมีสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะเป็นไฟสปอตไลท์นะคะที่สามารถติดตั้งเองอยู่ที่บ้านและได้ใช้งานได้แน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรหลอดไฟ LED แบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ใช้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ค่ะที่จุเลยนะคะให้มาแบบ 50,000 มิลลิแอมป์เลยค่ะโอ้โหใช้ได้แบบจุดๆไปเลยชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้นะคะและกันน้ำได้ในระดับ IP67 ค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะก็ไม่หวั่นเลยตัวเครื่องใช้งานได้ง่ายและสั่งการด้วยรีโมทด้วยค่ะคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อนะคะ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเพิ่มไปเลยค่ะ Mega Spotlight นะคะ1ชิ้นนะคะคุณผู้ฟังรับเพิ่มไปอีกด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะแถมฟรีโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบให้ด้วยนะคะอีก1อันทั้งหมดนี้ที่พูดมาค่ะคุณผู้ฟังจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและเข้าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: เออเพลงสนุกค่ะคุณฟังเด็กมุกล่อถ้าพูดภาษาใต้คุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าพูดภาษาใต้ก็แบบเด็กมุกล้อถ้าเด็กมุกล้อภาษากลางอาจจะดูงงๆอะไรคือมุกล้อนะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ เพลงเพราะๆค่ะเพลงนี้ออริจินัลพี่บ่าววีสยามนะคะพามาคัฟเวอร์ใหม่ค่ะร้องโดย Pox Big Eye แล้วก็พี่บอลวงกลมนะคะเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เป็นเพลงสนุกๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณหนุ่มอนามันด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้คือผู้ฟังคะมาพักพูดคุยกันค่ะชั่วโมงนี้นะคะมาพูดสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการคอนโทรลหน่อยละกันนะคะการคอนโทรลกับอันคอนโทรลสองอย่างเลยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจลดความกังวลให้กับตัวเรานะคะเป็นทริคง่ายๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะอะไรบ้างที่เราสามารถคอนโทรลได้ค่ะคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยนะคะที่มันอยู่กับตัวเราเลยนั่นก็คือการกระทำของตัวเรานั่นเองค่ะการกระทำของตัวเรานะคะเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลได้เราจะตื่น

0: ตอนไหนจะอาบน้ำจะกินอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนจะพูดยังไงสิ่งพวกเนี้ยเราควบคุมได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังการกระทำต่างๆนะคะนอกจากสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่เราเลือกได้อีกก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตการวางแผนชีวิตว่าเราจะเดินไปยังไงนะคะมีแพลนในชีวิตมีโกของเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและทัศนคติของเรานะคะเราสามารถควบคุมความคิดได้โฟกัสกับสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะคุณผู้ฟังและการดูแลสุขภาพของเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าเราอยากกินอะไรเราเลือกได้หมดเลยอยากกินของอร่อยอยากออกกำลังกายอยากดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้ซึ่งฟังดูง่ายใช่ไหมคะสิ่งพวกนี้เราทำได้หมดเลยและสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ล่ะมีอะไรบ้างสิ่งที่เกิดจากภายนอกปัจจัยภายนอกทั้งหมดเลยค่ะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยเราควบคุมมันไม่ได้เลยนะคะความคิดหรือว่าการกระทำของคนอื่นนะคะเราควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมการกระทำความคิดคำพูดของคนอื่นได้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนกันเช่นฝนตกสภาพอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังคะสิ่งเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นที่มาเปรียบเทียบให้เห็นกัน2อย่างเลยนะคะว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือสิ่งทั้งหมดที่มันอยู่จากตัวเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ถ้าเราควบคุมได้เราควบคุมได้นะคะเราต้องควบคุมมันให้ดีแล้วก็มีสติกันด้วยนะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังคนไหนที่ฟังอยู่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินที่ปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ออกดอกออกผลค่ะคุณผู้ฟังผลผลิตไม่ติดดอกไม่ออกใบไม่เขียวนะคะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ยังอยู่สภาพเหมือนเดิมไม่โตสักทีวันนี้สายหมอกมีดินเน่าค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินธรรมชาตินะคะเป็นสารปรับปรุงดินจากจุลินทรีย์ที่เข้มข้นมากๆนะคะใช้ได้ผลนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมกับน้ํา200-500ลิตรเนี่ยฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อดินเน่า2ขวดค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีดินปราบมัน1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะ

โทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อดินเน่าโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้

กำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาอยู่กันได้ใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนย้อนวานๆผ่านบทเพลงนะคะคิดถึงบทเพลงไหนคิดถึงช่วงเวลาไหนสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ได้ใหม่ชั่วโมงต่อไปค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลเอกนิติเผยมติครม.เห็นชอบไทยช่วยไทยพลัสวงเงินรวม 176,000 ล้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังร่วมกันแถลงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันด้วยแบ่งเป็น3เรื่องคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่จ่ายเดือนละ300บาทเพิ่มอีกเดือนละ700บาทรวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทมาตรการที่ช่วยคนชั้นกลางคนทำงานมนุษย์เงินเดือนที่เจอค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการต่อลมหายใจร้านค้ารายย่อยซึ่งทุกการใช้จ่ายไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ซื้อแต่เป็นการช่วยร้านค้ารายเล็กสำหรับแนวทางการลงทะเบียนจะเหมือนเดิมกับรอบที่ผ่านมาในส่วนของผู้ที่เคยลงทะเบียนจะมีการกดยืนยันอีกครั้งซึ่งระบบจะตอบรับทันทีในขณะที่คนใหม่จะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนโดยต้องรอ3วันเพื่อนำข้อมูลใหม่ไปตรวจสอบกับกรมการปกครองโดย 13.2 ล้านคนแรกเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มจากที่เคยได้300บาทเพิ่มอีก700บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ซึ่งจะมีเงิน 1,000 บาทในการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าส่วนกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปรัฐบาลช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการ60/40โดยจะได้เงินคนละ 1,000 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน30ล้านคนระยะเวลาในการใช้จ่าย4เดือนคือเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจลงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนชงรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่า

0: ประเทศรวมถึงยกเลิกประเทศที่มี1มากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันโดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆโดยนำไปใช้หลักเกณฑ์เดิมโดยมติดังกล่าวส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเทศใดโดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านทั้งนี้ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ30วันครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสำนักงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาท

0: ฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

หวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะคะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่จะพาทุกคนย้อนเวลานะคะไปฟังเพลงเพราะๆคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงกันในชั่วโมงนี้ค่ะทักทายทุกคนด้วยนะคะที่ยังรับฟังกันอยู่ตอนนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะชวนพูดคุยนะคะแนะนำบทเพลงแล้วก็ทักทายดีเจกันได้นะคะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะเน้นย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังโทรผิดอีกโทรผิดแล้วไปอยู่เบอร์ออฟฟิศอีกนะคะจะไม่ได้ฟังเพลงเพราะๆเลยนะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆเนี่ยมีข้อมูลนะคะข่าวสารมาชวนพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยเป็นการพูดคุยให้ฟังนะคะรีแลกซ์กันละกันนะไม่อยากจะเป็นข้อมูลที่มันซีเรียสมากนะคะอยากจะให้ทุกคนได้พูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดกันแชร์กันนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เราจะคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันนะคะพูดถึงเรื่องของวันๆต้องบอกเลยว่าในยุคสมัยใหม่ตอนนี้เรื่องเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคมนาคมการเมืองการปกครองหรือว่าทุกอย่างเลยที่มันอยู่ในสังคมตอนนี้ในคอมมิวนิเคชันที่มันเปลี่ยนไปมากๆนะคะคุณผู้ฟังคือมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนี่แหละสายหมอกเชื่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าสายหมอกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่าโหยหาความเก่าหรือว่าความแบบคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนโหยหาในที่นี้หมายถึงว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบสบายๆเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงที่ยังไม่มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกโซเชียลต่างๆที่มันมากมายเหมือนตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนนะคะตอนที่อยู่ช่วงประถมช่วงปฐมเนี่ยหลักๆเลยที่จะใช้ในการสื่อสารในการพูดคุยในการเสพข่าวสารก็คือทีวีทีวีอย่างเดียวเลยนะคะยังไม่มีพวกมือถืออาจจะมีแล้วแหละมือถือแต่อาจจะเป็นการใช้แค่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวยังไม่มีเรื่องของการสื่อสารแบบไร้พรมแดนหรือว่าเรื่องของการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มี Wi-Fi ยังไม่มีโซเชียลนะคะมีมือถือก็คือใช้แค่โทรเข้าโทรออกรับเบอร์โทรอะไรอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่มันใช้ชีวิตแบบ slow life ได้จริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนเลยที่อยากต้องการความแบบสบายๆแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าในโลกปัจจุบันพอมีสื่อโซเชียลเยอะมากๆการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแน่นอนมันดีมากๆในการพัฒนาบ้านเมืองการพัฒนาสังคมเนี่ยมันดีมากๆสำหรับการใช้นะคะเรื่องของธุรกิจต่างๆในการพัฒนาให้มันแบบเจริญก้าวหน้าแต่พอมองในอีกมุมนึงอ่ะบางทีเราเหนื่อยมากๆเนาะในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะคะอยากจะมีมุมเล็กๆหรือว่าอยากจะพักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆไม่อยากจะต้องมาเหนื่อยกับสังคมในปัจจุบันเยอะเกินไปนะคะคือโหยหาความสบายความชิลในยุคก่อนๆหน้านี้เนาะถ้าเมื่อก่อนนี่ก็คืออย่างการเล่นเกมเหมือนกันไม่มีเกมออนไลน์นะเป็นจอยเกมนะคะการซื้อเกมมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยการอ่านหนังสืออ่านหนังสือการ์ตูนถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนที่เป็นนิยายหรือว่าเป็นอะไรที่ชวนติดตามเช่นหนังสือโคนันอะไรอย่างเงี้ยร้านการ์ตูนสมัยก่อนก็จะมีขายแล้วราคาถูกมากนะคะย้อนกลับไปประมาณเราแบบปี2545อะไรอย่างเงี้ยยุคแบบ70-80ไปเลยอ่ะนะคะย้อนไปนานนิดนึงนะจะเป็นพวกการ์ตูนหนังสือตามร้านขายหนังสือแล้วถูกมากๆเล่มนึงอ่ะประมาณ10 บาท 20 บาท3 เล่ม 20หรือว่าราคา

0: เช่า10 บาทอะไรเงี้ยเป็นหนังสือประเภทการ์ตูนอะนะคะก็คือจะมีเหมือนกันนิยายอะไรเงี้ยเมื่อก่อนคือมันเป็นความรู้สึกที่หลากหลายคนอะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเมื่อก่อนอะมันดีมากๆเลยนะมันความรู้สึกที่ดีสบายชิลสโลว์ไลฟ์คือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆนะคะนั่นแหละมันเป็นความแบบโหยหาความคิดถึงวานคิดถึงอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความสบายใจอีกอย่างหนึ่งนะพอเราเอามาเปรียบเทียบเราเห็นสังคมปัจจุบันแล้วเนี่ยบางคนคืออยากแบบอยากหายไปเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นรุ่นของคุณตาคุณยายนะคะคุณทวดถ้าเขาอยู่มาแบบหลายปีแล้วหลายแบบทศวรรษแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเลยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากมันต่างกันมากๆเลยบนสายหมอกอ่ะชอบไปถามคุณยายชอบไปเล่นกับเมทัลวาเรกอนยุคปั่นเครือได้วันนี้ให้แกเล่าให้ฟังเนี่ยคุณยายก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยการทำอาหารอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันซึ่งมันเป็นเสน่ห์แล้วมันก็เป็นความคิดถึงจริงๆค่ะที่พอเราได้ฟังเขาเล่าให้ฟังเฮ้ยมันแบบนั้นมีเมื่อก่อนมีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะชอบแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันสามารถอะแดปมาปรับเปลี่ยนได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไทยเรานะคะหรือว่าคนปัจจุบันทุกคนเลยน่าจะใช้ชีวิตได้มีความสุขมากกว่านี้แล้วมันจะไม่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าการคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะลดน้อยลงมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาแชร์นะคะโทรมาก็ได้นะโทรมาหน้าใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะเปิดรับสายหน้าใหม่ละ เป็นการพูดคุยกันเป็นการแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยสมัยก่อนย้อนไปเรามีอะไรที่ประทับใจบ้างนะคะในชั่วโมงนี้นะบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราสามารถย้อนวานนะคะผ่านช่วงเวลาดีๆแบบนี้คิดถึงช่วงวานที่เราอยากจะมาแชร์ร่วมกันค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทุกวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนมีภารกิจออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีเด็กตัวเล็กๆลูกๆหลานๆอยู่กันด้วยจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายมอเขาเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะนี่คือกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องจะมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือและคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะหมดแค่นี้หรอคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถดูได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะจะซื้อไว้ในบ้านนะคะติดไว้ในบ้านสบายๆชิวๆติดไว้นอกบ้านตัวเครื่องก็สามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 แม้จะติดไว้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30วันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: ลดพลังงานช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกัน

0: ดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยนะคะเก็บตะวันจากอิทธิพลางกูลคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีพี่เอ็นอนุพงศ์บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ใช้เหมือนกันแต่พี่ใช้Samsung เออนะคะพี่ Samsung สีโนเกียใช่มั้ยช่วงนั้นพี่ใหญ่บอกว่าทันโนเกียรุ่น3310 3315นะคะเป็นเครื่องแรกเลยที่ใช้โอ้โหซายบอกก็ทันตอนนั้นถ้าจะเอาของคุณพ่อมาเล่นของแม่จำไม่ได้อะถ้าจะเอาของใครสักคนมาเล่นนะคะมันจะเป็นรุ่นที่แบบว่ามีเกมที่คล้ายๆกับเกมในอวกาศอ่ะเออที่กดปุ่มต่อเครื่องเล่นอะไรเงี้ยมันนะเมื่อก่อนมีแค่หน้าจอเล็กๆแค่นั้นอะเล่นแค่เกมเป็นเกมออฟไลน์ด้วยนะคะไม่ใช่เกมออนไลน์ อยู่แค่ในมือถือหน้าจอเล็กมากแล้วก็สนุกแล้วเป็นความสนุกที่เล่นสมัยก่อนถ้าเคยทันโนเกียรุ่นนั้นเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคุณผู้ฟังเนี่ยไม่เด็กแล้วนะคะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทคราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังติดต่อสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร084-376-8362ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมมันพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้นค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิม 9:00 น.ถึง 10:00 น.เข้ามาทักทายพูดคุยแวะมาให้กำลังใจกันได้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินสั่งการครม.เศรษฐกิจรับข้อเสนอเอกชนไปขับเคลื่อนรายงานผลเป็นระยะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงแปลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้เพื่อนักธุรกิจแต่หากภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบติดตามได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนออย่างไรภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมกรอพร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการ4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลด้านการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านการลุกผุดศักดิ์การอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการส่วนการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีมอบหมายในประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปประสานงานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยืนยันในเวทีพูดคุยว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากศิริศักดิ์พร้อมพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเลื่อนลงจังหวัดชายแดนติดภารกิจเร่งด่วนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงจากตึกบัญชาการ1หลังการประชุมครม.พร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกล่าวถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเลื่อนออกไปก่อนสาเหตุที่เลื่อนออกจากวันนี้เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่จะลงไปดูการทำงานของสอบต.ว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งยอมรับว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมซึ่งตามนโยบายต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญอยากให้มีการบูรณาการการทำงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนายเสียศักดิ์ยังระบุว่าขณะนี้ฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยมีการยกเลิก MOU 2544และจะมีการพูดคุยภายใต้กฎหมายอันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982ว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรพร้อมทั้งยอมรับว่าในเร็วๆนี้จะมีการเสนอคณะรัฐ

0: ตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ภายหลังจากที่ได้พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มาเป็นประธานตราดเร่งจับปลาหมอคางดำหลังพบหลายร้อยตัวในพื้นที่บ้านแหลมกลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดรายงานว่านางสาวหฤทัยเห่งประถมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราดผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่หมู่2บ้านแหลมกลัดตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดเพื่อจับปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้ำของชุมชนโดยเบื้องต้นคาดว่ามีจำนวนหลายร้อยตัวรายงานพบปลาหมอคางดำในจังหวัดตราดทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจจะถูกรุกรานและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำท้องถิ่นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดเคยมีประวัติการพบปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้ามาแหล่งน้ำธรรมชาติบ้างแล้วแต่ในขณะนั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทั่งล่าสุดทางอบต.แหลมกลัดได้รับแจ้งจากชาวบ้านและระดมกำลังเข้าไปจับปลาที่พบรวมกันอยู่จำนวนหลายร้อยตัวในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้จากฐานข้อมูลติดตามสถานการณ์ของกรมประมงล่าสุดเมื่อวันที่23เมษายน2569ได้จำแนกพื้นที่ระบาดในประเทศไทยออกเป็นระดับต่างๆดังนี้พื้นที่ระบาดชุกชุมมาก9จังหวัดได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทรานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีสุราษฎร์ธานีและสงขลาพื้นที่ระบาดระดับปานกลาง8จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ปราจีนบุรีพัทลุงและปัตตานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
8: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: พอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้น

0: ้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่

0: อร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: M-Card Radio Network

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสิริพงษ์เผยยอดเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละกว่า2ล้านแจงใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟจะไม่นำมาพิจารณาโทษนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการดำเนินการตรวจสอบคดีรถไฟชนรถประจำทางว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งดำเนินการสอบสวนและชี้แจงให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยเนื่องจากในแต่ละวันจะมีหลักฐานพยานใหม่ๆรวมถึงคำถามจากสังคมเข้ามาเรื่อยๆทางกระทรวงจึงต้องเร่งตอบคำถามให้ได้ว่าพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับหรือไม่รวมถึงการที่คนขับเสพยาเสพติดเกิดจากความบกพร่องของส่วนใดนายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วคาดว่าจะสรุปผลการสอบภายในวันนี้และจะรายงานผลมายังกระทรวงได้ในวันพรุ่งนี้ในส่วนของเงินเยียวยาจำเป็นต้องได้รับปฏิจากคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าไม่ต้องผ่านการพิจารณาของครม.เนื่องจากเงินเยียวยาจะเป็นในส่วนของกระทรวงที่จะดำเนินการเองมีของขสมกและการรถไฟที่จะนำเงินจากกองทุนต่างๆมารวมกันตอนนี้ตัวเลขคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทสำหรับการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟออกแถลงการโต้กลมรางเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถไฟนายสิริพงษ์ชี้แจงว่าการออกใบอนุญาตตามกฎหมายใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาและมีเวลา120วันในช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นการสอบสวนคดีนี้จะไม่นำเรื่องของใบอนุญาตที่ออกจากกลมรางมามีส่วนในการพิจารณาโทษผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดใจหลังนั่ง F-16 สัมผัสงานจริงนักรบทางอากาศลั่นมั่นใจศักยภาพทอ 1,000% ในการปกป้องน่านฟ้าไทยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยพลังร่วมทำการบินเครื่อง F-16 ว่าการขึ้นบินกับเครื่อง F-16 ทำให้รู้สึกและเข้าใจว่านักรบทางอากาศหรือนักบินไม่ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ง่ายถือเป็นการทำงานที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งความพร้อมของผู้ที่ปฏิบัติการทางอากาศต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจความรู้ทักษะความชำนาญโดยเฉพาะเรื่องร่างกายนักบินและเครื่องบินให้ขึ้นไปทำงานบนอากาศแล้วยังต้องมีผู้ปฏิบัติงานในภาคพื้นคอยสนับสนุนทำให้อากาศยานพร้อมปฏิบัติงานโดยเฉพาะการควบคุมการแจ้งข้อมูลและการประสานงานได้ฟังวิทยุระหว่างการขึ้นบินทุกภาคส่วนทั้งหมู่บิน F-16 หมู่บิน T-50TS หน่วยงานจราจรทางอากาศล้วนทำงานประสานงานให้ข้อมูลเป็นระบบซึ่งหมายความว่ากองทัพอากาศไม่ได้มีเฉพาะนักบินแต่ต้องทำงานเป็นระบบทำงานอย่างมืออาชีพเมื่อถามถึงความมั่นใจต่อกองทัพอากาศในการปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของไทยพลเอกอุกฤษกล่าวว่า 1,000% และถ้าได้สังเกตวิถีคิดและพัฒนาของกองทัพอากาศที่ไม่ได้หยุดแค่ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้งานในกองทัพอากาศดังนั้นขอให้มั่นใจสำหรับตนแล้วให้ 1,000%ครม.ไม่ได้ฟันธงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแค่รับทราบไม่ได้เป็นประเด็นหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าเป็นที่รับทราบแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหารือกันในที่ประชุมครม.เป็นที่ทราบ

0: ดีว่าการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้มีความจำเป็นหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่นางสาวฤชดาต้องให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ลองพิจารณาดูและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นลองพิจารณาดูว่าจะทำอะไรต่อไปและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่แต่ถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นวันนี้ในที่ประชุมก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
12: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
13: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุก

0: รุณเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก่อนตะวันลา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรมานะ1ชั่วโมงตรงนี้จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาโอบกอดคุณทุกความรู้สึกให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านกันนะคะติดตามรับฟังค่ะกับรายการก่อนตะวันลาได้ผ่านทางวิทยุสมท102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชันMCOT Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้แล้วบันเทิงทุกที่ที่คุณไปนะคะสามารถติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยง่ายๆค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือนะคะช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้โปรซัมเมอร์ค่ะมีมาฝากนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0774054444ค่ะหรือจะเป็นช่องทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสียงเพลงเพราะๆนะคะจะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกแน่นอนทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเอากลับบ้านค่ะระหว่างทางขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเวลาก็คิดเมนูไปด้วยค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะทำอะไรกินกับครอบครัวดีนะหรือว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีหรือจะแวะออกกำลังกายก่อนนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะ

ุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 060 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพรช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีอย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆสำหรับวันนี้หยิบในเรื่องของเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะไม่อยากแก่ต้องพึ่ง5อชะลอไหวนะคะ5อมีอะไรบ้างฟังทางนี้กันเลยค่ะอที่1นะคะก็คืออาหารนั่นเองอาหารดีคู่สุขภาพค่ะอที่2อยู่แบบธรรมชาติอที่3นะคะออกกำลังกายอที่4แอนตี้ความแก่ค่ะแล้วก็อที่5อ่อนเยาว์ด้วยฮอร์โมนนะคะสามารถหยิบไปใช้ได้นะคะเคล็ดลับ5อชะลอวัยค่ะช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆ

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเดินทางกลับถึงบ้านกันแล้วยังคะบ้านใครอยู่ไกลบ้างเอ่ยรถติดไหมคะอย่าหงุดหงิดใจนะคะขับรถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนเลยค่ะแต่หลายคนก็อาจจะมีจุดหมายปลายทางที่อื่นนะคะอาจจะไปธุระปะปังที่อื่นหรืออาจจะแวะไปเดินเล่นชิลๆนะคะก่อนกลับบ้านหรืออาจจะแวะไปจ่ายตลาดค่ะซื้อของอร่อยๆกินก่อนกลับบ้านนะคะขอให้ทุกช่วงเวลาของทุกคนค่ะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะกลับเข้าบ้านไปพักผ่อนให้เต็มที่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีตื่นเช้าขึ้นมาค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นยิ้มรับวันใหม่นะคะด้วยพลังงานบวกกันทุกคนค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการตะวันลาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแต่ละวันไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่กระเพาะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาไม่เคยยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจของคนเรานะคะหัวใจของคนเรายิ่งใหญ่เสมอยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการก่อนตะวันลาช่วงเวลาดีๆก่อนที่ตะวันจะลับขอบฟ้ากลับมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ก็พอต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077

0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มMCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมา

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
3: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันเย็นวันอังคารนะครับวันนี้มีประชุมครม.ก็มีผลการประชุมหลายเรื่องนะครับที่เป็นความคืบหน้าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัส

0: ก็สรุปว่าเดินหน้าแน่นอนแล้วนะครับผ่านครม.เรียบร้อยแล้วคุณเอกนิติก็บอกว่าจะใช้เม็ดเงินในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็170,000กว่าล้านนะ 1.75 แสนล้าน
1: นะไม่ถึง200,000
0: ไม่ถึง200,000เพราะเดี๋ยวจะต้องแบ่งไปให้กระทรวงเกษตรเขา
1: คือปุ๋ย
0: อะไรปุ๋ยคนละครึ่งอะไรกันโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแต่ว่าก็ปุ๋ยคนละครึ่งก็ไม่ถึง10,000,000นะครับเห็นว่าประมาณ 6-7,000 ล
1: ้
0: าน
1: ค่ะ
0: ก็ยังคงจะมีส่วนอื่นๆอีกเพราะว่ากู้ตุนเอาไว้ใน200,000ล้าน
1: เดินหน้าโดยที่ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ
0: ก็ไหมคะก็เดินหน้าไปโดยที่ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่ผ่านยังไม่ได้ให้สภาอภิปรายแล้วก็ลงมติเห็นชอบด้วยนะครับรัฐบาลก็
1: ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ก็เห็นคุณประกรณ์แล้วก็ท่านนายกคุณพลากรอะไรก็ยืนยันว่ากฎหมายมีผลสมบูรณ์แล้วประกาศในราชกิจจาแล้ว
1: โดยไม่ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ
0: ก็เขาก็บอกว่ากฎหมายมีผลโดยสมบูรณ์แล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยศาลรับฟ้องแล้วศาลก็ไม่ได้สั่งว่าให้ต้องชะลอการโครงการต่างๆที่จะดำเนินการไปก่อนนะก็ยืนยันว่าอย่างนั้น
1: ศาลสั่งให้ชี้แจงส่งเอกสารชี้แจงภายใน7 วันแล้ววันนี้ก็มีการพูดในครม.เรื่องที่จะส่งเอกสารชี้แจงแล้วทีนี้มันศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมคะพี่ไพศาลเพราะว่าวันที่25ก็คือ20วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนแล้วอะค่ะศาลรัฐธรรมนูญยังบอกให้ส่งเอกสารภายใน7 วันอยู่เลยวันนี้มันตรงกับวันอังคารเขาลงทะเบียนกันวันจันทร์ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ส่งเอกสารภายในวันอังคารส่งไปแล้วไม่ทำอะไรเขาได้อะคะ
0: ก็ส่งไปก็เดินคู่ขนานกันไปโครงการก็เดินไปแล้วก็
1: แต่เขาก็ลงทะเบียนแล้วเขาก็จะใช้เงินกันอยู่แล้วอะคะ
0: รู้สึกมันจะมีตัวอย่างของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะว่าถ้าเป็นกรณีพ.ร.ก.อย่างเนี้ยถ้าหากว่ามีการดำเนินการไปแล้วถือว่าแล้วศาลตัดสินนะว่าพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นโมฆะไม่มีผลย้อนหลังเพียงแต่อะไรที่ยังไม่ดำเนินการเนี่ยก็ถือว่ายกเลิกไปไม่สามารถจะดำเนินการต่อได้ครับมันก็มีผลอย่างนั้นอันนี้ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าศาลเห็นถ้าศาลลงว่าพ.ร.ก.นี่ขัดรัฐธรรมนูญผมว่านายกก็ต้องลาออกในทางเพราะว่าถืออันนี้คือกฎหมายการเงินแล้วก็รัฐบาลถือว่าทำผิดพลาดในการออกกฎหมายการเงินเนี่ยโดยที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือมันก็เท่ากับที่ถ้าสภาเขาเกิดตีตกขึ้นมานะอันนี้นายกต้องลาออกต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก็แสดงว่าท่านนายกท่านก็คงจะท่านก็คงจะคิดว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ยอม
1: คำพูดสำคัญ
0: ก็ตีความอย่างนั้นได้อย่างหนึ่งกับอย่างหนึ่งก็คือท่านก็คงมั่นใจว่า
1: ไปต่
0: อท่านคงได้ไปต่อครับ
1: คำพูดสำคัญอย่างหนึ่งของคุณเอกนิติก็คือการอนุมัติให้ใช้โครงการ60-40เนี่ยไม่เรียกว่าคนละครึ่งนะคะเรียกว่าโครงการ60-40เนี่ยที่จะให้ลงทะเบียนกับวันที่25ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการช่วยเหลือคนที่ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นถึง 3% ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อัตราเงินเฟ้อเราขึ้น 3% ก็คือของมันแพงขึ้นคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีทุนรอนคนที่ไม่มีเงินสำรองเน้นสำคัญที่สุดคือใครจะมาบอกว่าต้นเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยผิดวัตถุประสงค์ก็พูดถูกอะค่ะ พราะว่าเงินก้อนนี้คุณเอ็นนิติว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการกระตุ้นแต่เป็นการช่วยเหลือในภาวะที่สินค้ามีราคาแพงค่ะ
0: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจประชาชนกำลังประสบวิกฤตอยู่ในเรื่องของค่าครองชีพก็เข้าไปดูแลเยียวยาช่วยเหลือก็เป็นไปให้สอดคล้องกับเรื่องวัตถุประสงค์ไปเพราะว่าถ้าไปพูดว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้มันก็จะผิดวัตถุประสงค์โครงการในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณลวรนต์แสงสนิทประหลัดเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงบอกว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนกว่า43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนระยะเวลาโครงการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69โดยประกอบด้วยนะครับ1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในวงเล็บรัฐสนับสนุน 100% เพิ่มจากเดิมที่ได้รับคือเพิ่มขึ้นมา700บาทต่อคนต่อเดือนเพราะปกติเขาจะได้300อยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าในวงเล็บกรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปนะสิทธิประชาชนรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ยังมีประกอบไปด้วยวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็มีเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรอันนี้ก็จะรวมอยู่ใน 13.18 ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ล้านคนนี้2ก็จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปครับหรือสิทธิ60 40 30ล้านคนรัฐจะสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม69คุณสมบัตินี่ก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟส 1-5 และคนละครึ่ง plus นะส่วนร้านค้าที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเข้าร่วมร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางรถ3ล้อรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นต้นแล้วก็มีร้านค้าเดิมกดยอมรับเงื่อนไข25พฤษภาคมถึง30กันยายน69ร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียน 25-31 กรกฎาคม69ทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย10มิถุนายนถึง30กันยายน69อันนี้เฉพาะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะที่จะซื้อของในฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะก็จะยกเว้นไม่สามารถใช้กับบริการนวดสปาทำเล็บหรือทำผมได้การใช้จ่ายก็ช่วงเวลาใช้สิทธินะฮะช่วงเวลาใช้สิทธิ์ช่วงเวลาใช้สิทธิ์ก็คือ6นาฬิกาถึง5ทุ่มนะ ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันไม่เกินวันละ200 บาท
1: ค่ะ

0: ดือนละพันแต่ให้ใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทในส่วนที่รัฐสนับสนุนนะ200บาท
1: 200บาทเป็น 60% 6
0: เป็น 60% แล้วของเราก็เติมไป 40%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะโดยใช้เนี่ยผ่านแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือใช้ผ่าน G Wallet เท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้กรณีมีวงเงินเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ในเดือนถัดไปสรุปคร่าวๆก็อย่างนี้นะครับก็ไม่แตกต่างจากที่เคยใช้กันมาครับก็เอาเป็นว่าเตรียมตัววันที่25ก็ไปกดลงทะเบียนกันสำหรับ30ล้านคนนะคิดว่าคงไม่ต้องแย่งฮะ
1: น่าจะได้ทุกคนมาหา
0: เพราะว่าสูงสุดที่เคยเปิดเนี่ยสูงสุดที่มาลงทะเบียนเรียกว่ารอแล้วรออีกเนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน29ล้านคน28ล้านคนกว่าอายุ18ปีขึ้นไปนะคนไทยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรทำนองเนี้ยที่เคยทำเนี่ยคนละครึ่งพัดเนี่ยสมัยลุงตู่เนี่ยทำเนี่ยลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ28ล้านกว่าไม่ถึง29ล้านเพราะฉะนั้น30เนี่ยเชื่อว่าพอไม่มีปัญหายังไงก็ได้หมดทุกคนถ้าต้องการที่จะใช้สิทธิ์นะยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีแล้วครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องต้องเรียกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือนะคะ60-40แล้วเนี่ยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ทวงถามมาหลายรอบนะคะปัญหาคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างก็คือฟรีวีซ่าแล้วก็อยู่ประเทศได้ถ่ายได้ถึง90วันขนาดสมาคมท่องเที่ยวที่เขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเขายังรับไม่ได้แล้วก็บอกปกติแล้วคนมีงานมีการทำอ่ะเขาไม่อยู่กันเกิน20วันหรอกโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละ30วันนี้ก็เหลือแหล่แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมติครม.ค่ะยกเลิกฟรีวีซ่า90วันให้กลับไปใช้กฎระเบียบเดิมก็คือประเทศไหนก็ประเทศนั้นเลิกเลย60วันนะคะฟรีวีซ่า60วันคนแถลงวันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ90ประเทศนะคะตอนที่เราให้เราให้90ประเทศเลย
0: ครับ
1: รวมถึงยกเลิกอีกบางประเทศที่มีวีซ่ามากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันค่ะกลับไปใช้หลักการเดิมเลยการที่เราให้60วันกับ90ประเทศเราเริ่มต้นเมื่อสมัยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนหลังเลือกตั้งปี66นี่เองค่ะ
0: คร
1: ับ ก่อนหน้านั้นในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยทางความสภามั่นคงทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่อนุญาตเลยตอนนั้นเราก็มีปัญหาหลังโควิดนักท่องเที่ยวหายปุ๊บใครก็อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่มแต่ฝ่ายความมั่นคงบอกเป็นไม่ควรอย่างยิ่งประเทศที่มีพลเมืองเป็นพันล้านคนสามารถจะทะลุทะลวงเข้าประเทศไทยได้เจ๊งแน่เราเพิ่งแก้กันเมื่อตอนปี66ตอนนี้บันทึกไว้เลยค่ะ3ปีหลังจากนั้นปี69กลับไปแล้วนะคะขั้นตอนจากนี้ก็มีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมตินี้แล้วทุกประเทศที่ถูกยกเลิก60วันจะกลับไปใช้วีซ่าเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะได้ไ

0: ประมาณ30วันค่ะสำหรับเกณฑ์การปรับปรุงวีซ่าใหม่คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราจะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนโดยจะคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้านด้วยทีนี้ก็ตามลุ้นต่อนะคะประเทศที่เราคิดว่ามีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นระบอบเกาะพะงันถูกยึดโดยอิสราเอลจากนี้ไปกลับไปจับตาดูค่ะว่าอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่ได้วีซ่าประเภทไหน
1: จีน
0: เราต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนแต่ก็เช่นเดียวกันนักศึกษานักท่องเที่ยวจากจีนก็อาศัยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยด่าเดือนไปหมดวีซ่าประเภทนักศึกษาของเด็กจีนที่เข้ามามาลงเรียนคอร์สภาษาไทยขอให้ได้ลงเรียนและให้ได้วีซ่านักศึกษาเหอะหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจในประเทศไทยจริงอยู่ว่ายกเลิกฟรีวีซ่า60วันแต่สิ่งที่ต้องตามไปดูก็คือและจุดอ่อนเด็กจีนที่อ้างว่ามาลงเรียนภาษาไทยและใช้ช่องว่างที่ทำธุรกิจคุณจะทำยังไงวีซ่านักเรียนจีนคุณจะให้เฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ
1: ที่เขาเรียนจริง
0: จังหรือเปล่าย
1: กเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หมายถึงว่าถ้ามีวีซ่าอะไรแบบมาเป็นนักเรียน
0: วีซ่าอะไรต่อมีอะไร
1: กลับมาแบบ
0: กลับมา
1: เป็น
0: เข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลจากนี้ถึงเรียนว่าจะต้องมาดูรายละเอียดเช่นจากนี้ไปเราจะต้องตามดูที่อิสราเอลถูกไหมคะอิสราเอลมีปัญหามากเข้ามายึดฟายเข้ามายึดพังันยึดภูเก็ตหรือใหม่อยากดูเหมือนกันว่าอิสราเอลเขาใช้กี่วันค่ะ
1: มันจะเป็นเรื่องของการเจรจาแต่ละประเทศไปเขาให้เราเท่าไหร่เราให้เขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ถูกต้อง
1: กับจีนก็เหมือนกันจีนเขาเปิดฟรีวีซ่าให้เราเท่าไหร่เราจะเปิดฟรีวีซ่าให้เขาเท่าไหร่
0: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย
1: มันจะเท่าเทียมกัน
0: นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยตอนนี้เท่าไหร่แต่ไทยไปจีนเนี่ยโอ้โหสนุกมากพี่ไพศาลจีนได้จากไทยมากๆๆทัวร์ตอนนี้ที่ขายดีที่สุดคือจีนเหตุผลเพราะราคาถูก
1: เขาเปิดฟรีวีซ่าด้วยใช่ไหม
0: ฟรีถูกและปลอดภัยไปทัวร์ก็ได้ไปเองก็สะดวกและปลอดภัยนี่อันดับหนึ่งในประเทศจีนโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะโดยเฉพาะการจราจรค่ะคนก็พันล้านจริงแต่เราไป10วันเราไม่เจออุบัติเหตุ
1: โครงสร้างพื้นฐานทางด้านทั้งระบบรางทั้งถนนอะไรก็ครอบคลุมมากนะ
0: คนเขาโดนจับจริงค่ะเขาจับจริงเขามีตำรวจและตำรวจจับจริงค่ะแล้วก็แม้กระทั่งนั่งในรถบัสอย่างที่เรียนไปนะคะพี่ไพศาลพอขึ้นมอเตอร์เวย์ปุ๊บถามว่าแล้วทำไมต้องรัดด้วยเขาบอกดูสิข้างหน้าเนี่ยกล้องทั้งหมด3ตัวข้างหลังอีก2ตัวจะเล่นไพ่ก็ไม่ได้ค่ะถ้าปูผ้าเมื่อไหร่เห็นหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรไม่ดีในรถไม่ได้เลยแล้วถามว่าเห็นไหมเห็นจริงนะคะส่งไปที่ศูนย์กลางจริงปรับจริงจ
1: ับ
0: จริงทุกอย่าง5ตัว
1: เขาสุ่มดูได้
0: รถบัสแค่30ที่นั่งมีกล้อง5ตัวค่ะเมืองไทยนี่จะขึ้นปุ๊บก็ปูผ้าแล้วถูกไหมคะที่นั่นไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้เลยค่ะเป๊ะมาก
1: ของเราห้ามได้อย่างเดียวครับห้ามนำทุเรียนขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะไม่ยอมแล้วก็ให้กินให้รับประทานที่ข้างนอกให้เรียบร้อยก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คิดว่าคงจะลงรายละเอียดในแต่ละประเทศดูในเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็เขาก็คงต่อรองกันสุดฤทธิ์นะคะเดี๋ยวจับตาดูอิสราเอลช่วงหลังทูตเงียบๆเดี๋ยวสนใจมากปกติทูตเขาเดี๋ยวก็จะไปปลายเดี๋ยวก็จะไปด้วยไปนี่ช่วงเงียบๆมาก
1: ครับ
0: ไม่รู้คิดอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็โอเคเป็นจังหวะที่ช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ถือเป็นโลซีซั่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาตอนเหนือมันก็สู่ฤดูการขับรถท่องเที่ยวกันละทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วของเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่ค่อยออกนอกประเทศกันละของเราก็จะเป็นช่วงโลซีซั่นกลับมาอีกทีก็รอนู่นละเข้าหน้าหนาวนะพวกฝรั่งก็จะหนีหนาวมา ประเทศไทยแถบประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงไฮซีซันก็ตัดสินใจช่วงโลซีซันก็โอเคผลกระทบก็ถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเบาบางกว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมากคึกคักนะครับ
0: แต่ว่าสำหรับอิสราเอลเราเนี่ยคือไฮเลยนะคะเพราะว่าพวกนั้นก็ชอบฝน
1: อิสราเอลผมว่าเป็นกรณีพิเศษด้วยของเขามันมีสถานการณ์ประเทศติดพันในเรื่องสงครามอะไรเงี้ยนะ
0: แต่ว่า
1: พวกทหารที่ได้วันไอ้เรื่องของวันพักอะไรต่างก็มานั้นแบบเราได้พักยาวก็อยู่ยาวเลยพักเป็นเดือนก็อยู่เป็นเดือน
0: แต่ประเด็นคือทำธุรกิจกันค่ะไม่ได้พักอย่างเดียว
1: ก็เป็นเพราะมาอยู่กันนานๆนี้พวกหัวหมอก็มาอิสราเอลก็ชอบก็หัวหมออยู่ละกลับมาค้าขายเก่ง
0: แล้วก็มาเหมือนเจตนาที่จะสร้างสถานการณ์ไม่ให้คนอื่นมาให้ป่วนๆเข้าไว้
1: แล้วเขาก็เป็นชาติที่ไม่เสียเปรียบใครอยู่แล้วใช่ไหม
0: เอาเปรียบมากกว่า
1: เขาจะทำอะไรเขาไม่เสียเปรียบใครอันนี้ผมก็พูดอย่างสุภาพเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครกระเดียดไปทางเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณา
0: โอ้ฟังจากคนที่เขาขึ้นป้ายไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกาะพะงันเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่รับเพราะอะไรนี่แบบโอ้โหไอ้ที่ได้ยินมานี่ยังน้อยไอ้ที่ได้ยินมานี่น้อยไปเลยค่ะขนาดขึ้นป้ายว่าไม่ต้อนรับเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ้วันนี้มีประเด็นเรื่องครม.ต่อยนิดนึงก็แล้วกันนะ
0: ฮะ
1: ก็สรุปว่าฟุตบอลโลกวันนี้เนี่ยมีการหารือกันภายในคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่าให้โฆษกแถลงคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกก็บอกว่าก็จะรัฐบาลก็จะมอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ไปดำเนินการเนี่ยได้เป็นผู้ชี้แจงว่าสรุปแล้วควรจะต้องจะได้ชมกันหรือไม่อย่างไรมันมีความคุ้มค่าที่จะได้ชมหรือไม่มีความคุ้มค่าที่จะต้องไปจ่ายเงินมาชมอะไรต่างๆเนี่ยจะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจง
0: ทำไมโยนให้เรื่องไม่ดีโยนให้กรมประชาสัมพันธ์นะฮะให้ข้าราชการพูดเวลาเรื่องดีๆแถลงเองแปลกแฮะ
1: ตั้งคำถาม
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้คิดซะหน่อยก็เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นคนบอกว่าการันตีต้องได้ดูสิพอเกิดจะไม่ได้ดูขึ้นมาให้กรมประชาสัมพันธ์แถลง
1: ช่วยชี้แจงด้วย
0: โถ
1: กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับหน้าเสือไปค่าใช้จ่ายสูงแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: แล้วราคาที่ให้เราเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามีประเทศใหญ่พลเมืองต้อง 1,500 กว่าล้านคนเนี่ยก็ได้ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับเราเผื่อถูกกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะทั้งที่คิดเป็นรายหัวแล้วก็เท่ากับว่าเราแพงกว่า20เท่าตัวอันนี้ผมคุณสุภาพาสเขาชี้แจงมาก่อนนะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีชี้แจงอย่างนี้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็คงจะมาในแนวรัฐมนตรีที่ชี้แจงนั่นแหละ
0: เวลาดูก็ไม่คุ้มนะ
1: ร้านอาหารอาจจะไปทำการตลาดก็ไม่มันก็คนก็ลูกค้าก็คงไม่มีน้อย
0: เวลาก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เอกชนเองก็ไม่พร้อมที่จะสนับสนุนคำว่าเอกชนไม่พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไปดูเมื่อก่อนนี่ก็คือมันก็จะมีฝาใจปั๊มจ่ายให้ก้อนใหญ่ๆเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีใครพร้อมจ่ายหรอกค่ะทุกคนเจ็บกันทุกคนแหละแล้วเมื่อก่อนดิเอพี่ไพศาลบอกว่ายังไงนะคะกลุ่มปตท.นะคะโดนไปกี่ร้อยล้าน
1: ปตท.ก็3-4บริษัทในเครือเขาต้องจ่ายหมดรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า200คราวที่แล้วนะตอนกาตาร
0: ์ค่ะ
1: ตัวปตท101แล้ว OR 50 CG 50อะไรเงี้ย
0: ประมาณ200โดนไป
1: 200-250
0: เดี๋ยวดูบทจะเรียกว่าอะไรล่ะคะที่จะต้องก่อนเข้าข่าวเราอะค่ะแถลงการของปตท.อะ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเข้ารายการเราอะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตสหรัฐอิหร่านเนี่ย

0: เขาเสียสละสั่งซื้อน้ำมันสวนราคาตลาดทำให้เขาเสียรายได้ไปทั้ง250,000 ล้านใช่ไหมครับพี่ไพศาลแล้วเขาจะต้องเสียดอกเบี้ยอีกตั้ง9,000 ล้านทั้งหมดที่เขาทำก็คือเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของพลังงานของประเทศไทยเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน่าจะคุณณรงค์มั้งที่อ่านน่ะ250,000 ล้าน
1: คุณภูเบศ
0: คุณภูเบศอ่าน
1: คุณภูเบศ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ช่วงที่น้ำมันราคาสูงมากเนี่ยลงกันญี่ปุ่นลงกันของหลายๆประเทศเนี่ยชะลอเลยไม่ซื้อเข้ามากันเลยแต่ปตท.สวนตลาดเพราะเกรงว่าจะไม่มีน้ำมันใช้ทำให้เขาเสียเงินในการซื้อน้ำมันไปแพงมาเยอะมากแล้วเขาก็มาโดนบีบอันนี้เขาไม่ได้เขียนนะคะว่าเขาโดนบีบค่าการกันด้วยแต่เขาเนี่ยสูญเสียรายได้ไปเขาขาดทุนไป250,000 ล้านเอางี้ดีกว่าแล้วจะกล้าไปเอาเงินเขาหรอ
1: เอ
0: าพูดกันตรงๆก็เขาออกแถลงการเราก็ได้ยินอยู่ถูกไหมคะพี่ไพศาลสถานีเราออกทุกวันวันละตั้งหลายรอบ
1: คือนาทีเนี้ยผมคิดว่ารวบรวมเงินจากเอกชนคงไม่ถ้ามามีคำตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าคงไม่มีใครที่พร้อมที่จะลงขันให้อย่างพอเพียงอาจจะมีบางอะไรที่พอจะเขาพอจำเป็นที่ต้องจ่ายรักสั่งเขาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันคงไม่ดูรวมๆแล้วไม่พอเพราะมันต้องใช้เห็นว่ามันต้องไม่น้อยกว่า1,700 ล้านนะ1,700นี่เอาเฉพาะค่าลิขสิทธิ์มันจะต้องมีอย่างอื่นอีกที่จะต้องตามมานะค่าใช้จ่ายอื่น
0: แล้วพี่ไพศาลดูนะคะช่วงน้ำมันขึ้นราคาก็มีคนมองว่าใครได้ประโยชน์ได้ประโยชน์สุดท้ายหวยมาลงที่ใครอธิบดี DSI เผย6โรงกลั่นน้ำมันปิดบังเอกสารสำคัญใบกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับเตรียมออกหมายเรียกรับทราบข้อหาจะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมัน
1: โรงกลั่นเลยมั้ย
0: จะแจ้งข้อกล่าวหา6โรงกลั่นน้ำมันอีก
1: 6โรงกลั่นนี่ก็ครบหมดเลยสิเพราะบ้านเราก็มี6โรงกลั่น
0: โถใ
1: ช่มั้ยครบหมดเลยใช่มั้ย
0: ก็ตลก
1: อันนี้ถ้า6โรงกลั่นนี้ก็คือครบเลยไม่มีหลุดเลยบ้านเรามี6มีอยู่6โรงกลั่นแสดงว่าโดนครบหมดเลยนะ
0: ดิฉันว่ามีน้ำมันให้ใช้นี่ก็บุญแล้วนะ
1: อันพรางข้อมูลในการกำกับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
0: พักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีนะครับเอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: พี่ไพศาลคะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอะคะ
1: คณะชื่อคณะกรรมการว่าอะไรนะ
0: คณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยนะคะเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานค่ะ

0: อืมเออผมไม่ทราบใครเป็นการตั้งอะไรของใครยังไงรัฐมนตรีพลังงานหรือว่ายังไง
1: มีเกิดขึ้นเมื่อสามคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานมีการประชุมกันครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะ
0: 21เมษายนเดือนนู้นเลยนะ
1: 21เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับ
1: โดยคนที่นั่งหัวโต๊ะชื่อว่าคุณโอทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันก็คือทีมสุกซอยอะค่ะ
0: อืมก็แสดงว่ารัฐมนตรีพลังงานเขาตั้ง
1: ก็คือทีมสุกซอยที่เคยไปจับเหล็กอะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็
0: ที่ลงเลือกตั้งสสกทมเขตบางกะปิอะคุณโอนี่แหละฮะ
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะเขามีการประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาตรวจสอบเข้มข้นนะคะโดยที่ก็มีทั้งคุณทิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการมีรองปลัดพลังงานผู้ตรวจกระทรวงพลังงานมีรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรกิจพลังงานร่วมเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานประชุมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาม
0: ีบก.ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งด้วยป่ะ
1: คุณโอทิติพัฒน์เป็นประธานกรรมการคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานคุณเพทายหมุดธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นกรรมการคุณวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและฝ่ายเลขานุการค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อรายงานผลการดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางและเพื่อพิจารณาแนวทางการวางกรอบดำเนินคดีกรรมการชุดนี้มีขึ้นเพื่อตามคดีวางกรอบในการดำเนินคดีและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานนี่แหละที่เป็นคนไปดำเนินการแจ้งความกับ DSI ค่ะพี่ไพศาลโดยวันนี้พลตำรวจตรียุทธนาแพดำเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะกรณีโรงงาน6แห่งสืบเนื่องจาก27เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานดิฉันขอเรียกว่าชุดสุดซอยของรัฐมนตรีเขาก็แล้วกันได้นำพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7มาขอให้ DSI ขยายผลตรวจสอบว่าเฉพาะช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและทีนี้พลตำรวจตรีพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยก็บอกพวกโรงกลั่น6โรงเนี่ยปิดบังเอกสารพวกกลุ่มสุดซอยเข้ามาขอให้ DSI ขยายผลว่าไอ้ช่วงมีนาถึงเมษาเนี่ยส่งน้ำมันกันยังไงปรากฏที่ DSI บอกว่า1ใบกำกับเชื้อเพลิงจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด8หัวข้อสำคัญชื่อผู้ค้าน้ำมันวันที่ออกเลขที่กำกับใบขนส่งผู้รับสถานที่ส่งมอบชื่อที่อยู่ผู้ขนเลขทะเบียนพาหนะในกรณีที่ขนส่งทางเรือวันที่ออกเดินทางชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงการระบุหมายเลขทั้งหมดเนี่ยพวก6โรงกลั่นเนี่ยไม่ส่งให้พฤติกรรมของ6โรงกลั่นยังไม่ถือเป็นการกักตุนน้ำมันแต่หากมองดูบทบาทความสำคัญของการกรอกรายละเอียดในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแม้โทษน้อยแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรรมหมายความว่าขนออกทีนึงก็2ปีขนออกทีนึงก็ 200,000 งั้นนะคะพี่ไพศาลเพราะเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระนะคะตอนนี้มีข้อมูล 70% ยืนยันได้ว่าเป็นการกระทำที่จงใจแน่นอนตอนนี้กำลัง

0: สืบสวนขยายผลสอบปากคำสัปดาห์หน้าจะคลี่คลายให้กระจ่างพฤติการความผิดพยานหลักฐานก่อนเรียกออกมารับทราบข้อกล่าวหาร
1: ับลูกเลยนะ PSI ก็รับลูกทีมสุดซอยเลยนะ
0: ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการใหญ่พี่ไพศาลช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะ
1: อ๋อผมไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์เขาชี้แจงแล้วลองฟังเขาดูหน่อยแล้วกันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบางจากและเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะ
0: เหนื่อยแทนเลย
1: ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า DSI จะดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีประเด็นที่ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามที่ปรากฏเป็นข่าวเลย
0: ค่ะ
1: เป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานข้อเท็จจริงก็คือมีหน่วยงานหลายหน่วยหลายส่วนเข้ามาสุ่มตรวจสอบกลุ่มเทรดเดอร์ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลนั้นมีเทรดเดอร์บางรายกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบแล้วการแจ้งข้อมูลผิดพลาดจะมีบทปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้นคุณชัยวัฒน์บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่กลับมีการไปออกข่าวว่ามีการกักตุนน้ำมันหรือมีการกระทำความผิดร้ายแรงแม้แต่กรมธุรกิจพลังงานเองยังเคยบอกว่าในอดีตไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องเขียนรายงานในรายละเอียดที่ยิบย่อยขนาดนี้มาก่อนทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิด
0: ความผิดพลาดในเชิงธุรกิจพลังงานก็ไปเป็นกรรมการให้เขาไงก็ไปนั่งตั้งแต่รองปลัดลงมาเลยอ่ะก็ข้าราชการพวกนี้ทั้งนั้นอะค
1: ่
0: ะ
1: ครับอ้าวอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็บอกว่าอย่างนี้คุณสราวุฒิแก้วตาทิพย์บอกว่าในเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็ต้องรอผลสอบสวน DSI ให้แล้วเสร็จก่อนนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วที่คุณยุทธนาแพรดำก็ให้ข้อมูลว่ากรมได้สอบสวนคดีเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันโดยระบุว่าโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งในไทยเนี่ยก็ถูกอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังกรมธุรกิจพลังงานได้ร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามความผิดปกติในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับโดยเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน69เนี่ยช่วงที่น้ำมันกำลังหายไปเนี่ยพบว่าบางรายการไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่ระบุข้อมูลสำคัญครบถ้วนเช่นวันที่ออกเอกสารเลขที่กำกับการขนส่งวันที่เดินทางและระบบติดตามพาหนะหรือว่าซีลซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่ครบถ้วนของข้อมูลและความเสี่ยงในการนำเอกสารไปทำไปใช้ซ้ำทางนี้โรงกลั่นที่อยู่ในข่ายตรวจสอบประกอบด้วยไทยออยล์PTT Global Chemical IRPC บางจากคอร์ปอเรชั่นบางจากศรีราชาและสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนโดนหมด
0: ทั้งประเทศเลย
1: โดนทั้ง6โรงเลย
0: ตกลงว่า
1: ไอ้โรงใหม่ที่กำลังจะเกิดที่บางตะบู
0: น
1: เพชรบุรีนะอันนั้นยังอยากให้เกิด
0: อันนั้นของใครอะคะอันนั้นของใครอะคะ
1: อ้าวก็ที่เขาบอกไงว่าอะไรอะคุณอะไรคอสโมอ่ะ
0: เสียตือเหรอคะ
1: เสียตือคอสโมก็เป็นคนไปทำแล้วก็ขายให้กับญาติคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไง
0: ลงกันเนี่ยเหรอคะ
1: กลุ่มพีอะไรพีจีเนี่ย
0: อ๋อเสียตือเป็นคนลงทุนทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: เขาเริ่มต้นแล้วก็ขายต่อที่ก็นั้นที่สื่อไปที่สื่อไปขุดคุ้ย
0: แล้วกันแล้วหรือยังอ่ะ
1: กำลังเริ่มดำเนินการทำลงกันตอนนี้ชาวบ้านที่บางตะบูนที่อะไรนะบ้านปากทะเลตรงไอ้ตรงนั้นมันเป็นอำเภอ
0: บ้านแหลมค่ะ
1: บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเขาก็เขาทำนาเกลือเขากำลังรวมตัวกันอยู่ว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรไหมมันมามีโรงกลั่นอยู่ตรงนี้อะไรต่าง
0: ๆอ๋อมันเป็นของคุณพิพัฒน์เหรอคะโรงกลั่นเนี่ย
1: เดิมเนี่ยโครงการเนี้ยก็มีกลุ่มธุรกิจของเสียตือเนี่ยเขาไปทำเขาได้โครง

0: กาสนี่มา
1: แต่เสียตือเขาไปทำบ่อนอะไรแล้วไม่ใช่หรอคะ
0: ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาแค่มาทำเรื่องได้ใบอนุญาตมาแล้วก็เอามาดำเนินการอะไรกันยังไงผมก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยกลุ่มธุรกิจเนี่ยมันมีการขายมา
1: แล้วเป็นของกลุ่มคุณพิพัฒน์แล้ว
0: ตอนนี้ธุรกิจน้ำมันของเครือญาติของคุณพิพัฒน์เข้ามาน้องชายก็ที่เป็นผู้บริหารที่เป็นอะไรอยู
1: ่ก็จะทำจะมีโรงกลั่นเอง
0: ต่อไปก็จะมีโรงกลั่นเขาเองจะมีคลังน้ำมันเขาเองที่เนี่ยที่บ้านแหลมก็จะเป็นโรงกลั่นแห่งที่7มั้งของประเทศเพราะว่าเขาก็ควรต้องมีนะเพราะเครือข่ายน้ำมันเขาก็ขึ้นมาไล่สู้ๆกับตลาด
1: ทองมาขายเฉยๆ
0: ก็มีโรงกลั่นเขาคุ้มเนี่ยเขามีหน้าร้านก็เขาก็แย่งเป็นอันดับหนึ่งกันอยู่ปตท.ใช่ไหมบางข้อมูลก็บอกว่าเขาแซงปตท.ด้วยซ้ำไปแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่แซงปตท.เยอะกว่านะ
1: แต่ก็ต้องถือว่าเขาเยอะเห็นชาวบ้านบอกว่าเขามันอันตรายมากถ้ามีโรงการอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดน้ำทะเลมีปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำนาเกลือได้เลยน้ำทะเลต้องบริสุทธิ์มากๆที่ทำนาเกลือได้
0: เป็นนาเกลือธุรกิจนาเกลือดังเดิมอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วก็นี่ก็เห็นภาพโรงการกับนาเกลือมีรั้วกั้นติดกันเลยค่ะโอ้ถ้าไปด้วยกันได้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะ
0: มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวนะแต่จู่ๆเนี่ยเกิดมีการไปขีดเป็นสีม่วงได้เหมือนกันแล้วก็ล้อมรอบด้วยสีเขียว
1: แล้วใครทำให้อ่ะคะ
0: แล้วสีม่วงตัวนั้นปั๊บก็เป็นนิคมประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเลย
1: แล้วใครไปทำให้อ่ะคะ
0: ก็ลองย้อนไปดูผังเมืองที่ไปรื้อผังเมืองเพชรบุรีตรงนี้สมัยใครอะไรยังไง
1: อ๋อ
0: คือจริงๆมันเป็นพื้นที่สีผมเข้าใจว่าตอนที
1: ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 100% 100% เลยบ้านแหลมไม่ควรจะทำอุตสาหกรรมเด็ดขาด
0: ตอนที่ประกาศเป็นสีม่วงก็เข้าใจว่ามันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรขุดคุยอะไรกันอยู่นะว่าทำไมไปประกาศพื้นที่เป็นสีม่วงได้เป็นสีม่วงได้ยังไงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แสดงว่าเขาก็คงจะมีแนวคิดอยู่ละว่าจะทำเป็นเพราะว่ามันจะการจะมีโรงกลั่นได้มันต้องทำท่าเรือด้วยมันต้องมีท่าเทียบเรือมันต้องมีความพร้อมที่จะทำเป็นท่าเทียบเรือได้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะ
2: เอาละครับมาคุยกันต่อครับ
1: ข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้จะขยายการกลั่นนะฮะจาก 35,000 บาร์เรลเป็น 175,000 บาร์เรลเพิ่มขึ้น5เท่าค่ะแล้วก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด90เมกะวัตต์ในพื้นที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
2: เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานไทยนะ
1: ค
2: ือ
1: เวลามีโรงกลั่นมันต้องมีชัวร์มันต้องมีโรงไฟฟ้าของตัวเองให้เกิดความหวั่นวิตกและความเดือดดาลขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเขาเขียนว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนผังเมืองสีม่วงถูกล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว มีโรงกลั่นอยู่ตรงเนี้ยเป็นสีม่วงรอบโรงกลั่นเป็นพื้นที่ผังเมืองเป็นสีเขียวโดยในเชิงกฎหมายผังเมืองปี60กำหนดให้พื้นที่ตำบลปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมเนื่องจากมีโรงงานอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี47แต่ในเชิงนิเวศวิทยาพื้นที่นี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติและธนาคารอาหารของประชาชนค่ะการที่รัฐใช้เพียงเงื่อนกฎหมายว่ามีโรงงานตั้งอยู่เดิมเป็นเหตุผลในการอนุญาตให้ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงเป็นการมองข้ามความเป็นจริงทางนิเวศวิทยาอย่างสิ้นเชิงค่ะตอนนี้เขากำลังทำ EIA กันอยู่นะฮะที่จะขยายโรงงานเนี่ยค่ะโอ้แต่โรงการเดิมมีตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะพี่ไพศาล
2: เขาไม่ใช่โรงกลั่นมันเป็นคลังน้ำมันเป็นคลังใหญ่มากเป็นคลังระดับภูมิภาคเลยมันจะมีเดมโป้เต็มไปหมด
1: เพราะว่าขนถ่ายลงทะเลได้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่คือผมคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะน่าจะมีความเหมาะสมในเรื่องการเป็นท่าเรือนำลึกได้เพราะในอดีตเนี่ยถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกยี่สานยี่สานเนี่ยเดิมเนี่ยคือท่าเรือ
1: เป็นท่าเรือสมัยไหนฮะ
2: เป็นท่าเรือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยสมัยอยุธยามาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยเรือสำเภาจีนเนี่ยจะมาจอดค้าขายตรงนั้นแล้วเป็นชุมชนคนจีนเพราะคนจีนที่แถบพื้นที่ตรงนั้นจะเยอะมาก
1: ยี่สาน
2: เพราะว่ามันมีท่าเรือที่อยู
1: ่มีร้านอาหารดัง
2: นั่นแหละ
1: ครัวยี่สานอะไรพวกนี
2: ้แต่ว่าไอ้สภาพภูมิประเทศมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะป่าชายเลนมันมีการตื้นเขินมันมีการตื้นเขินไปอะไรไปเนี่ยมันก็สภาพแต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นเขาบอกมันเป็นท่าเรือเป็นร้อยๆปีที่ผ่านมาก็มีการขุดพบไอ้เคาะเท่าของอะไรต่างๆที่ขนมาเป็นสมอเรือบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไปดูในพิพิธภัณฑ์ของวัดไอ้เขายี่สานเนี่ยก็อยู่นะ
1: แ
2: ล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะตั้งขึ้นมาเป็นคลังน้ำมันใหญ่เนี่ยซึ่งมันต้องขนมาทางทะเลแล้วมาขึ้นนะไม่ใช่มาทางบกแล้วก็มาตั้งเป็นโรงกลั่นเนี่ยมันจะต้องหมายถึงว่าสภาพมันเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นท่าเรือ
1: เอาเรือใหญ่เข้ามาได้
2: เพียงแต่ว่าคุณต้องทำสะพานยาวไปเหมือนของที่
1: TPI
2: ที่ระยองใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ระยองเนี่ยเขาต้องทำสะพานยาวไปเลยไปทำเป็นท่าเรือน้ำลึกของเขาเพื่อที่จะเรือขนถ่ายน้ำมันดิบมาขึ้นได้ก็จะเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้านะโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าบ้านแหลมเพชรบุรี
1: แต่เห็นคลังน้ำมันเยอะเลยนะคะเป็น10คลัง
2: ใช่ใช่ปัจจุบันคือมันเติบโตมาจากการเป็นคลังน้ำมันก่อนแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกันนั้นเองเนี่ยก็จะมีเอกชนที่เขาจะมาทำเป็นโรงไฟฟ้ากับโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มเติมขึ้นมา
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ก็วันนี้จะไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะคะระหว่างชาวบ้านกับในทุนที่กำลังมาแรงที่สุดด้วย
2: ก็โครงการเขาคงจะเดินหน้าไปนั่นแหละครับโครงการเขาในขณะนี้ก็เขาเดินหน้าไป
1: ค่ะคุณเทศยะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแฟนรายการเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะที่เราตัดสินใจว่าไม่ซื้อ ถึงแม้จะไม่ใช่ฟุตบอลโลกแต่การแข่งขัน WBC World Baseball Classic ซึ่งเป็นรายการแข่งขันยอดนิยมในญี่ปุ่นปี2026ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินช่องปกติอะเกมทั้งหมด47เกมถูกถ่ายทอดสดทางบริการสตรีมมิ่งวิดีโอแบบเสียค่าบริการ Netflix เท่านั้นครับเหตุผลที่ไม่ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็คือค่าลิขสิทธิ์การออกอากาศมีราคาสูงเกินไปสำหรับสถานีของญี่ปุ่นที่จะซื้อได้ครับขอบคุณมากทั้งที่เบสบอลเนี่ยคุณเทศยะดิฉันเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงนักเบสบอลของญี่ปุ่นน่ะค่าตัวสูงที่สุดในโลกถูกไหมคะดังมากและค่าตัวสูงน่าจะเป็นนักกีฬาที่ค่าตัวสูงที่สุดที่ในโลกถ้าไม่นับเมสซี่ด้วยซ้ำไปบ้างคะพี่ไพศาล
2: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ก็นิยมเป็นกีฬาเบสบอลเป็นกีฬา
1: แต่ตอนนี้ที่ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเนี่ยคือ

0: นักเบสบอลญี่ปุ่นนี่ฉันเอาหนังสือวางไว้ไหนเพิ่งอ่านไปหยกค่ะจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะโอเคก็ขอบคุณมากค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้คุณสุรดาบอกว่าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีช่องทางการถ่ายทอดสดมากมายยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วบางคนก็ตอบแบบเปรี้ยวมากเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ส่องดูได้มันอาจจะมีภาษาต่างชาติติดเข้ามาบ้างนิดหน่อยอะไรทำนองนั้นค่ะมันแฟร์ใครดูคนนั้นก็จ่ายค่ะเพราะว่าถึงจะยอดนิยมแต่ก็ไม่ได้ดูกันทุกคนนะคะเวลาถ้าเอาภาษีไปซื้อเนี่ยภาษีของเรามีหลายแบบซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นภาษีค่ะซื้อสบู่ก้อนหนึ่ง30 บาทมีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะสบู่เนี่ย
1: ครับคร
0: ับป้าแกขายของรายได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยแกซื้อสบู่ก้อนหนึ่งแกเสียภาษีแล้วแกก็ไม่เคยดูบอลแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แกจ่ายค่าสบู่30 บาทมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เหมือนกันค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าที่รัฐบาลไม่ได้กรมประชาสัมพันธ์แถลงนี่ก็คือว่าคนไทยจะไม่ได้ดูผ่านฟรีทีวีนั่นแหละนะก็คือรัฐบาลถ้าเขาพยายามจะผลักดันก็คือว่าจะให้ฟรีทีวีเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ชมกันเพียงแต่ว่าผมคิดว่าช่องทางการรับชมเนี่ยยังไงก็ได้ชมกันเพียงแต่ว่าก็จะต้องไปชมผ่านแพลตฟอร์มที่ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกครับ
0: ก็แฟร์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้ชมทุกคู่เพราะว่าในแพลตฟอร์มนั้นเขาคงไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแบบครบทุกคู่เขาก็จะเลือกจะแม้ไปจับมือค่ายนู้นค่ายนี้อะไรแล้วก็ซื้อมาดูเป็นคู่ๆไปที่คนไทยอยากจะชมกัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนไทยเองก็ไม่ได้ว่าอยากจะดูทุกคู่นะบางคู่ก็อยากจะดูเฉพาะบางคู่เท่านั้นแหละบางประเทศที่ติดตามอยู่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยแฟนฟุตบอลในเมืองไทยเยอะเงี้ยก็อาจจะต้องมีการถ่ายทอดมาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวต้องมีอยู่แล้วต้องมีไม่ถึงขั้นจะไม่สามารถชมได้เลยครับ
0: ไอ้เดียเพิ่งเห็นข่าวนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมทุกวันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะออกมาระบุว่าจะส่งคืนตลาดจตุจักรตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อที่68ไร่
1: จะคืนรถไฟใช่ไหม
0: กลับสู่อ้อมกอดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญนะกทมในการบริหารจัดการตลาดและต้องการให้การรถไฟหรือรัฐบาลนำไปพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกตเวย์เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในอนาคตและสร้างรายได้กับประเทศแต่การส่งคืนก็ไม่ง่ายเพราะกทมยังมีหนี้ค้างค่าจ่ายรฟท.รวมต้นรวมดอกอยู่ที่1,338 ล้านตั้งแต่ปี 61ที่ยุคคสช.มีมติให้รฟท.ส่งคืนตลาดนัดจตุจักรให้กทม.หลังผู้ค้าในตลาดร้องระงมค่าเช่าแผงที่รฟท.เก็บ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนต่อแผงเนี่ยทำให้รัฐบาลประยุทธ์บรรเทาความเดือดร้อนโดยให้กทม.รับเข้ามาบริหารแทนรฟท.ที่บริหารมาแต่ปี 54และให้กทม.จ่ายค่าเช่าปีละ 169 ล้านต่อปีโดยมีระยะเวลาเช่าถึงปี 71ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ในทางนิติใดให้รฟท.โอนให้กทม.แต่ในทางพิธีใดไม่มีการเซ็นสัญญาและจ่ายค่าเช่ากทม.เข้ามาบริหารตลาดและเก็บค่าเช่า 1,800 บาทต่อเดือนมาตลอด 8-9 ปียืนยันหลักการบริหารก็คือเป็นที่ต้องชำระหากได้ข้อสรุปตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นธรรมค่ะสรุปก็คือว่าจะคืนนะฮะ มันไม่ได้กำไรหรือยังไงทำไมเขาหรือมันบริหารยากตลาดนัดยอดนิยมใหญ่ที่สุดในเอเชียฮะ แต่ไม่มีใครอยากได้แปลกมาก
1: นั่นแหละสินะ
0: มันมีอะไรใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะไม่ใช่ในเอเชีย
1: ครับ
0: มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนในนั้น
1: น่าฉงนอยู่เดี๋ยวพักกันอีกสักคร
0: ู่นะเดี๋ยวรอฟทนี่ดิฉันหวั่นใจมากเลย
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก

0: กข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เ
2: ราเหมือนกับว่าเราเรียบค่ายไปเรื่อยๆเราไม่ยอมพูดเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นกันสักทีนะฮะที่ไพศาล
1: สื่ออาวุโสท่านนี้คุณอันรู้จักไหม
2: รู้จักค่ะนอบคุณนอบไปแก่เลยท่านอีก
1: เขาเรียกกันพี่นอบพี่นอบใช่ไหม
2: ทุกคนเรียกพี่นอบคือที่เนี่ยอยู่ทำเนียบ
1: เขาเคยสังกัดของอะไรเพราะว่าเห็นว่าตอนหลังเขาทำไอ้ที่เป็นข่าวออนไลน์แล้วนะ
2: เมื่อก่อนพี่อยู่มติชนใช่ไหมคะ
1: ผมก็ไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งแต่ดิฉันอายุ24ดิฉันไปประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะ
1: ก็เห็นนักข่าวทำเนียบเขาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นนักข่าวอาวุโสของทำเนียบ
2: ค่ะตั้งแต่ดิฉันอายุ24เนี่ยไปทำข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายดิฉันก็เห็นเขาแล้วค่ะในยุคนั้นก็มีคุณนอบคุณสรยุทธ์เนี่ยที่คนดังอะนะคะเล็กเขาอยู่ที่สรกทบ อยู่ทหารคุณยุวดีเนี่ยค่ะที่ก็เห็นเขาตั้งแต่นั่นแหละโตอายุอะไร
1: คุณยุบังกับโพสนะ
2: ค่ะคุณนอบเนี่ยเอาเป็นว่าอายุก็พอๆกันอาจจะแก่กว่าหน่อยด้วยซ้ำไปค่ะ
1: ก็คุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะสื่อก็ดักถามเกี่ยวกับเรื่อง
2: กรมควบคุมมลพิษ
1: เกี่ยวกับเรื่องกรมควบคุมมลพิษที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำไมไปจะไปฟ้องเฟิงไปสนับสนุนให้หน่วยงานราชการเขาไปฟ้องเฟิงอะไรเงี้ยคุณสุชาติเขาก็พยายามอธิบายว่ามีลูก9คนอะไรลูกผมคือถ้าผิดเนี่ยผมก็ต้องตีอยู่แล้วแต่นี่เขาไม
2: ่เอาหลักฐานให้ดูก่อน
1: เอ
2: าหลักฐานมาให้ดูก่อนใครมากล่าวหาลูกผมก็ต้องขอหลักฐานดูก่อนถ้าหลักฐานมีหลักฐานจริงผมทำโทษลูกผมเองแล้วลูกเรารู้นิสัยลูกเราว่าลูกเรานิสัยยังไงถ้าลูกเราไม่ผิดใครมากล่าวหาลูกเราต้องดูเราต้องขอหลักฐานก่อน
1: ก็เนี่ยแล้วสื่อว่าคุณนอบรู้สึกเขาจะถามบอกเราไม่ตรวจสอบก่อนเลยครับว่าตกลงผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหรือไม่อะไรก็มองเนี่ย
2: ถ้าหากว่าฟังดูเนี่ยสื่อเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสุชาติอธิบายยาวและไอ้เรื่องลูกผิดลูกไม่ผิดลูก9คนรู้จักนิสัยลูกดีเนี่ยแกพูดหลายรอบนะคะวนไปวนมาฉันยังรู้สึกว่าพวกข้าราชการน่าจะภูมิใจนะที่ถูกเปรียบเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้นิสัยแต่ละคนขนาดนี้เลยลูกเราดีลูกเราไม่ดีลูกบางคนเรารู้ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอย่างนั้นจะให้เชื่อเลยคือเขาก็อธิบายไปนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วไม่ตรวจสอบแล้วก็ไปเอาหลักฐานมาก่อนสิใช่ไหมฮะก็ส่งหลักฐานมาคงไม่ชินกับการที่เจอนักข่าวรุ่นนี้ถามอะค่ะแล้วจริงไม่ได้ถามอะไรรุนแรงนะพี่เพชรจันทร์

0: และอาจจะเป็นด้วยว่าก็ไม่ได้อยู่ประจำไม่ต้องเกรงใจหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: เพราะว่านักข่าวที่อยู่ประจำเนี่ยดิฉันก็ดูว่าเขาก็ยังไม่กล้าวิจารณ์รุนแรงเพราะมันเห็นหน้ากันทุกวันแต่อันนี้อาจจะช่วงหลังเพิ่งเข้าไปฟังจากคุณเล็กว่านะนะเพิ่งจะช่วงหลังที่เขาไปนั่งทำงานในนั้นก็เลยไม่ได้คุณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจก็เลยถามตรงๆแล้วก็ถามยิ้มๆเพราะคุณนอบเองเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนดุดัน
1: ดุดันอะไร
0: ก็ไม่ใช่คนดุดันขนาดตอนที่คุณสุชาติเดินมาแล้วชนไหล่เขาเขายังยิ้มเลยแล้วตอนหลังเขาก็ยังพูดกับผมยังคิดว่าจะเดินมาคุยไม่คิดว่าจะเดินมาชนไหล่แล้วพูดว่าอะไรนะรู้จัก
1: กูน้อยไปเอออันเนี้ยสื่อมีสื่อก็รายงานบอกว่ามีเสียงจากคุณสุชาติพูดไปอย่างนี
0: ้คลิปออกไปเป็นไวรัลเยอะไปหมดเลยพี่ไพศาล
1: หลุดคำนี้ได้ไหม
0: ไม่ชัดเจนมากเดือนตกใจมากตอนแรกเห็นเป็นแผ่นมาเนี่ยนะคะเป็นโปสเตอร์มาแล้วก็บอกว่าสุชาติพูดว่ารู้จักกูน้อยไปเดี๋ยวก็ตกใจว่ามันออกมาได้ไงคำนี้ก็เลยเข้าไปดูใน YouTube อะค่ะเต็มไปหมดเลยพี่ไพศาลทุกสื่อ
1: สรุปว่าแกพูดอย่างนั้นจริง
0: ๆค่ะไม่ต้องสงสัยเลยทุกสื่อแล้วก็ชัดมากแล้วก็บางสื่อเขาก็ปล่อยเสียงยาวเลยให้แกพูดเรื่องลูก9คน8คนอะไรของแกนั่นแหละแล้วก็ตัดยาวมาจะถึงขึ้นไปประชุมครม.แล้วก็คงรู้อะระหว่างขึ้นไปมันก็คงประโคมมันไปหมดแล้วล่ะก็ตัดสินใจลงมาขอโทษมาจับมือพี่นอบคุณสุชาติอายุน้อยนะคะคุณสุชาติอายุแค่50ต้นๆเองคุณนอบนี่ดีคิดว่า60กว่าแล้วดีไม่ดีจะแกกว่าเยอะ
1: ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกเลยนะเห็นว่าประชุมครม.ยังไม่เสร็จรีบลงมาเลยให้สื่อมาประสานเลยว่าขอมาเคลียร์สื่อก็ตั้งกล้องรอเลยนะแล้วก็เนี่ยมายกมือไหว้ขอโทษขอโพยเคลียร์อะไรกันต่างๆนักข่าวเขาก็ไม่มีหน้าที่จะต้องไปทะเลาะกับรัฐมนตรีอยู่แล้วโอเคไม่ติดใจเอาความอะไรอยู่ละมันก็เป็นเรื่องคดีเบื้องหลังการถ่ายทำผมก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกคุณสุชาติหรือคุณสุชาติกันนึกขึ้นมาได้เองแล้วต้องรีบมาเคลียร์หรือยังไงก็ไม่ทราบได
0: ้พี่สารคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเกิดปี2517อายุ52เองค่ะคุณนอบไม่ต่ำกว่า60เรียนว่าเขาแก่กันหรือยังดีไม่ดีแก่กว่าเป็น10ปี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่เราเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมคิดว่าคงมีคนไปบอกคุณสุชาติเร็วว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆหรือว่ามีสิ่งที่ตามมาเรียบร้อยแล้วนะ เพราะว่านักข่าวเนี่ยพอเขาทราบเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีการพูดเพิ่มอะไรมาถึงทางฝ่ายต่างๆรัฐบาลอยู
0: ่แค่คนที่เดินตามคุณสุชาติก็ตกใจแล้วล่ะ
1: นักข่าวทุกคนเขาก็มีแหล่งข่าวที่เป็นรัฐมนตรีเป็นโฆษกเป็นอะไรต่างๆอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องมันจะลุกลามบานปลายเพราะว่าสื่อเขารายงานกันไปมากมายนะโดยเพราะไอ้คำพูดถึงขั้นเดินกระแทกไหล่นักข่าวแล้วก็พูดบอกว่ารู้จักกูน้อยไปเนี่ยโอ้โหผมเห็นออกมาตอนข่าวเที่ยงนี่สะพัดไปหมดอ่ะ
0: พี่เดชานคิดว่าการขอโทษเนี่ยมันจบไหมฮะจบกับคุณนอบแบบคุณนอบไปคือ
1: มันก็จบกับ
0: ไปเอาเรื่องเอาราวอะไร
1: จบกับคุณนอบแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่คุณสุชาติก็เสียหายมากนะต่อท่าทีเรื่องนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็คือนายกเนี่ยเขาอุตส่าห์กลับลำนะให้คุณประกรณ์มาเชิญกกล.ใช่ไหมเชิญประธานสภาหอคุณพจน์เชิญอาจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์เชิญคณะอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำวิจัยเรื่องนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ขาดแต่ที่การบดีอาจารย์อะไรอ่ะ

0: ธนวัฒน์ชมพิชัยนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดิ์องค์สวัสดีอะไรต่างมาหมด
1: ค่ะ
0: มาเคลียร์ไงให้คุณประกรณ์มาเคลียร์นายกเขาแล้วคุณประกรณ์เนี่ยสื่อถามแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้านายกพูดไม่เหมือนคุณประกรณ์นี่แหละครับท่านนายกบอกให้ผมช่วยชี้แจงด้วยพูดใหม่ยังต้องรีบเปลี่ยนท่าทีต้องปรับท่าทีเลยแล้วคุณสุชาติเนี่ยแกไปตกสำรวจได้ยังไง
1: ก็ผมสั่งให
0: ้ก็ผมสั่งหมดแล้ว
1: ผมสั่งให้เขาแถลงแล้วก็ผมสั่งให้เขาชี้แจงแล้วถ้าไม่ผิดก็เอาหลักฐานมาสิครับ
0: โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยเพราะคุณประกรณ์เข้ามาเลยเราเป็นนโยบายรัฐบาลเลย
1: ไอ้เรื่องโพลเนี่ยมันเป็นเรื่อง Google ไอ้เรื่องโพลมันเป็นเรื่อง Google คลิกเอามันไม่ได้มีหลักฐานอะไร
0: เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคงผมว่าโจทย์ใหญ่ของคุณสุชาติไม่น่าจะเป็นพี่นอบหรอกหรือคุณนอบนักข่าวทำเนียบนักข่าวอุโสทำเนียบโจทย์ใหญ่คือภายในรัฐบาลถ้าไม่เปลี่ยนท่าทีไม่แก้ผมก็จะยุ่งผมบอกได้เลย
1: พี่ภิสารคะเวลาที่กรมกรมหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของเราถูกกล่าวหาแบบนี้เราในฐานะรัฐมนตรีเราต้องไปกระโดดป้องขนาดนั้นเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้ข้าราชการรักเหรอคะมันได้อะไรขึ้นมากับการที่เราต้องแสดงท่าทีเป็นแบบเป็นพ่อที่แบบรู้จักนิสัยลูกเอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจะลงโทษผมเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มี
1: มันดีกับองค์กรตรงไหนคะ
0: หน่วยงานที่สำรวจมาก็มีหลายกระทรวงตำรวจอะไรต่างๆ
1: กรมทางหลวงก็โดนกันทั้งนั้นนะคะ
0: โดนกันทั้งนั้นรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์เนี่ยแกก็บอกว่าสั่งก็ให้ปลัดไปสอบสวนเลยไอ้ผลที่เขาสำรวจมาเนี่ยลองไปเอาทุกกรมมาสอบดู
1: ข้อ
0: เท็จจริงมันมีอะไรยังไงเนี่ยต้องมาดูคือมันต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นก่อนใช่ไหมรัฐมนตรีเนี่ยโอเคมันมีข่าวสารมาอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องสั่งให้ตรวจสอบโดยปักใจเชื่อว่าจริงไม่จริงอะไรไม่ได้หรอกครับอันนี้มันคือเสียงที่เขาไปสำรวจจากภาคเอกชนแล้วเอกชนเขาสะท้อนมามันมีน้ำหนักไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไปถามตาศรีตาสาอะไรก็ถามภาคเอกชน
1: คลิกเฉยกดเฉยอะฮะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่นะคะเพราะเขาสัมภาษณ์ระดับผู้บริหาร400กว่าคนนะคะ
0: ไม่ใช่แล้วเขาเป็นองค์กรที่มีตัวตน
1: แล้วเขามีเกียรตินะ
0: เขาไม่ใช่
1: เขาไม่ใช่องค์กรการเมืองที่จะมาเอาชนะท้าทายสร้างประเด็นเพื่อรับการ
0: อะไรต้องมานะอะไรเขาก็ตั้งมาแล้วเขาก็มีภารกิจอะไรเขาอยู่เขาเคลื่อนไหวแล้วเขาอยู่
1: เขามีตัวตนมีอะไรเขาอยู
0: ่เขาออกมายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาอยู่แล้ว
1: ผมโทรไปหาพี่พจน์แล้วผมโทรไปคุยพี่พจน์คุณพจน์อารามวัฒนานนท์
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลอะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องขององค์กรของอะไรเขาอยู่นะคือก็ไม่รู้คุณสุชาติก็ต้องหาทางว่าเรื่องนี้ของตัวเองไปแต่ถ้าพลิกกลับลำมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาคงจะมีคนมาแนะเนอะอะไรอยู่พอสมควรแล้ว
1: จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องมีความอับอายร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เราได้คะแนน33เต็ม100ได้เกือบต่ำสุดในอาเซียนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตถูกไหมคะแล้วก็ตัวเลขก็ต่ำลงตลอดแต่ไอ้ความที่ว่ามันไม่ได้ถูกประเทศเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแต่มันไม่ได้ถูกประจานโดยการจิ้มไปที่ใครคนใดคนหนึ่งไงก็เลยไม่ออกมาดิ้นแต่พอเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาชี้หน้าเราว่าเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันแย่ลงเรื่อยๆแต่พอระบุว่าก็แกนั่นแหละเลยเดือดร้อนแต่ไอตอนที่เขาบอกในภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยทุจริตมากขึ้นก็ไม่สนก็ยึดก็ชูกันไปไม่ใช่ฉันแต่พอเขาชี้มาว่าเธอดิ้นกันหมดเลยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกว่าผมประสบความสำเร็จมากเฉพาะวันนี้วันเดียววันที่เขาเปิดนะคะผมทั้งรับโทรศัพท์ทั้งออกทีวีเชื่อไหมว่าพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากี่ปีกี่ชาติไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าวันนี้เลย
0: การตื่นตัวอะไรต่างๆใช่ไหม
1: พูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมามากมาย

0: ไม่เคยได้รับเชิญไม่เคยได้รับผู้การพูดถึงแกบอกแกออกทีวีเนี่ยเช้ายันเย็นปีนึงแกยังไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มาเท่านี้เลยค่ะแกบอกแค่เปิดมาเนี่ยก็สักเซสละก็ถือเป็นการเนี่ยก็เข้าใจว่าเขามาถูกทางค่ะที่เขาเลือกวิธีการประจานนะคะค่ะน่าจะไม่หยุดหรอกน่าจะลงรายละเอียดมากกว่านี
1: ้อ่า
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเขาทำอย่างนี้ก็เดินหน้าไม่
0: หยุดไม่ได้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้นะคะมีการห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรมค่ะประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการในรอบปีนี้เขาประชุมกันครั้งที่13และพิจารณารายงานผลการสอบสวนตุลาการ1รายกรณีให้การปรึกษาคดีแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคู่ความในคดีเป็นการกระทำอันกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่อาจทำให้เสียศักดิ์ศรีก็มองว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรงลงโทษงดเลื่อนตำแหน่งหรือลดงดเลื่อนเงินเดือนเป็นเวลา3ปีค่ะสำหรับผู้พิพากษาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะอุทธรณ์แล้วก็กรณีมีข้อพิพาทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่เอาเงินมาลงทุนที่ตัวเองร่วมลงทุนไปด้วยและคงมีข้อพิพาทกับตุลาการด้วยกันในมูลธุรกิจการลงทุนจนถูกร้องไม่ขึ้นดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาเมื่ออายุครบ15ปีก็ไม่ได้ต่ออายุเป็นผู้พิพากษาอาวุโสแล้วก็มีรายงานผลการสอบสวนข้าราชการตุลาการ1คนไม่มาปฏิบัติงานหน้าที่นอกเวลาเพื่อการออกหมายค้นและหมายจับแต่ลงรายชื่อนะคะเซ็นชื่อแต่ไม่มาทำงานคนนี้ให้ออกจากราชการเลยค่ะว่ากันว่าคนนี้เป็นระดับหัวหน้าศาลในพื้นที่ภาคใต้ที่เกาะแห่งหนึ่งไม่ใช่ภูเก็ตแล้วมันจะเป็นที่ไหนคะ
1: ถ้าศาลเป็นมีหัวหน้าศาลอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งก็มีภูเก็ตที่เดียวเกาะสมุยไม่มีศาลครับ
0: อย่างถ้าขนาดนี้คุณก็บอกไปเลยว่าจังหวัดภูเก็ต
1: ครับ
0: นะฮะที่เกาะแห่งหนึ่งมีการเซ็นเวนแต่แอบออกนอกพื้นที่ในเรื่องส่วนตัวคนนั้นเนี่ยที่ศาลดังอยู่คนเนี้ยก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วเรื่องเกิดนานพอสมควรแล้วได้คะอีกรายหนึ่งพฤติการไม่เหมาะสมเป็นคนจัดหาทนายให้แก่จำเลยอู้ย
1: เป็นเรื่องศาลของท่านของศาลท่านน
0: ะไล่ออกเลยจัดหาทนายให้จำเลยทนายวิพากษาจัดให้แล้วไปนั่งตัดสินจะเหลืออะไรล่ะไล่ออกเลยค่ะก็ที่เขาพูดเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมก็ยกเว้นศาลค่ะที่ยังไม่รับเงิน
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: มันก็มีเรื่องอะไรที่เราตกอกตกใจในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะพี่ไพศาลถ้าเราแบบว่าคิดไม่ตกนิ่งไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิดแบบคุณๆอะไรอยู่ในใจนะกรณีรู้จักกูน้อยไปรู้สึกเหมือนกันพี่ไพศาลรู้สึกไหมมันก็คิดมากกว่านั้นเหมือนกันนะว่า
1: ก็เดี๋ยวคงจะมีใครการขยายอะไรต่างๆไม่พอสมควร
0: คือวันหนึ่งเรามาจนถึงจุดนี้ได้ไงประเทศไทยแล้วมันเป็นคำถามในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยและโดนสวนแบบนี้ส่วนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กลุ่มบุญรอดเนี่ยได้ออกแถลงการได้ออกแถลงการแล้วก็ไปถึงขั้นที่ปลดพายเขาชื่ออะไรครับพายทรายสกอตแล้วก็พายที่ชื่อสุนิทเนี่ยค่ะ
1: พี่ชาย
0: เขาที่ไปความดูแลในครอบครัวนะคะออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มบุญรอดยืนยันจะ

0: ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบกายวาจาพฤติกรรมที่ละเมิดศักดิ์ศรีสิทธิของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอดภรรยาก็บอกจะถอยห่างในขณะที่ก็ตั้งครรภ์ด้วยกระทบรุนแรงหมดทุกคนฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ขุ่นๆอยู่ในใจเวลารับรู้ก็ขุ่น
1: ๆครอบครัวใหญ่ด้วยครอบครัวใหญ่แล้วก็เรื่องฟังๆดูแล้วเรื่องมันก็หมักหมมกันมาจนกระทั่งในที่สุดก็ระเบิดเถิดเทิงกันไป
0: ก็ทุกเรื่องมันก็ทำให้แต่ละคนก็กลับมามองย้อนตัวเองไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะก็กลับมาเป็นบทเรียนแต่ละคนก็ขุ่นสะอึกเศร้าๆแล้วก็กลับมามองตัวเองกันทั้งนั้นค่ะค่ะ
1: วันนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกจดหมายข่าวในลักษณะที่สถานทูตจีนเขาก็จะทำแบบนี้ตลอดนะก็คือจะเริ่มต้นว่ามีผู้สื่อข่าวถามแล้วก็สถานทูตจีนเขาก็จะตอบจดหมายข่าวฉบับนี้เริ่มต้นว่าผู้สื่อข่าวถามกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไทยที่จังหวัดสระแก้วประเทศไทยนะฮะสถานเอกอัครทูตมีความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรตอบสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วคราวนี้ผมก็ไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีจดหมายข่าวดังกล่าวมาต้องย้อนไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมครับมีรายงานข่าวว่าเกิดคดีสะเทือนวงการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมกันบุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์พร้อมจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายหลังพบพฤติการเรียกรับเงินและเรียกรับเงินแลกการปล่อยตัวเบื้องต้นพบมีการโอนเงินแล้ว 120,000 บาทขณะที่ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันดำเนินคดีและสอบวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบผิดจริงจะไม่ละเว้น หตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม

0: คม69เวลา 19:30 นาทีที่สภ.วังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภ.วังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ปชปช.3กองกำลังบูรพาและนฝด.11ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน5รายประกอบด้วยตำรวจ4นายและพลเรือน1รายหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในไม่มีเลขที่ที่หมู่1ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วการจับกลุ่มครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้กำกับตม.สระแก้วผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนแล้วก็รองผู้กำกับตม.จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าผู้ต้องหา5รายที่ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยดาบตำรวจประภาวินดาบตำรวจมุทิกรดาบตำรวจสมชายดาบตำรวจพิเชษและนายณัฐนันท์โตอ่อนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกหลายกระบอกรถยนต์กระบะ2คันและเครื่องกระสุนจำนวน1เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 1-4 ในฐานความผิดร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนผู้ต้องหาที่5ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 11:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากว่าที่พันตำรวจโทรวีศักดิ์สุริยภักดิ์ซึ่งช่วยราชการตม.จังหวัดปทุมธานีว่ามีชาวจีนจำนวน5คนขอความช่วยเหลือหลังถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบบ้านพักจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงก็พบชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนอยู่บริเวณหน้าบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างแสดงความดีใจและกล่าวขอบคุณทันทีจากการสอบถามผ่านล่ามชาวจีนทั้ง5คนให้การว่าถูกกลุ่มตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะเข้าควบคุมตัวตั้งแต่ตอนตีสองโดยมีการใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณคนละ300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพเบื้องต้นพบว่ามีชาวจีน2รายยอมโอนเงินให้กับกลุ่มตำรวจที่เป็นผู้ต้องหารายละ 2,000 เหรียญรวมเป็นเงิน 4,000 เหรียญหรือ 120,000 บาทโดยมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายได้จับกลุ่มชาวจีนในข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ในบ้านพักและเรียกเงินแลกการปล่อยตัวทั้งนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวแต่ระหว่างเจ้าที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้รอดการจับกลุ่มไปได้ทำมาแสดงว่ามีตำรวจทั้งหมด5นาย
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่สถานทูตจีนเขามีการแถลงข่าวครับ
1: ค่ะเขาก็คงเข้าใจมั้งนะว่าประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีแผลแล้วก็มันจะมีคนหากินกับเราได้ตลอดนะ
0: ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนจีนกลุ่มนี้มันอะไรยังไง
1: แต่ไปจับที่สระแก้วตรงนั้นถ้าไปจับที่สระแก้วไม่ต้องคิดเป็นอื่นแล้วพี่เวสัน
0: มันก็
1: เราก็ไม่ต้องโลกสวยเรารู้ว่าถ้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: แต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องจับแล้วก็ส่งนะแล้วก็สอบเป็นทางการใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเอาไปรีดเงิน
1: แนวนี้ล่ะค่ะแนวนี้ล่ะค่ะแนวนี้แหละ
0: ถ้าเขาไม่ไปร้องเอาคนมาบุกจับก็คงไม่เป็นเรื่องก็คงจะมีการเจรจาถ่ายตัวกันไปเพราะว่าตำรวจบุกไปก็ชาวจีนยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแสดงว่ามันก
1: ็คงอยู่ๆกัน
0: มันก็คงอยู่ๆกันไปคุยกันไปอยู่
1: กันไปจะถ้าจะเสียหายก็คือไปพังมือทำร้ายร่างกายของอันนั้นจะหนักมากค่ะ
0: ไปรีดเขาแล้วก็พังมืออะไรไปลงไม้ลงมือบ้างเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นๆอ๋อนี่มีเรื่องนี้อีกนะคะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบ

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: ค่ะสวัสดีค่ะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะ 19:30 นถึงเวลา 20:00 นนะคะมหานครรอบทิศนะคะวันนี้อยู่กับดีเจก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจดงดงจามอนเกศวภาคนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่ฟังจากคลื่นFM 95ส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ FacebookLTM FM 95ด้วยนะคะคุณปุญญวัฒน์คุณจุ๊บแจงคุณสมหวังคุณวันชัยเงินนะคะคุณกาบแก้วคุณสุภาพนะคะคุณพี่สุภาพคุณวัฒนศักดิ์คุณสุนิสาคุณอเกนอยู่ที่พะเยาคุณ TS นะคะคุณ
2: ชื่อสุภาพนี่จะนิสัยอื่นไม่ได้เลยนะ
1: ต้องเรียบร้อย
2: แซวนะครับพี่แซวนะโคราชในเมืองฝนแรงอสมทนี่เพิ่งลงเม็ดโปรยๆมาแล้วครับพี
1: ่
2: เด
1: ี๋
2: ยวพ
1: ี่กล้วยใช่ไหม
2: พี่กล้วยกลับเนี่ยจะเจอฝน
1: ค่ะ
2: นะฮะมาวันนี้ข่าวสารก็อัปเดตกันไปแล้วพอสมควรนะเดี๋ยวอัปเดตกันต่ออ
1: ีก10ข่าว
2: ครับผมมาเริ่มเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มาดูโพสต์ของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขารอดชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันเพราะความใส่ใจของลูกน้องนะคะเขาโพสต์เลยบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันอุ้ยหน้าเขายังสาวอยู่เลยนะหัวใจวายเฉียบพลันสาธุพระคุ้มครองขอบคุณน้องที่ใส่ใจกันเขาก็เล่าบอกว่าเราเนี่ยรอดตายมาจากหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเรื่องง่ายๆมากเลยพอดีเนี่ยเรากลัวเป็นสโตรกเพราะช่วงนี้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดและไปดูข่าวคนเป็นสโตรกส่งสัญลักษณ์แล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยเหลือเลยคุยกับทีมงานว่าถ้าพี่เป็นสโตรกหรือว่าไม่ไหวเนี่ยจะทำสัญลักษณ์มือขอความช่วยเหลือนะและบังเอิญวันนั้นเนี่ยท้องเสียรู้สึกเพลียมีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยเหมือนจะเป็นลมเลยเดินไปเข้าห้องน้ำอีกรอบเลยก่อนนั้นน่ะก็ฝากน้องซื้อข้าวแล้วก็ทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำนะทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือแล้วเมื่อลูกน้องเห็นสัญญาณมือที่ส่งให้เนี่ยก็เลยเดินตามมาที่ห้องน้ำไปเจอสภาพไม่ไหวแล้วอ่ะนั่งอยู่ในห้องน้ำลูกก็ไม่ไหวเพลียมากก็เลยตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลตอนนั้นตัวเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้เราบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวน้อยลงแล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะช็อกเพราะท้องเสียแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันคือหัวใจวายเฉียบพลันมันเกิดลิ่มเลือดอุดตันอุดเส้นเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ถ้ามาช้าอีกเดียวเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้เราก็เลยคิดว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยหรือคนที่มีโรคประจำตัวควรจะซักซ้อมกับคนใกล้ตัวนะมันช่วยชีวิตได้นะขนาดเราเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยแต่มันเกิดแบบเฉียบพลันจริงๆที่รอดมาได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยซ้อมกับลูกน้อง
2: เตรียมการไว้ก่อน
1: เตรียมการไว้ก่อนเลยโอ้ที่โชคดีมากๆเลยอะแล้วดูเขายังไม่อายุมากเลยนะเขาดูเขายังไม่ใช่เป็นคนอายุมากเลยนะ
2: โ
1: อ้แต่มันแสดงว่าเขาโชคดีมากๆเลยลูกเป็นได้ไงเนี่ยโด่งหัวใจวายเฉียบพลันเส้นริมเลือดอุดตันเส้นเลือดอ่ะตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาท้องเสียอะไรเงี้ยวิตายถ้ามาช้าหน่อยเขาบอกว่าหมอบอกว่าน่าจะเพราะว่าเส้นริมเลือดอุดตันที่สมองที่เส้นเลือดมันก็ทำให้เลือดเลี้ยงสมองไม่ได้ไงถ้ามาช้าเนี่ยก็แน่นอนโ
2: อ
1: ้เนี่ยก็ซ้อมมาเลยว่าก่อนเดินเขารู้สึกตัวเองแล้วเพลียไม่ไหวแล้วก
2: ่
1: อนเข้าห้องน้ำให้สัญญาณมือกับลูกน้องไว
2: ้
1: ล
2: ู
1: กน้องเฮ้ยเป็นอะไรแน่ๆเลยก็เดินตามเข้าไปดูถ้าไม่มีใครเห็นนะรับรองก
2: ็
1: โชคดีไปนะคะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อาทิตย์ที่แล้วมีพ่อค้าร้านข้าวต้มที่ราชบุรีนะครับเขามาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ว่าเขาไปซื้อยาย้อมผมในแอปดำเนี่ยนะฮะ

0: ราคาถูกเขาบอกมันถูกอ่ะก็ซื้อมาใช้โอ้พอใช้เสร็จคันมากแสบแสบไปหมดจนสุดท้ายถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลออกมาเลยนะฮะมันกัดที่ศีรษะนะฮะจนเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลย
1: เป็นแผลด้วย
0: เป็นแผลไปหมดเลยนะครับแล้วต้องถึงขนาดว่าน้ำหนองไหลอ่ะจากที่หัวเนี่ยนะฮะก็ทักเพจนี้ไปปรากฏว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะฮะผ่านมาประมาณ 5-6 วันนะครับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับแล้วครับทลายโกดังยาย้อมผมมรณะนะฮะคือเขาขายในแอปเนี่ยเขาจะอ้างว่าเป็นสารสกัดธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีปลอดภัยแต่ปรากฏว่านั่นแหละฮะไม่มีอย.ด้วยนะครับนำเข้ามาขายในราคาถูกวันนี้บุกไปนะครับทางตำรวจปคบร่วมกับอย.ไปทลายนะครับโกดังเก็บยาย้อมผมเนี่ยของกลาง 2,000 กว่าชิ้นเปิดขายออนไลน์นะฮะผ่านแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับมีการโฆษณาสร้างความน่าเชื่อถืออ้างว่าเป็นยาย้อมผมสมุนไพรใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีแต่พอคนใช้จริงๆแล้วบวมแดงนะจนอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหน้ำเหลืองนี่ไหลเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะวันนี้นะฮะกองปราบนะครับสอบสวนกลางก็ไปจับนะขออภัยเป็นปคบ.พอไปจับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางเขาก็เตือนนะครับบอกว่าไอสินค้าพวกนี้นะให้ดูนะให้ดูให้ดีนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายอย.เนี่ยแน่นอนว่าเข้าข้อหาพรบ.เครื่องสำอางนะครับขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีข้อหาที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยจริงเอาผิดกันได้อีกหลายข้อหานะครับ
1: พี่ก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเคยแบบโอ้มันโฆษณาประทับด้วยสมุนไพรแล้วแบบมีตัวอย่างมันโอ้ปืดปืดปืดมันกบเอ๊ะแต่ดีพี่ไม่มันไม่ได้แผลมันไม่ได้แพ้แบบนี้แต่มันไม่ติด
0: ไม่ติด
1: มันไม่ติด
0: ไม่มีคุณสมบัติเลย
1: ไม่มีคุณสมบัติเลย
0: เขาบอกว่าวิธีดูก็คือแสดงฉลากภาษาไทย
1: เอออันนี้เป็นภาษาจีน
0: อย.ต้องมีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โหอันนี้ต้องเตือนเลยนะคะว่าใครที่มีพวกแอร์เครื่องแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะอุ้ยคนที่โพสต์ TikTok ไลน์นี้เป็นอาชีพช่างแอร์นะโพสต์ข้อความเตือนนะว่าอย่าไว้ใจแอร์อีกต่อไปถ้าเจอแบบนี้เจออะไรดงเจอคิดว่าเจออะไรใน
0: จิ้งโจกเหรอ
1: ในแอร์เก่า
0: อะไรอ่ะเจออะไรโอ้ยหนอนงู
1: ในคลิปนี่เป็นเครื่องปรับอากาศเก่าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีร่องรอยของคราบลอกคราบของคล้ายงูอยู่ในตัวเครื่องแต่สิ่งที่เกิดความตกใจคือเมื่อเปิดฝาครอบแอร์ออกมาแล้วนะพบไข่งูจำนวน10ฟองนี่ดง10ฟอง
0: แม่ไปไหนอ่ะ
1: แม่มันก็อยู่ไม่ไกลแถวนี้เรามันฟักไข่ไว้มันต้องมาอยู่แล้ว
0: คอมเพรสเซอร์ที่อยู่ข้างนอกเหรอพี
1: ่เออคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างนอกเนี่ยแอร์เก่า
0: อ๋อครับผมโอ้มันชื้นๆวังแอร์นะ
1: นี่มันแอร์ตัวแอร์เลยไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ตัวแอร์เลยนี่ตัวแอร
0: ์งูมาออกไข่อยู่ในแอร
1: ์แอร์เก่าเขาไม่ค่อยได้เปิดไงเขาไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยเขาเลยบอกให้อุตังค์เขาอะไรเงี้ยแอร์เก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเปิดฝาครอบแอร์แล้วเนี่ยเห็นงูเห็นไข่งู10ฟองอยู่ในเครื่องโดยยังไม่ฟักเป็นตัวเลยนะโอ้ยคลิปนี้ออกเผยแพร่ออกไปคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่างูเนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องปรับอากาศได้ยังไงเข้าไปได้ไงก็เขาไม่ค่อยได้ใช้ไง
0: คร
1: ับ แล้วเขาคิดว่างูน่าจะเลื้อยจากไหนรู้ไหมเข้าไปทางช่องท่อแอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกอ่ะคือเลื้อยจากตรงนั้นเข้าไปในแอร
0: ์
1: วิ่งขนลุกนะเนี่ยแต่เราใช้ทุกวันไม่เป็นไรมั้ง
0: ในคืนเราแอร์อยู่ไหนฮะจะอยู่ใต้โต๊ะนี่นะอ๋อแอร์อยู่ตรงข้างบน
1: นั่นแหละเราไม่เคยเปิดอ่ะลองเปิดไปบ้างไหม
0: โอ้ไม่เป็นไรคร
1: ับ ลองเปิดกันบ้างไหมอาจจะเจอ
0: ถ้าเขาอยู่ก็ขอเขาอยู่อย่างสงบ
1: ที่แน่ๆถ้ามีหนูแน
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอ้าวันนี้มีคนฟ้องนะครับว่ามีรถติดยิ่งกว่าพระราม2
1: แถวไหน
0: อยู่ที่ชลบุรีนะฮะเขาบอกว่าถนนพระยาสัจจาช่วงหน้าเรือนจำหญิงนะครับยาวไปจนถึงแยกชนชายชนชายที่โรงเรียนใช่ไหมชนชาย

0: ประมาณ300เมตรถนน3ช่องขุดไปแล้ว2ช่อง2เลนปล่อยให้วิ่งเลนเดียวชาวบ้านที่ชลบุรีบอกปิดเทอมตั้ง 2-3 เดือนมันไม่มาทำพอเปิดเทอมปุ๊บโอ้โหผู้สื่อข่าวไปสำรวจตอน 5:00 น.นะครับรถติดจริงๆรถติดสะสมเนี่ยนะฮะยาวเหยียดเลยแล้วเพราะว่าจาก3เลนมาบีบเหลือเลนเดียวแถวนั้นนะครับสอบถามชาวบ้านที่ขับรถไปมานะฮะเขาบอกสัญจรลำบากนะโอ้โหนะซ่อมก็นานนะแถมปิดเทอมไม่ทำมาทำช่วงเปิดเทอมนะมาขุดถนนกันแบบนี้นะครับกลางวงกลางวันเลิกงานเลิกเรียนฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับให้มาทำให้เสร็จเร็วๆทำก็ทำเลยไม่ต้องปิดเปิดให้มันทีเดียวให้มันให้ชาวชลบุรีเขาเดือดร้อนให้วันน้อยที่สุดคือบางที่อ่ะพี่กลางคืนค่อยซ่อมกลางวันบางทีก็ตั้งกลวยบ้างบางทีก็ปิดถนนคืนแล้วมันก็ขุกขักเนี่ยเป็นปัญหานะฮะโอ้ทางจังหวัดแต่ละที่ท่านต้องช่วยชาวบ้านวางแผนให้หน่อยนะคือให้ผู้รับเหมาเนี่ยต้องบอกเขาเลยว่าต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเคยจำได้นะตำรวจนครบาลเราเนี่ยมีหน่วยงานของเอกชนนะฮะเขาจะขอซ่อมก่อนหน้านี้ก่อนที่สะพานที่ประตูน้ำจะปิดเนี่ย มันก็เคยมีมาสัก5ปีที่แล้วนะฮะมาขอกับตำรวจนครบาลรอบหนึ่งนะยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการนครบาลโอ้โหถ้าปิดปีกว่า2ปีไม่ได้ไปหาวิธีมาใหม่ไม่ได้ปิดอย่างนี้ไม่ได
1: ้นานไ
0: หมเขาก็เลยซ่อมจากข้างล่างก่อนติดแต่ผ่านอะไรข้างล่างแต่ไม่ปิดแต่ล่าสุดมันก็คงจะไม่ไหวแล้วก็ต้องปิดแต่เนี่ยถ้าปิดนานมันก็ไม่ไหวนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: พี่ตัวเงินตัวทองมันดุไหมอ่ะดง
0: ไม่มันไม่กัดเนาะพี่นะ
1: โอ้ยแต่นี่เขาบอกน่ากลัวนะเนี่ยนี่ตัวใหญ่นะตัวเท่าตะลัก
0: เดี๋ยวนี้เห็นเด็กญี่ปุ่นเด็กจีนอ่ะไปนั่งจับไปนั่งเล่นกับตัวเงินตัวทองที่สวนลุมอ่ะก็แสดงว่าเขาไม่ดุอ่ะถ้าดุเจ้าหน้าที่คงไม่
1: ตัวนี้ตัวนี้คงจะดุอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีตัวเงินตัวทองเข้าไปในบ้านของประชาชนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วทำไมพี่เห็นตัวเงินตัวทองพี่หันมาถามผมนะว่ามันดุไหมครับผมไม่
1: เ
0: ช
1: ื่อมัน ตัวเงินตัวทองนี่มันใครเห็นมันจะได้โชคนะดองจะได้โชคในลา
0: บพี่ไม่คิดอย่างนั้นน่ะ
1: คิดแหมคิดว่าต้องให้โชคกับดองเว้ยดูแล้วต้องทำเหมือนเธอด้วยดิโอ้ยก็บอกเนี่ยตรงกันตรงนี้มันเข้าบ้านคนนี้ยาวเกือบ2เมตรตัวใหญ่อะด้องไปแอบซ่อนอยู่ในชั้นล่างของบ้านแล้วก็ส่งเสียงคำรามด้วยอะตลอดเวลาเลยกู้ภัยก็เลยใช้อุปกรณ์เป็นบ่วงคล้องคอแต่ตรงกันตรงก็สู้กลับนะไม่ยอมให้จับแล้วก็หนีไปรอบบ้านเลยกู้ภัยก็เลยใช้ทีเผลอคว้าหางแล้วออกมาจากบ้านหูยคนเขาก็เลยแบบทำไมตัวเงินตัวทองแสดงท่าทีโกรธจัดเลยใช้หางฟาดไปมาต้องโดดหลบกันวุ่นวายเลยใช้เวลา10กว่านาทีนะจึงจะคุมจับเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ได้อ่ะโอ้โหเขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยบางทีก็เหมือนที่ต้องบอกว่าไม่ดุทำไมตัวนี้ดุอ่ะเนาะบอกตัวใหญ่เนี่ยเขามีแรงฟาดสูงเนี่ยแล้วเขาบอกว่าฟันของตัวเงินตัวทองเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วยนะ
0: นี่มันใหญ่เท่าจระเข้เลยอ่ะ
1: ดูสิใหญ่นะเนี่ยตัวเงินตัวทอง
0: หันไปทางอื่นก็ได้ครับ
1: จ้าจ้าม
2: หานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องรอ

0: ริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: อันดับ5นะครับวันนี้ต้องพูดประโยคนี้ครับพี่กวย You know me a little go คุณรู้จักผมน้อยไป
7: อุ้ย
6: อันนี้เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนี่ตอนนั้นใครนะท่านนายกพูดนะท่านนายกอนุทิน
7: อ
6: ่ะ You know me a little go
7: You know me a little go
6: คนรู้จักผมน้อยไปนะครับ
7: แต่เขาเรียกว่าใช่พ่อขุนรามเลยนะ
6: แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกคุณนะสิวันนี
7: ้
6: นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ทำเนียบนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นก็ยืนให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อ
7: ปกติเวลาก่อนประชุมครม.ก็จะมีรัฐมนตรีทยอยมาทยอยมาใช่ไหมแล้วก็จะมีข่าวไปดักสัมภาษณ
6: ์
7: เรื่องร้อนๆนึงนี่เรื่องอะไรล่ะก
6: ็
7: เรื่องที่ว่าเรื่องที่ว่ากลุ่มควบคุมมลพิษใช่ไหมล่ะ
6: ใช่วันนี้รัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเขาดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าสองกลุ่มในสังกัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะถูกเหมือนกับลักษณะถูกประเมินอะนะครับมีการว่าประเมินว่าเป็น2หน่วยงานที่มีการติดสินบนสูงสุดนะครับใน10กว่าอันดับที่เขาจัดอันดับขึ้นมา
7: ใช
6: ่นักข่าวก็ไปไล่บี้ถามว่าแล้วท่านจะจัดการอะไรอย่างไร
7: แล้วก็ตอบกันเลยผมรู้จักทุกคนคุณไล่มาเหมือนคนในครอบครัวอันนี้นักข่าวหน้าคนที่เป็นเพื่อนพี่นะเขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็คุณอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นคุณก็ต้องตั้งกรรมการเป็นผู้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนสิทำไมจะต้องแบบมาการันตีเขาก่อนได้ไง
6: นักข่าวก็ไปถามนะถึงแนวทางในการตรวจสอบ
7: ใช่
6: พอฟังว่าอ้าวท่านดูปกป้อง
7: ดูปกป้อง
6: ท่านบอกท่านรู้จักหมดผมตั้งมากับมือนะครับก็บี้ต่อบี้ไปบี้มาเนี่ยไม่รู้อารมณ์ท่านทำไมถึงได้อย่างนั้นนะฮะพอสัมภาษณ์กันจบเดินออกจากวงสัมภาษณ์ลักษณะชนปึ๊บนักข่าวคนนี้ก็หันมานะฮะโอ้ชนเลยเหร
7: อ
6: นะที่เราได้ยินนะเฮ้ยชนโหชนเลยเหร
7: อ
6: แล้วท่านลำตีนแฟก็เดินไปไกลแล้วก็มีเสียงลอยตามมาว่าผมรู้จักคุณน้อยไปไอ้ประโยคนี้แหละก็เลยทำให้นี่แหละตัวพี่นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาติดใจประโยคนี้แหละ
7: แต่พี่ถามแล้วแต่แรกเขาบอกเขาได้ยินไม่ชัดนะ มาชัดตอนหลังอะที่มันไมค์หัวกล้องอะไรพวกนี
6: ้
7: ชัดเลย
6: ผมฟังทีหลัง
7: เ
6: พราะท่านก็เหมือนเดินออกไปไกลๆแล้วพูดด้วยความอาจจะด้วยความอารมณ์ณตอนนั้นแต่ก็อีกไม่นานเห็นบอกว่าขึ้นไปประชุมครม.แกก็ไปนั่งทบทวนดูนะครับแล้วมุจิสุชาติก็ลงมาที
7: ่
6: รังนกกระจอก
7: พี่ถามว่าพี่

0: ให้ดาวพี่ถามพี่ดาวว่าเขาคงถามว่าคนนี้ใครใครใครเวลารู้อ้าวไปแล้วเพื่อนพี่ไม่ใช่ธรรมดานะคนนี้นักข่าวคนนี้
1: ทำไมฮะเป็นชัยยามิชัย
0: แล้วว่าเขาแบบรู้จัก
1: ว่าเป็นชัยยาไม่ธรรมดา
0: เขาเป็นนักข่าวด้วยแหมไม่ธรรมดาก็รู้ทำข่าวการเมืองมานานใครก็ต้องรู้จักแล้วก็เป็นมืออาชีพไม่ใช่แบบอยู่ๆมาแบบนี้
1: เขาอยู่ในสมาคมนักข่าวด้วย
0: เป็นสมาเป็นที่ปรึกษาแหละเป็นที่ปรึกษาเนี่ย
1: เขาถือว่าอย่างที่ตัวพี่ก็บอกว่าอายุอนาคตเขาก็ไม่น้อยทำข่าวมาเนี่ย30ปีแล้ว
0: ใช่
1: ทำข่าวมา30กว่าปีแล้วนะครับด้วยความที่อายุเนี่ยเยอะกว่ารัฐมนตรีนะฮะเยอะแกบอกว่าเยอะกว่ารัฐมนตรีด้วยนะแต่ว่าก็เคารพเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีเนี่ยแกก็บอกแกก็เคารพสุดท้ายแล้วก็ขอโทษขอโพยกันรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่ามีความหวังดีนะครับต่างฝ่ายต่างหวังดีนะครับก็ตั้งคำถามด้วยความหวังดีเขาก็ตอบด้วยความแบบว่าเอ้าก็เหมือนกับนะเหมือนปกป้ององค์กรเน
0: ี่
1: ยต
0: ่
1: างคนต่างมีความหวังดีของตัวเอง
0: เดี๋ยวเพื่อนบอกเอ้ยคุณจะตอบงั้นไม่ได้คุณจะต้องนั่งกรรมการก่อนสิอะไรเงี้ยเออพี่ก็โทรมาถามเพื่อนพี่วันนี้ว่าแล้วเป็นไงบ้างเออเขามาขอโทษแล้วมันก็แล้วก็แบบว่าอะไรแล้วคุณนักเลงผู้ชายรับผิดชอบก็จบไปไม่ได้อะไรแต่มันก็ออกไปเป็นออกจากสื่อไปแล้ว
1: เพราะอย่างที่พี่นักข่าวท่านนี้บอกแล้วว่าเวลาเราไปสื่อเราตั้งคำถามเนี่ยเราไม่ได้มีนอกมีในไม่ได้มีอคติ
0: ไม่ได้มีอคติ
1: ใช่นะครับก็ทำตามหน้าที
0: ่
1: นะครับโอ้นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาแชร์กันนะ
0: Talk of the Town ไปเลย
1: เดินชนเสร็จ
0: นี่มีคนบอกว่าไทยช่วยไทยพลาดอาจจะ
1: ดรอปเลยเหรอ
0: ไม่รู้ข่าวนี้
1: เพื่อดรอปเลยอ่ะเจอ You Know Me A Little Go นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ไปดูข่าวนะที่สระแก้วเนี่ยทะลักเข้ามาทุกวัน
1: แรงงาน
0: เออพวกไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่เนี่ยพวกมันมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้ก็มาอีกแล้ววันนี้เขาจับได้เนี่ยถึง16คนเลยนะโอ้เต็มคันรถกระบะเลยเขาบอกว่าซุกกันเข้ามากองกำลังบูรพาก็ตรวจได้เป็นแต่คนนี้เป็นชาวต่างชาติ16คนนะเป็นคนจีน10คนปากีสถาน6คนแล้วคนขับเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยแล้วกลุ่มต่างชาติได้บอกว่าก็เข้าไปทำงานที่ปอยเป็ดอ่ะแล้วก็ถูกชักชวนทำธุรกิจออนไลน์ร้านค้าแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้บางคนก็ถูกบังคับใช้แรงงานนะคะแล้วก็ควบคุมการทำงานมานานกว่า6เดือนตัดสินใจหลบหนีกันเข้ามานะแล้วก็วางแผนกันโดยใช้รถลำเลียงจากกรุงปอยเป็ดเข้ามานะคะโดยผ่านทางลัดเลาะทางผ่านทางไร่อ้อยทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาอย่างพื้นที่อ่างศิลานะคะก็แน่นอนค่ะโดนจับกันไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางคนขับเนี่ยก็รับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างหัวละ50บาทมันถูกไปปะเออหัวละ50บาทไม่น่าใช่นะน่าจะแพงกว่านี้เนาะลงนะมีทุกวันยังมีทุกวันช่วงนี้แล้วก็บอกฝั่งหนูน่ะเวลาทางกัมพูชาเขาประกาศปฏิบัติการว่าจะปราบแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยคนจีนเขาก็ปิดไงปิดอะไรปิดกิจการ
1: ปิด
0: กิจการพวกนี้ก็เลยต้องหนีเข้ามา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้การรถไฟนะครับเขาเริ่มคิกออฟนะตรวจหาสารเสพติดกับคนขับรถกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประเดิมวันแรกนะฮะที่สถานีกลางบางซื่อ120คนกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโอ้ตั้งโต๊ะตรวจกันที่นั่นเลยใครจะเข้าเวรมาตรวจก่อนไปขับเอาปปส.มานะครับประสานมาเลยมาตรวจให้ทายว่าเจอไหมฮะ
0: ไม่เจอ
1: เออแต่วันนี้120คนนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้รฟท.ก็เริ่มดำเนินการตรวจสารเสพติดนะครับกับพนักงานขับรถไฟทั่วประเทศถ้าทั่วประเทศเลยมีอยู่951คนแต่ที่วันนี้เนี่ยนะครับมาเข้าเวรแล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถไฟที่กรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ย120คนนะฮะก็จะมีการรายงานผลนะครับภายใน24ชั่วโมงถ้าผลออกมาเบื้องต้นเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมีสารเสพติดเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไปตรวจซ้ำถ้าระบุสารชัดเจนได้ว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดนะฮะก็จะสั่งให้หยุดการเดินรถทันทีเออแต่อย่างที่พี่กวยว่าแหละครับมาคุณผู้ฟังก็คงเดาออกวันนี้20คนที่จะขับรถไฟแล้วมีการแจ้งมาทุกคนก่อนขึ้นขบวนไปตรวจที่ห้องนะเขาเป็นห้องคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์จะมีเจ้าหน้าที่ของปปส.นำเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวจหาสารเสพติดไม่มีนะครับไม่เจอไม่เจอครับเพราะว่าพนักงานรถไฟเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวว่าเขานะต้องปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะครับก็แต่ว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือเห็นบอกว่ารอ

0: ปทเนี่ยให้พนักงานนะพี่เหมือนกับว่าคนที่ยังไม่ได้มาตรวจไม่ได้อยู่ส่วนกลางก็ตามเนี่ยนะก่อนปฏิบัติงานเนี่ยเหมือนกับให้เหมือนปฏิญาณตนนะนะครับว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทั้งยาเสพติดทั้งแอลกอฮอล์อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้มั้ยล่ะอย่างคนไหนที่แบบอย่างพนักงานของรถคนเนี้ยที่เขายอมรับว่าเขาเสพยามาเนี่ยถ้ามันมีไอ้ปฏิญญาอะไรอย่างงี้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาห่างหายก่อนมั้ย
1: มันก็ดีแหละแต่ว่าทำตลอดให้ทำให้ตลอดก็แล้วกัน
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นี่น้ำมันแพงใช่ไหมล่ะนี่คนขับรถบรรทุกน้ำมันแอบเลย
0: ทำไมฮะ
1: แอบเอาน้ำมันใส่กะลอนระหว่างทางเนี่ยระหว่างบรรทุกไปส่งอ่ะแอบถ่ายใส่กะลอนแอบขายเลยที่จุดพักรถที่จังหวัดขอนแก่นนี่เป็นไงล่ะหมดการทางหลวงโอ้โหคนขับรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยถ่ายแอบถ่ายน้ำมันจากในถังที่เขาจะบรรทุกไปส่งเนาะก็แอบถ่ายใส่กะลอนใส่ไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตกลงเขาเอาไปขายได้แกลอนละ500บาทนะขนาด18ลิตรคนขับเนี่ยนะคะมีด้วยกันช่วยกันถ่ายเทต่อท่อจากนี่เลยจากรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันใส่แกลอนอีกทีหนึ่งแกลอนเยอะมากเลยเนี่ยรวมๆแล้วเน
0: ี่ย
1: ใช่6ถัง108ลิตรถังปลาอีก23ถังคือทำไปเสร็จแล้ว6ถังเหลือ23ถังมุ้ยต้อง29ถังเนี่ยก็เยอะมากเลยแล้วเนี่ยโหแล้วมีคนไปติดต่อรับซื้อเขาว่าในทุนมีทุนในทุนรับซื้อด้วยถูกจับไปเลยมันถ่ายเทน้ำมันจากรถบรรทุกใส่แกลอนโหมีแสดงว่าต้องมีพี่ว่าตรงคนขับรถบรรทุกนี่ต้องทำเนี่ยถังไม่ใช่ถังใหม่นะทำมาแล้วหลายครั้งแน่เลยอ่ะ
0: ครับผม
1: โ
2: อ้มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะทิ้งท้ายกันด้วยสภาพอากาศแล้วกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมา 5:00 น.ที่ผ่านมานะครับเตือนฉบับที่14ฝนตกหนักถึงหนักมาก65จังหวัดโหแทบจะทั่ว แทบจะทุกจังหวัดแล้วล่ะทั่วประเทศแล้วล่ะนะครับ65จังหวัดพรุ่งนี้นะครับเจอฝนกทม.ก็ไม่รอดนะครับฝน 60% เตือนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะภาคเหนือเนี่ย 60% แทบจะยกภาคลงมาถึงพิจิตรกำแพงเพชรอะไรแถวนั้นเลยนะครับภาคอีสานนะครับก็ 70% ของภาคนะครับพรุ่งนี้เจอฝนเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้ภาคใต้เนี่ยนะฮะฝั่งอ่าวไทยเนี่ย 60% ฝั่งอันดามันเนี่ย 80% ของพื้นที
1: ่
0: นะครับนะสัปดาห์นี้เจอฝนหนักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับก็อิทธิพลนะฮะมาจากนี่แหละนะมรสุมตอนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับที่อันดามัน
1: ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนวันที่15เป็นต้นมานี่ก็มีฝนหนาแน่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ชุกตามชื่อฤดูอ่ะนะพี่นะ
1: เออเข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจก็บอกฝนปริมาณน้ำฝนปีนี้ก็ไม่เยอะจะเจอพายุแค่2ลูกเองนะ
0: ครับผม
1: อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ไปแล้วครับพี่ๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา

0: เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.กรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัททรานส์วัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์ผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 น.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปขณะเดียวกันช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจยังรวมถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่ จังหวัด

0: ทบุรี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้าทักทายพี่น้องสุขุคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายพี่ๆทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแถวบ้านผมนะภาคอีสานครับแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะจ้าวภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยแล้วก็ภาคใต้นะฮะทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่19แล้วนะฮะวันอังคารที่19เลยนะฮะผมอยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีพี่ออยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะจ๊ะพี่ลำดวนบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยววันนี้จัดให้แน่นอนครับผลงานเพลงนี้นะครับผมแล้วก็น้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินสุดสวยของน้ำมนต์นะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านี่เลยแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับอุ๊ยเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยพี่ขาวดอนไม่ได้เข้ามาดูแน่ๆเลยขอบพระคุณมากๆครับพี่ขาวดอนที่แชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่แทนนะครับสวัสดีพี่แทนด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณด้วยนะครับนี่พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผม FC จากอุบลพี่น้องอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ฝนบ่ตกครับแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกอีกแล้วตกตลอดนะครับบ่รู้ว่าเป็นแนวใดอากาศนี่แปรปรวนทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่ออยแอบแซวว่าวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเท่เลยฮะใช่ไหมฮะนี่เป็นไงล่ะปกติผมก็นานๆทีถึงจะใส่นะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้องส่งนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เนาะอากาศกำลังดีเลยเนาะสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับผมพี่หนูเพียนเข้ามาแล้วฝากกดแชทด้วยนะสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับเด้อสบายดีเด้อสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่เฉลิมลาบด้วยนะฮะพี่เฉลิมลาบจักรยานยนต์น็อตและการเกษตรโอ้โหชื่อเฟซเขาน่าจะทำธุรกิจแน่นอนสวัสดีด้วยนะครับกดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะผู้ใดแน่ผู้ใดแน่สวัสดีเจ้าดีเจบอดป้าคนเหนือแต่แต่กะสวัสดีพี่สุดสวยด้วยนะครับผมโอ้ยตกบันไดเหรอพี่ขาวดอนเมื่อวานนี่ตกบันไดเหรอฮะอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ขาวดอนบอกว่าตกบันไดไม่ได้ดูว่ะไม่ไหวค่ะตกบันไดเก้าชั้นเลยเหรอฮะโหตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับพี่ต้องไปหาหมอแล้วขอให้หายเร็วๆนะฮะหายเร็วพี่โอ้ยถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะครับสวัสดีจ้าฟังจากสมุทรปราการซอยซับบุญชัยฝนกำลังตกเลยค่ะว้าวแถวบ้านเลยครับผมอยู่บางสะทงเลยใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้นะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์เหงาเหลือเกินนะครับอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะฮะฝากโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366อีกรอบนะจ๊ะ02-248-1366ครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สานะใหม่พร้อมแล้วสวัสดีสานะใหม่กันหน่อยในช่วงนี้นะครับโลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสรูปหล่อ
1: สวัสดีป้าแป๋วจ้า
2: โอ้โหไม่ได้ป้าแป๋วป้าแป๋วพูดนะคะ
1: ครับผมโอ้โหคิดถึงจังเลย
2: คนอยากเห็นหนุ่มน้ำมนต์จังเลยป้าแป๋วตาไม่เห็น
1: โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ในวิทยุ
1: อ๋อตอนนี้ป้าแป๋วโทรมาจากลาดกระบังเน
2: า
1: ะ
2: ลาดกระบังเนี่ยมินเรียกกรุงเทพเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฟังตอนนี้ฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ฟังวิทยุปิดวิทยุแล้วเนี่ยอยากจะคุยคลิปหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอะไรเน
1: ี่
2: ย
1: เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมแอบไปกอดที่บ้านสักหน่อยเลย
2: เนี่ยมากอดเลยอยู่ใกล
1: ้ๆอ๋อได้เลยก็แถวบ้านผมเลยนะผมก็อยู่แถวด้านกระบังแถวนั้นเลยครับแถวลงก้าวด้วย

0: ห็นนะคะ
1: อ๋อได
0: ้ป้าแป๋วไม่เห็นอายุ80ปีนี้แล
1: ้
0: ว
1: อ๋อ80วันนี้ป้าแป๋วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
0: เพลงเพลงเต้ยก่อสร้าง
1: เต้ยก่อสร้างของพี่จอยใช่มั้ย
0: จอยรุ่งมิตร
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
0: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายดีเจทุกคนน้องหน้าใหม่อะไรทุกคนรักทุกคนเลยในคืนเก้าว่า
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: รูปหล่อคนสวยทั้งนั้นมีความสามารถเก่งทั้งนั้นเลยฟังทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ฟังทุกวันฟังทุกคืนกดเลข195เลขอะไรกดช่อง95ไว้ตลอดเลย
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับป้าแป๋วครับ
0: ผมตาไม่เห็นแ
1: ม่ไ
0: ม่ได้หรอกต้องมา
1: ป้าแป๋วได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับได้เลยครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดให้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณป้าแป๋วมากนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากให้เจริญนะ
1: สาธุเลยครับ
0: การงานเจริญก้าวหน้ามีอย่าเจ็บอย่าจนรวยเงินทองนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆครับป้าแป๋วสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
0: ค
1: ่ะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: อ่ะล่ะฮะโอ้โหป้าแป๋วโทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมเต้ยก่อสร้างของพี่จอยรวมมิตรนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะก็พิเศษให้ป้าเปียวขออภัยครับป้าแป๋วด้วยเนาะเพราะว่าป้าก็อยากแบบอยากเจอกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะแล้วมีโอกาสเดี๋ยวผมไปทำไทยดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากป้าแป๋วกันเลยครับเต้ยก่อสร้างจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะ

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ในวันรายงานในวันนี
3: ้ครับผมในช่วงของโอ้โหมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20นาฬิกา4

10นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะเดี๋ยวชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สองเนี่ยผมจะไม่เปิดเพลงครับผมจะตอบคอมเมนต์อย่างเดียวเลย สวัสดีพี่เจริญด้วยนะครับผมสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วแล้วก็คุณนิสาด้วยนะครับสวัสดีคุณนิสานะครับแล้วก็พี่สุมาราสาวเหนือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใดอีกเสียเปี๊ยกสุดหล่อมาแล้วเสียเปี๊ยกมาแล้วเมื่อวานนี้เสียเปี๊ยกฟังเพลงทันไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ทันอยู่เสียเปี๊ยกยังไม่หลับใช่ไหมสวัสดีพี่หน่อไม้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลานี่ไงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจบอสมีอะไรจะบอกที่มาชวนเข้ามาอยู่ในใจช่วยเคลียร์คนข้างในให้หมดก่อนเฮ้อคำคมคารมปลอเพราะคนเจ้าชู้อ่ะผมไม่ได้เจ้าชู้นะแต่ไม่รู้จะเลือกใครกิ้วหยอกนะโอ้ยผมรักเดียวใจเดียวนะครับชัดไปเล่นด้วยครับเลยพี่อ๋อเหมือนผมเลยแบบแนะนำในสิ่งที่ดีนั่นเองนะฮะอันตรายนะก็พยายามแบบเราต้องชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาร์จไปเล่นไปเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะพอสมควรเลยเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องมันร้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นโทรศัพท์มันจะร้อนนะฮะแต่ก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกผมทำคนเดียวก็พอนะครับแบบนี้ให้ผมทำคนเดียวพอ อยู่กันยาวๆนะครับวันนี้สวัสดีพี่วิรัตด้วยนะครับหนองคายครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะฮะบ่รู้ว่าหนองคายฝนตกบ่เนาะครับผมอาจจะตกแห้งเตือบอยู่บ้างมึงส่งสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันนั่นเองนะฮะได้เลยฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่ออยบอกว่าไม่ได้กลัวระเบิดนะแล้วกลัวอะไรคุณยายนอนแล้วเหรอคุณยายฝันดีนะถ้างั้นนะคุณยายนอนเร็วจังเลยวันนี้สวัสดีพี่แม็กทีมชาติด้วยนะครับผมเอ้ยพี่แม็กชาติไทยขออภัยครับสวัสดีพี่แม็กชาติไทยด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้กับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับเอาเข้ามาแช่ด่วนนั่นน้องฟ้าใจเย็นน้องฟ้าใจเย็นนะสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นงรักด้วยนะครับขอเพลงเข้ามากลางดาวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะครับเจ็ดดังหน่อยกันหน่อยขอเพลงเสิร์งโนบิตะสวัสดีค่ะขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็คนต้นทางจากต้นอุดรเอ้ยอุดรพูดผิดขอไปฮะคุณต้นอุดรนะครับฝนยังไม่หยุดเลยครับอ๋อแสดงว่าฝนยังตกอยู่เลยสวัสดีค่ะน้องบอสจากพี่ศรีอำเภอลานสกาใช่ไหมเนี่ยอำเภอลานสกานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเฟซชื่อพี่ศรีวิไลอ๋อฟังน้องบอสทางวิทยุทุกคืนค่ะคืนนี้พี่ขอเพลงรักสาวลูกสองค่ะโอ้โหเดี๋ยวจัดให้เด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับดีเจเคารพหล่อเดี๋ยวนะเอาใหม่พี่เมื่อกี้ผมอ่านยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยเคารพหล่อคือยังไงฮะสวัสดีพี่แดงด้วยนะครับกำนันแดงหน้าหมอบุญมารายงานตัวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะฟังเห็นมวลพี่น้องครับวันนี้ครับฟังเพลงมวลๆไปน้ำกันนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: เขาแล้ว
0: ไปกันมูฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: เส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักฝาย
5: ยำยำจัมโบ้
6: ทุกบ้านมีเดอะแบงค์ที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบงค์ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ไอ้โปรไอ้โปร

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเห็นทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดให้แจ่มๆเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะขออนุญาตขอเพลงอื่นมาแทนได้นะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนเปิดให้ฟังยาวๆนะครับทักทายพี่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มเลยนะครับเพลงที่ขอเข้ามาผมจัดให้แน่นอนนะฮะแต่อย่าเพิ่งหลับก่อนดีเจนะจ๊ะจำได้อยู่นะจ๊ะว่าพี่ๆคนไหนขอเพลงอะไรมานะครับก็ท้ายชั่วโมงแรกครับขอส่งผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันแบบเพราะๆในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงที่2นะครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่4689400ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21นาฬิกา

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครอบครัวน้องรถรับร่างกลับอุบลแม่บุญธรรมร่ำไห้ลูบลงบอกว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านครอบครัวของนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีหรือน้องโรสเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยแม่บุญธรรมถึงกับ

งไห้ใช้มือลูบลงศพพร้อมกล่าวกับลูกสาวว่าแม่จะพาน้องกลับบ้านนางวิภาดาจันทร์ธรรมอายุ59ปีแม่บุญธรรมของน้องโรสเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมแม่

0: และยืนยันว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในสภาพใดครอบครัวก็จะพากลับบ้านเพราะน้องทำบุญมาได้แค่นี้อยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ส่วนประเด็นความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนางวิภาดาระบุว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากนักเนื่องจากยังไม่ทราบข้อที่จริงทั้งหมดของเหตุการณ์ภายหลังมูลนิธิร่วมกระตันยูจะพาครอบครัวไปเชิญดวงวิญญาณของน้องโรสณจุดเกิดเหตุก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครม.ไฟเขียวยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาค่าจ้างตามทักษะ 550-650 บาทต่อวันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันและสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันทั้งนี้ให้มีผลบังคับ90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปผู้ว่ากระบี่แสดงความเสียใจกับญาตินักท่องเที่ยวที่จมน้ำขณะพายเรือคายักพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญชาติเนเธอร์แลนด์นายร็อบเบิร์กมันอายุ61ปีประสบเหตุจมน้ำทะเลขณะพายเรือคายัก2คนกับลูกสาวระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักและทะเลมีคลื่นลมแรงส่งผลให้นายร็อบถูกคลื่นซัดสูญหายไปในทะเลพบร่างลอยอยู่ในน้ำใกล้ท่าเรือเกาะปูพื้นที่อำเภอเหนือคลองซึ่งญาติยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนายร็อบเบิร์กมันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนนิติเวชโดยนำร่างนายร็อบส่งชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าพร้อมอำนวยความสะดวกร่วมกับกงสุลเนเธอร์แลนด์ในการประสานงานเพื่อให้ญาตินำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ 21:07 นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีพี่ตาแดงใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ตาแดงโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: โทรมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
1: โอ้โหนครศรีธรรมราชตอนนี้ตาแดงรับฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับนครศรีธรรมราชครับมีฝนไหมเอ่ย
2: เมื่อวานฝนตกหนักแต่วันนี้ไม่ตก
1: อ๋อเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อวันนี้ตาแดงขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม
2: ่ของเบาเวียนวนครก
1: อ๋อเวียนวนครกนั่นเองนะครับของพี่เบาวีเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับตาแดงครับ
2: ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เปิดเครื่องรับฟัง FM 95
1: ได้เลย
2: แล้วก็หลานหมดด้วย
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่ม
2: แล้วครับผมที่รับสายด้วย
1: ได้เลยครับผมตาแดงฮะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนตาแดงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหม
2: ได้ครับ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบค
1: ทีเรียและเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของการคัน
1: ขอบคุณนะครับตาแดงฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณตาแดงมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: แล้วครับสายน้ำใหม่ของเรานะฮะตาแดงโทรมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับทุกคนขอเพลงเข้ามาเบาวีเวียนครกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราผลงานเพลงของตาแดงนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะจ๊ะรับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับยังไงก็ฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนั่นเองครับ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนะฮะของพี่นุ้ยสุวีนานั่นเองนะครับสังกัด Sonic Fine Music นั่นเองครับคำร้องทำนอง Mac Folk Song เรียบเรียงก็ Mac Folk Song ครับเป็นผลงานซิงเกิลใหม่เลยนะฮะต้องบอกว่าล่าสุดเลยนะของพี่นุ้ยสุวีนานะฮะผลงานเพลงสิ้นสุดการยินดีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่สุมาดามาอีกรอบแล้วแล้วก็พี่ประภัยศรีด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องทางฟังสปปลาวนะครับผลงานเพลงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของเสียนะฮะเสียเปียกของเราไม่รู้ว่าไปแอบร้องไห้หรือเปล่า ขอเข้ามาแต่ว่าเสียเปียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมโอเสียเปียกยังฟังอยู่สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับทักทายพี่หย่อนสวรรค์ด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมพี่บอสหน้าเด็กมากจริงปะเนี่ยหน้าได้พี่เด็กเหรอโอ้ขอบคุณมากฮะเขินเลยอ่ะถ้าบอกว่าหน้าเด็กยังพี่สุมาลายังอยู่ด้วยกันก่อน อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงก็อาจจะซ้ำกันเนาะอาจจะซ้ำผมอาจจะเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามาหมวนมาสื่นน้ำกันนะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะครับฟังให้เพราะฟังให้เพลินเลยนะครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมเอาล่ะผลงานเพลงนี้พิเศษเลยละทุกคนต้องฟังเพลงนี้แล้วอาจจะเขาเรียกว่าจากใจดีเจที่จะมอบให้กับ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนนะครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องราตรีสวัสดิ์และสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไพพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990

90บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนพรำนะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยวันนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะเมย์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนนะคุณผู้ฟังนะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังชื่นชอบอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับบรรยากาศนะคะที่แบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำของสายฝนนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็เลยเลือกงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนก็แน่นอนค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับสายฝนนะคะเริ่มต้นมากับฝนเดือน6นะตอนนี้ยังเดือน5อยู่แต่เป็นฝนเดือน6เพราะไม่มีเพลงฝนเดือน5ก็เลยต้องเป็นเพลงฝนเดือน6อบนะคะในเวอร์ชันของออสโอภาสทศพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนหนาวสาวครัวนะคะเสียงหวานๆจากพี่ฝนธนสุนทรนะเพลงก็ฝนคนร้องก็ฝนนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝนตกแดดออกนะคะงานจากพี่เบนซ์พรชิตานั่นเองแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครนะฮะในยุคแบบโอ้ยนะสมัยหนูเป็นเด็กๆแล้วก็เป็นละครที่แบบหนูร้องเพลงจากเรื่องนี้เยอะมากคุณฟังนะสะพายไร้ศักดินานะใช่ไหมคะที่เป็นอัลบั้มเดียวกับโดเรมีโดเรมีซ่อนลาเอาพูดถึงเพลงโดเรมีไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณแม่ธนิชาบอกถูกใจทั้ง3เพลงเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีข้อความเข้ามาบอกว่าไม่ได้ฟังฝนหนาวสาวครัวเนี่ยนานแล้วนะคะรู้สึกว่าโอ้ได้ฟังวันนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับชมและรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่านะคะเอาแบบว่าสะดวกสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโหลดนะคะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยตอนนี้นะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรากับ MCOT Connect นะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยสามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทจะฟังเพลงฟังข่าวดูข่าวจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็แน่นอนทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกับแอป MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะใครยังไม่มีแนะนำเลยนะผู้ฟังดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทุกๆช่องทางของเราค่ะโซเชียลมีเดียนะคะ LTM FM 95นะคะสามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ได้เลยตอนนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นหน้าดีเจเป็นแลนด์นะคะ อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะทักทายแชทกันได้แบบสดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายคนเข้ามากันแล้วทักทายกันแล้วก็น่ารักมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์อันนี้ดีมากๆเลยนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาฟังเพลงด้วยกันเนาะคืนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยากมอบเพลงอะไรให้ใครนะคะยินดีมากๆเลยนะคะทักทายเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราตอนนี้022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วทางหลังไมค์ใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้อีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์ได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าทางสะดวกอยู่นะคะนี่เป็นไงเป็นการแบบบอกใบ 022481366ค่ะสายชิวฮิวใจของเรานะคะหรือว่าจะแนะนำงานเพลงฝากเอาไว้หลังใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689
9400นะคะวันนี้อ่าน SMS กันก่อนเลยก็แล้วกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะจ๊ะ22:01นี่ข้อความแรกเข้ามาเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็เซิงโนบิตะ

ด้วยอันนี้ต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้ว่าเป็นคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์แน่นอนนะคะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเป็นงานเพลงของน้องนันอนันต์นะคะจากทาง SMS นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆคุณผู้ฟังค่ะนะคะก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการนะคะตันก็ไปงานที่ไปถ่ายรายการนะคะที่อำเภอพนมดงรักนะคะที่จังหวัดสุรินทร์มาแล้วก็เนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็มาจัดรายการต่อเลยนะคะจะบอกว่าตลอดเส้นทางค่ะฝนตกตลอดทางเลยชุ่มฉ่ำมากนะคะวันนี้ทั้งวันจริงๆเนาะนะคะมากับสายฝนจ้ะนะนะคะแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้เดี๋ยวจัดเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนให้ฉ่ำๆ แต่เพลงอื่นก็ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้หลังไมค์กำลังเข้ามาแบบฉ่ำๆฉ่ำๆบนสายฝนเลยนะคะนั้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขา02-248-1366นะจ๊ะก่อนที่อีกสักครู่นึงเราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวหิวใจอีกหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างที่เกี่ยวกับสายฝนนะคะงานจากพี่แคทรัตการค่ะฤดูฝนบนใบหน้าเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: โอ้โหเมื่อกี้ได้ฟังซาวด์เอฟเฟกต์แบบเสียงฝนแล้วแบบนะน่านอนมากคุณผู้ฟังบรรยากาศแบบโอ้โหเคลิ้มสุดๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนอนนะคุณผู้ฟังสายชีวิตใจค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลนะจ๊ะมาค่ะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากนครซี่ธรรมรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่มนัส
2: สวัสดีคุณลูกแฟน
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมพี่มนัสที่นคร
2: สองวันแล้วไม่ตกน้อง
1: เหรอสองวันแล้วไม่ตกสงสัยมาฝั่งนี้นะยังไม่ลงไปทางใต้แน่เลยฝน
2: เนาะก็ขึ้นอยู่แต่มันไม่ตก
1: ใช่ไหมคะเริ่มแบบบิ้วก่อนครึ้มๆแล้วเดี๋ยวน่าจะตามไปในอีกไม่กี่วันนี้เป็นไปได้นะคะเมื่อวานนี้เห็นพี่มนัสโทรเข้ามาเหมือนกันฝากเพลงเอาไว้แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจหนูได้เปิดให้ไปไหมเนาะยังไม่ได้เปิดเนาะ
2: ไม่ได้เปิดเนาะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยได้คุยสายน้ำใหม่ด้วย
2: ไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรฟังทุกคืนนะ
1: จ้าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากพี่มนัสน่ารักเสมอวันนี้ก็เลยอุ้ยจำได้
2: ก็น้องลูกตาหนาไปหลายวันน้อง
1: ชายหนูไปร่วมงานสงกรานต์ของคนไทยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่มนัสค่ะใช่ก็เลยแบบว่าไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นตัวแทนศิลปินไทยค่ะไปร่วมงานค่ะนะคะได้เลยคิดถึงกันละสิ
2: ไม่ต้องพูดถึงคิดถึงนกคืนน้อง
1: โอ้ยน่ารักโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่มนัสเดี๋ยวฟังเพลงอะไรคะ
2: รักสาวระยอง
1: รักสาวระยองสายันสัญญาเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมมีใครอยู่ทางระยองหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่มีใครมีเพื่อนของลูกอยู่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าอยากฟังเพลงนี้เป็นพิเศษในคืนนี้เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมโอเคพี่มานะขอบคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: แล้วก็น้องไม่น้องแป้งด้วยนะ
1: น้องแป้งหลังไมค์ด้วยเน
2: าะน้องแป้งน้องลูกตาลด้วย
1: น้องลูกตาลด้วยน้องลูกโหนดด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ครับผมเป็นทุกคนที่เปิดก้าวหน้าทุกคนทุกคนครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณพี่มานะนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะสายชิวฮิวใจอ้าวจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้รักสาวระยองสายยันสัญญา

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะค่ำคืนนี้ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตลอดทั้งชั่วโมงเลยที่022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยฝากเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไม้ได้เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะคะปีนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ยินบ้างแล้วแหละเนาะเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าครบรอบ22ปีนะคะ22ขวบนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยหลายคนบอกหนูว่านะติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดใช้คำว่ากำเนิดเกิดคลื่นมาเลยนี่ติดตามกันมา22ปีบางคนบอก10กว่าปี5ปี6ปี1ปีก็มีนะคะก็โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณผู้ฟังไม่มีแฟนเพลงนะคะก็คงจะไม่มี FM 95ลูกทุ่งมหานครยาวมาถึงปีนี้ปีที่22นะคะและทุกปีค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่อยากจะแบ่งปันคืนให้กับสังคมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็จะไปนะคะมอบความสุขนะคะให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะกิจกรรมมากมายค่ะผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะเราก็จะไปมอบของนะคะเป็นของใช้ของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยพร้อมทั้งนะคะมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็พี่ๆดีเจจาก

FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนิดนึงละกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนบ้านคลองกับพงนะคะเขามีความจำเป็นในเรื่องอะไรบ้างเผื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนในจุดไหนบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดใสปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับน้องๆ นะคะก็มีการตอนนี้ที่ตัดเตรียมก็จะเป็นในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกนะคะที่จะนำไปทาภายในอาคารนะคะแล้วก็นอกอาคารแล้วก็รวมถึงรั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็มีชั้นวางหนังสือค่ะในห้องสมุดนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางสื่อการเรียนการสอนต่างๆด้วยตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะเป็นแหล่งความรู้ใหม่ให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะเราก็จะไปมอบข้าวสารนะคะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยแล้วก็ยังมีในส่วนของชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสอันนี้ก็ในห้องครัวในห้องห้องครัวเลยเนาะที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารนะคะตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนในส่วนไหนเป็นพิเศษตรงนี้ก็สามารถนะคะที่จะส่งนะคะส่งของที่ตาลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะได้โดยตรงเลยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิระวงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในไลฟ์นะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทางเพจของเรานะคะเราก็มีเป็นโปสเตอร์นะคะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมโพสเอาไว้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือใครที่อยากจะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะสามารถที่จะสมทบไปได้เลยที่บัญชีของทางโรงเรียนนะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะธนาคารกรุงไทย242-0-377-39-7นะคะหรือว่าอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสเปคสิ่งที่ต้องใช้นะคะอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของสีน้ำอะคริลิกต้องใช้สีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่อย่างไรมีรหัสสีต่างๆนะคะก็ที่เบอร์0814242743นะคะ0814242743นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของเราได้ด้วย LTM FM 95ตรงนี้ก็มีแจ้งเอาไว้อยู่นะคะส่วนศิลปินนะคะแล้วก็รวมถึงดีเจนะคะจะมีใครไปบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะแฟนๆรายการนะคะสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้โดยตรงเลยแล้วก็นำของไปร่วมบริจาคให้กับน้องๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับน้องๆนะจ๊ะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะในแชทในไลฟ์นี่ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีเผื่อมีอะไรที่อยากจะถามเดี๋ยวหนูตอบเองได้ด้วยนี่ตอบเองค่ะแอดมินตอบเอง โอ้นะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทยอยจัดให้นะอ่ะเป็นเพลงนี้กันก่อนเลยลูกสาวนายจ้างพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากพี่เล็กสุขโขท

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของพี่จอยรวมมิตรให้สักหนึ่งเมื่อกี้เห็นมีข้อความจากทางอู้ตรดิตมาหลายข้อความหลงลับแหล่ค่ะ

0: จบกับคุณแอนด์พี่จอยนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหาร

วันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนะคะรักบ่าวอีสานใต้จินตลาภูลาภนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุเทียบนะคะพี่สุเทียบจากจังหวัดแพร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเทพีบ้านไพรกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันค่ะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะก็จัดให้เลยในชั่วโมงนี้เนาะตอนนี้22:56นะคะเรายังมีอีก1เพลงนะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้มีงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะแนะนำเข้ามาหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องเลือกมาหนึ่งเนาะสักหนึ่งนะคะก็เอาเป็นสายแรกที่แนะนำเพื่อชีวิตเข้ามากันละกันเนาะวันนี้จากพี่นันเพชรบูรณ์นะจ๊ะพี่นันเขาเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันนี้แนะนำดอกไม้พฤกษาของซูซูเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชลิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่

0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ

0: ยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่เต้ยนะ
2: ครับ
1: ค่ะพี่เต้ยรอนานเลยเนาะ
2: ใช่
1: ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็อุตส่าห์รอรับสายด้วย
2: ครับ
1: ค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะพี่เต้ยหน้าใหม
2: ่ยังครับ
1: ยังเลย
2: แต่คุยกันในต่อครับ
1: อ๋อเคยมาทักทายใน TikTok ใช่ไหมคะตอนไลฟ์
2: ใช่ไ
1: หมโอ้โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยโทรติดยากไหมคะอ่ะไหนแบบว่าลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงมีหลายคนบอกโทรติดยากมาก
2: โทรไม่ยากนะครับก็โทรไปแล้วเขาก็ขอเพลงก็สักประมาณ30 นาทีเขาก็ติดต่อกลับมา
1: เออนะอาจจะแบบว่าช่วงจังหวะเวลาพอดีด้วยเนาะเพราะว่าเราก็รับสายได้เพียงแค่ชั่วโมงละ1 สายแค่นั้นเองวันนี้นะคะยินดีมากๆค่ะพี่เต้ยนะได้คุยกันแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ช่วงเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับ
1: อ๋ออะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะ
2: ก่อนหน้านั้นไม่ได้ฟังเลยทำงานครับ
1: อ๋อทำงานนะคะก็พอทำงานเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาพักผ่อนก็เปิดฟังเพลงสักหน่อยนึงเนาะ
2: ครับ
1: นะคะพี่ต้นฟังทางช่องทางไหนคะปกติ
2: ฟังทาง Facebook ครับ FM95
1: อ๋อทางเพจของเราใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ โอเคอย่างนี้ก็ต้องเห็นหน้าดีเจด้วยสิ
2: ใช่คร
1: ับ ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเข้ามาทักทายด้วยกันละกันเนาะหลังจากที่วางสายไปนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อนะมารายงานตัวกันนิดนึงว่านี่คือพี่เต้ยจากนครสวรรค์นะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากมากวันนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่เต้ยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงแก้บนครับ
1: เพลงแก้บนคือช่วงนี้ไปบนที่ไหนไว้ด้วยปะคะ
2: ไม่ครับ
1: ดูก็แบบว่าพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบช่วงเวลาไม่ใช่นะแก้บนคือว่า
2: ก็มีขอบ้างสารหลักเมืองสนามหลวง
1: อ๋อมีขอบ้าง
2: คร
1: ับ โอเคก็นะก็ว่ากันถ้าได้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะพี่เต้ยนะโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ดีเจทุกท่านใน FM95 เลยครับ
1: โอ้โหน่ารักมากๆยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยป่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงด้วยกันนะคะพร้อมกับอีก3เพลงรวมเป็น4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เต้ยพูดตามเลยเนาะ
2: คร
1: ับค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะขอบคุณมากเลยนครสวรรค์ฝนตกไหมจ๊ะ
2: เมื่อเช้าฝนตกครับเพิ่งจะหยุดเมื่อตอนเที่ยง
1: โอ้โหงั้นคืนนี้อากาศดีอากาศน่านอนสุด
2: ๆใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะจะได้แบบว่าชิลๆกับบรรยากาศหลังฝนตกด้วย
2: คร
1: ับขอบคุณนะคะพี่เต้ยจ้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับขอเวลาลืมนะคะจอยสิริลักษณ์ผ่องโชคนะคะแนะนำมาทางหลังไมค์ฝากเอาไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจากน้องแก้วสุโขทัยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบ่ออินก้องห้วยไร่นะคะจากทาง TikTok ด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะงานของน้องแพรชนานะคะเจ้าของเดียวกับเพลงคลื่นเอากระจิงนะนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากป้ารวยนะคะคุณป้ารวยจากโคราชนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าไม้กับแก้บนก้านตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะหวังว่าจะรอฟังอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมด้วยนะคะหลังไมค์ตอนนี้มีหลายงานเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยพี่สมชายนะคะน้องแบมน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องหนูดีน้องไบต์น้องแชมป์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่อรุณคุณแม่ทันพิชานะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีทักทายทางสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะมีทางสปป.ลาวด้วยนะคะสบายดีนะบางทีข้อความด้านบนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าดีเจก็เลื่อนไปไม่ค่อยถึงเนาะเพื่อเลื่อนไปไม่ถึงด้านบนเลยนะคะถ้าเกิดว่าตกหล่นอย่างไรรบกวนพิมพ์มาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะทั้งทาง SMS ด้วยแล้วก็ที่ทักทายเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะพี่สมชายบอกว่าเป็น FC จากปทุมธานีนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีจากทางนครศรีธรรมราชเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณทุกข้อความอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้เอาไว้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ถูกมองเขินเลยอะจอคิวอีทค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินนวกะค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงคืนคำนะคะเป็นสังกัดอิสระด้วยนะคะคำร้องทำนองโดยบรรณวัฒน์บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคืนคำนวกะกับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานั่นเองนะคะและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้กับเพลงที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะกับฮักพอเป็นพิธีนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่ต่ายอรทัยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่9นะคะนะฮะเป็นชาร์ตล่าสุดเลยขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์อ๋อบิมดามหานครนะคะก็ยังคงฮิตต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังว่าไม่ได้นะคะอยู่ในฮิตที่18นะจ๊ะจัดให้เลย2งานเพลงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ธรรมชาติโหดนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์มีหลายๆคนนะคะแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ด้วยบอกว่าอยากฟังเพลงของแม่พึ่งนะคะเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าวนะคะก็จัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงฝากเอาไว้ด้วยนะจากพี่วิโรจน์สุราธานีบอกว่าอยากฟังอิจฉานะของพี่สอนนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะจ๊ะนะคะก็จะเจอกับลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยนอนหลับฝันดีนะคะใครยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับน้องเมย์ที่ชานะจ๊ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พอจบเพลงนี้ไปปั๊บคุณผู้ฟังหนูหลับหมดเลยทำไงเนี่ยโอ้ยนะมีคนถามว่าวันนี้มาธีมไหนเนี่ยนะคะรักแท้แค่พี่ชายนะคะจากสายันนิรันดรค่ะฝนธนสุนทรนะคะพี่ชายชั่วคราวและปิดท้ายด้วยพี่ชายจากเบิ้ลปทุมราชวันนี้มาธีมพี่ชายรุนล้วนเลยก็ว่าได้นะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าน้องเมย์ค่อนข้างจะนอนน้อยนะคะเวลามีแชทอะไรโผล่ขึ้นมาสมาธิในการทำงานมันไม่ค่อยมีนะหลังๆมานี่ก็เลยจะไม่ค่อยอ่านข้อความอะไรเลยโอ้รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะบอกว่าเอออย่าไปอ่านเลยเพราะว่าบางคนเขาก็ก่อกวนอ่ะเขาแบบทำให้เราหงุดหงิดในเวลาทำงานเคยเจอปะแบบพิมพ์มาแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้พอหนูเปิดรายการปั๊บใช่ไหมก็จะมีคนทักมาแบบ13คนน่ะใครจะไปอ่านหมดใครจะไปอ่านทันเพราะอ่านแล้วอ่านไม่ทันก็จะว่าหรือไม่ก็ด่ามาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยพอเราบล็อกไปหลังๆมานี่บล็อกแหลกก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอโลกโซเชียลที่แบบว่าไม่ได้เข้าใจอะไรในความเป็นส่วนตัวมากสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะการเป็นโซเชียลอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากเกินไปหลายๆครั้งนะคะที่น้องเมย์เห็นว่าเวลาคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเหมือนสนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นน่ะไปดงไปด่าอะไรเขาขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะศิลปินเพื่อนๆน้องเมย์เนี่ยหลายคนมากเลยนะแบบชอบมีคนไปพิมพ์แบบมีผัวหรือยังจ้าอะไรเงี้ยหนูแบบเฮ้ยสนิทเหรอถามจริงว่าถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าคุณกล้าพูดแบบนี้ไหมอ่ะคือแบบสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบโลกโซเชียลมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้องเมย์เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเล่าด้วยนะเคยเล่าในรายการของน้องเมย์นี่แหละว่าเคยมีพี่คนหนึ่งเขามาคอมเมนต์เมย์บ่อยมากมาคอมเมนต์แบบบ่อยจนเขาคิดว่าเราสนิทเราก็มีทักทายแบบตอบกลับเพราะว่ามันเอาพูดกันตรงๆมันก็เป็นมารยาทเนาะเขาทักมาสวัสดีมาแล้วก็สวัสดีกลับไปฝันดีมาแล้วก็อ่าค่ะฝันดีเช่นกันค่ะหรือบางทีเขาพิมพ์มาแบบว่าโอ้ฟังอยู่นะหรือว่าแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้ว

อะไรอย่างเงี้ยข้อความแบบเนี้ยแต่มีอยู่วันนึงหนูจำได้เลยหนูไปร้องเพลงอยู่ที่เซ็นทรัลมหาชัยหนูอ่ะไม่เคยเจอพี่เขาเลยคือเขาอ่ะส่งข้อความมาหาแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วก็เรารู้แค่ชื่อ Facebook เขาเราไม่เคยเจอตัวจริงเขาวันนั้นอ่ะหนูอ่ะไปร้องเพลงแล้วหนูใส่ส้นสูงแบบ5นิ้วอ่ะคุณผู้ฟังคือใหญ่มากสูงมากคือ5นิ้วเนี่ยเดินธรรมดายังยากเลยอ่ะเต้นได้นะร้องเพลงได้เต้นได้อยู่บนเวทีได้แต่ว่าเวลาเดินแบบให้เร็วๆหรือว่าทรงตัวหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างยากมันจะต้องแบบยืนนิ่งๆยากอยู่อ่ะเออแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็มาถึงก็แบบล็อกคอแล้วก็แบบโน้มคอลงมาแล้วประมาณว่าแบบเอ้ยไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจว่าพี่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาแค่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเราเป็นผู้หญิงเนาะพอแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราตกใจอะดีหนูไม่สวนจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นอะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นฟิลนั้นมันก็หลายๆครั้งค่ะที่เราคุยกันจนรู้สึกว่าเฮ้ยสนิทอะไรขนาดนั้นนะไปคุยอะไรขนาดนั้นนะหรือแบบเออหลายคนมากๆเลยที่ไปพิมพ์อะไรแล้วหนูอะโดนอะไรแบบนี้บ่อยแบบถ่ายรูปอะไรที่ไม่ควรจะถ่ายมาให้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆอะพวกถ่ายรูปพวกอะไรแบบเนี้ยแจ้งความได้นะคะสาวๆนะจ๊ะเพราะว่าบางทีเชื่อว่าจะเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งหนูก็บอกแล้วว่าการที่คุณถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยแอดมินหนูเห็นหมดแอดมินหนูมี 3-4 คน Facebook หนูอะในแชทอะคุณพิมพ์มาส่วนตัวแอดมินหนูเห็นหมดจริงๆ4คนตอนนี้ก็มีแอดมินอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอะที่พิมพ์มาค่ะก็คือมีคนอ่านด้วยมีคนเห็นด้วยอยู่ดังนั้นก็คือก็นั่นแหละเวลาจะพิมพ์อะไรจะส่งอะไรมาก็ระมัดระวังกันหน่อยนะ ไม่รู้จะบอกยังไงเลยจริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูที่เป็นศิลปินก็คือเจออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะคะอะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ในระหว่างที่พูดคุยกันแล้วกันเนาะ022481366ค่ะ022481366แล้วก็มีเพื่อนศิลปินหนูหลายๆคนที่แต่งงานไปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยที่เขาถ่ายรูปแฟนอะเออก็ชอบไปแบบว่าเนี่ยหรอผัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูแบบเอาก็ไปยุ่งอะไรกับเขาเออเขาจะมีแฟนเขาจะคบใครเขาจะอะไรยังไงมันคือการไตร่ตรองของเขาแล้วจะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปวิจารณ์เพราะว่าบางคนเขาคบมาตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะเธอเขาคบกันมาแบบ 10-20 ปีอ่ะเขาจะท้องก่อนแต่งเขาจะอะไรก็เรื่องของเขาชีวิตเขาเนื้อออกป่ะพอเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนไปคอมเมนต์แล้วเราก็แบบอ่ะพูดตรงๆเลยก็เดือดแทนเพื่อนอยู่เหมือนกันหนูเนี่ยใครว่าอะไรหนูจะเฉยๆนะแต่พอแบบมีใครไปพิมพ์อะไรใส่เพื่อนหนูงัดคืนทุกทีอ่ะหงุดหงิดอ่ะมีคนบอกว่าผมไม่เคยนะแบบเนี้ยเอาจริงๆก็มันแยกได้ระหว่างความมีมารยาทความหวังดีกับความก่อกวนคุกคามอ่ะถ้าเรายังอยู่ในเลนส์ของการที่แบบว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นคุกคามไปส่งรูปโป๊เปลือยอะไรให้ใครหรือว่าไปพูดจาไปด่าเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ควรแล้วก็หลายๆครั้งนะคะถ้าแบบว่าอย่างหน้า Facebook แฟนเพจของ LTM FM 95เนี่ยถ้ามีคุณผู้ฟังพิมพ์อะไรที่แบบไม่ดีออกมาอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็บล็อกทันทีเหมือนกันดังนั้นนะคะเราก็ช่วยสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กันและกันอย่าแบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไล่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเธอยังไม่เคยเจอเขาเลยเธอรู้หรอว่าจริงๆเขาทำงานอะไรเขาอยู่ยังไงเขาเจออะไรอยู่เขาอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาในชีวิตอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่าไปพิมพ์อะไรแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันเราฟังเพลงกันเราสนุกด้วยกันอ่ะขอเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันขอมาดีๆบางทีน้องเมย์ก็เปิดให้เหมือนกันเออไม่ได้แบบว่าจะหยิ่งอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่อ่ะน้องเมย์จะเปิดให้คนที่เขาโทรมาก่อนเพราะว่าเขาเสียตังค์ถูกปะเออเขาเสียตังค์โทรมาบางทีเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาก่อนแล้วก็มีพวก SMS อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะแบบส่งมาเพื่อให้คะแนนกับศิลปินที่เขาชื่นชอบเนาะส่วน Facebook Fanpage เนี่ยจริงๆอ่ะมันคือสังคมคอมมูนิตี้เขาเรียกว่าโซเชียลคอมมูนิตี้ก็คือแบบมีเอาไว้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่ใช่แค่น้องเมย์เห็นข้อความฝ่ายเดียวคือคุณพิมพ์อะไรมาคนอื่นเขาเห็นด้วยเหมือนกันนึกออกไหมเออแล้วมันมีการคุยกันที่ค่อนข้างจะรวดเร็วคุยกันค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะเพลงที่ขอมาน้องเมย์อาจจะไม่ทันอ่านไม่ทันเห็นนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะบางคนแบบน้อยใจเอ้ยแฟนรายการเรานี่คิด

น้อยใจจังเลยแต่ก็ง้ออยู่นะง้อบางเวลาอ่ะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงค่ะในช่วงรอสายนะคะใครที่ไม่ค่อยได้โทรมาตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะจ๊ะใครที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะยาใจคนจนจากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะชอบอ่ะตอนนี้หนึ่งใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อหนูชื่อนี้ซะเท่าไหร่นะรู้เลยว่าใครพี่หมู
2: หนู
1: พี่หนูไงไม่ใช่
2: หนูราชบุรี
1: หรอ
2: ใช่
1: ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ
2: เราบ้านอยู่ราชบุรี
1: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่แถวนาโนด
1: นาโนดที่ไหนอะพัทลุงอ๋ออืม

0: ็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
1: สบายดีครับ
0: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู
1: ่ขับรถอยู่
0: นั่นไง โอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสด
1: ีโอ้ยอย่าจะรีบไปไหนหรอกวะทอง
0: โอ้ยก็ขับรถขับลาหนูก็ไม่สนับสนุนให้ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปเนาะ
1: เอาใช้อุปกรณ์เสริมไม่ได้
0: อุปกรณ์เสริมคืออะไรขาตั้งกล้อง
1: ไม่
0: แล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าน้องเมย์รู้จักบลูทูธไหมลูก
1: ใช่
0: นะอ่ะแล้วขับไปคนเดียวเหรอคะหรือว่ามีคนนั่งไปด้วย
1: ไปคนเดียว
0: เฮ้ย
1: จริง
0: ไม่ใช่และแล้วคนที่เขาพูดแซกๆอยู่เนี่ยชื่ออะไรคะ
1: ไม่มีหรอกไอ้หมวยจะมาอำนี่ที่เขาไปใจ
0: เออวันนี้ช่วงนี้พูดกันถึงเรื่องของโซเชียลที่มีการคุกคามอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหม
1: เจอบ่อย
0: จริงหรอบ่อยด้วย
1: จริงบ่อยด้วย
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคามอ่ะ
1: ฮะ
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุกคาม
1: โอ้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย
0: จริงหรอ
1: จริง
0: แสดงว่าเราลงรูปแบบว่าหน้าตาดีอ่ะดิใช่ป่ะ
1: ไม่ค่อยได้ลงรูปแบบโทรศัพท์มาควร
0: มีด้วยหรอแบบเขาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยหรอโทรมา
1: ใช่
0: หนูก็มีโทรมาตีห้า7 โมงเช้าอะไรเงี้ยจะบ้า
1: ก็นั่นแหละประมาณตี 4ประมาณสักบางทีกำลังที่ขับรถไปถึงที่ที่ว่าเราจะส่งสินค้าเนี่ยเรากำลังจะนอนเราหลับไปแล้วล่ะแล้วก็มีโทรศัพท์บางทีก็มาทางโทรศัพท์บางทีก็มาทางไลน
0: ์แล้วเขามาแบบไหนอ่ะแบบพูดว่าอะไรอ่ะแนวไหน
1: แม่ว่าขอสายคนละหน่อยคนนี้หน่อยไอเราก็นอนอยู่ในรถเนี่ยคนเดียวแม่ขอสายคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยอะไรอ่ะ
0: แต่ว่าโทรมาเป็นเบอร์โทรเหรอคะหรือว่าทักเฟซทักไลน์ทักอะไรอย่างงี้มา
1: โทรมาเป็นเบอร์โทรเลย
0: อ๋อถ้าเบอร์โทรก็อาจจะโทรผิดก็ได้
1: ไลน์ก็โทรไลน์เลยแหละ
0: แล้วโทรไลน์ไม่รู้หรือไงว่านี่เป็นไลน์ใครปะโทร
1: ยังว่าอยู
0: ่คอลเซ็นเตอร์เปล่าคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
1: โอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ไล่บล็อกกันไม่หวัดไม่ไหวเลย
0: โอ้น่าเบื่อหนู
1: แล้วไอ้คอลเซ็นเตอร์นี่ก็โอ้จนบางทีโมโหจัดโทรไปว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเลย
0: ว่าปล่อยหลุดมาได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่
0: โหก็พูดยากอ่ะเอาจริงหนูนี่เจอบ่อยมากพวกสแกมเมอร์เนี่ยมีสแกมเมอร์ด้วยโรแมนต์สแกมด้วยแล้วก็ยังมีอะไรนะรู้จักโรแมนต์สแกมใช่ปะ
1: รู้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้อะไรนะไอ้เว็บพนัน
0: น่ะอะไรก็ไม่รู้
1: พอข้อความนี่โอ้โหแจกร้อยถอนได้เลย
0: อ่ะก็แปลว่ารู้ทันสบายใจแล้วอย่างน้อยคุณผู้ฟังหนูก็รู้ทันสบายใจจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนกลุ่มนี้เขามายุ่งวุ่นวายแต่เดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มที่จะปิดข้อความแล้วหมายถึงว่าเริ่มที่จะไม่อ่านข้อความใครแล้วอ่ะคือแบบมันเยอะเกินไปอ่ะมันจะบ้าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอ่ะ
1: บางทีเหมือนบางทีเขาบางทีจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาจะคุกคามเราหรอก
0: คุกคามสำหรับหนูอาจจะลามกจกกระเปกอะไรเงี้ยนึกออกปะพูดจาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ของหนูว่าเฟซบุ๊กหนูอะมันชื่อเมธิชาอยู่แล้วก็จะชอบมีคนทักมาถามว่าชื่ออะไรครับไม่อ่านเล่าใช่ปะ
1: ทุกวันนี้พี่ไม่ค่อยเข้าเอพี่ไม่ค่อยได้เข้าเลยแล้วเฟซบุ๊กอะโอ้โหลำคาญอะอะไรก็ไม่รู้อะเราไม่รู้จักกันมา
0: เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์แนวนี้แล้วกันเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: กุหลาบ
0: นะ
1: ที่แปลว่า
0: หลาบจำ
1: ไม่ใช่ว่าดอกกุหลาบนะแปลว่า
0: หลาบจำ
1: อะไรประมาณเนี้ยจะพูดเต็มๆก็กลัวออกอากาศไม่ได้

0: โอเคโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะมอบให้ใครเป็
1: ข
0: น
1: อ
0: พ
1: บ
0: ิเ
1: ค
0: ศ
1: ุณ
0: ษไหม
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้หลังไมค์ใครอ่ะ
0: น้องกวาง
1: น้องกวางโถเอ้ยคิดว่าเมสุกะ
0: โอ้ยเมสุกะอย่าเพิ่งช่วงนี้เขาสู้คนละเมื่อก่อนเขายังแบบงองออยู่เดี๋ยวนี้เขาสวนละเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าดีเจขึ้นเรานี่ก็สวนทุกคน
1: แล้ววันนั้นเห็นป่วนน้องเมย์ไหมเหรอที่ว่าคอนเสิร์ตอ่ะ
0: โอ้ยสงกรานต์ก็เละได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
1: ครับ
0: ดูแล
1: ขอบ
0: สุ
1: คุณ
0: ข
1: คร
0: ภา
1: ั
0: พขับ
1: บ
0: รถปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้ยขับรถอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปคาอยู่ตามรางรถไฟแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าไม่อ่านข้อความแล้วอะถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แบบคุยงานอะไรเงี้ยถ้าแบบคุยนอกเรื่องก็คือไม่อ่านแหละคือแบบว่ามันเหนื่อยอะมันตอบไม่ไหวอะมันเยอะมากอะแบบเป็นร้อยๆข้อความก็เอือดอยู่เด้อนะคะก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็พยายามจะตอบแล้วแต่มันก็ตอบไม่ไหวจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆแล้วก็จะมีข้อความแบบพอไม่อ่านไม่ตอบก็เริ่มมีคนมาด่าแล้วหนูก็แบบเสียใจนะ อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะกุหลาบ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: โอ้ยแล้วเมื่อกี้ก็ลองดูอ่ะกั้นใจเปิดสักหนึ่งข้อความดูซิว่าเขาพิมพ์อะไรมานะส่งมาเป็นอะไรเนาะเป็นคลิปต้มจิ้งจกให้ดูโอ้ยช่วยด้วยแต่ละอย่างที่ส่งมาอ่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครนะคะที่มีประสบการณ์เวลาที่ลุกนั่งจะแบบจะเดินจะยืนเนี่ยรู้สึกเสียวแปร บริเวณหัวเข่านะคะแค่จะออกแรงที่จะลุกจะนั่งหรือจะเดินขึ้นเดินลงบันไดโหมันแบบต้องระมัดระวังเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันลำบากมันจะต้องแบบค่อยๆไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะคะวันนี้น้องเมย์แนะนำ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาแบบว่าพอเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยนะมันจะช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าของเรานะคะเป็นการลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณค่ะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยแหละไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องเริ่มดูแลหัวเข่าแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะรวมเป็น4ชิ้นกันไปเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานวันนี้จากแม่สิริพรอัมไพพงศ์นะคะคิดฮอดกอดบ่ได้
3: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ95 นะพี่น้องเด้อจำไว้ให้ดี95อยู่กับพี่น้องคนไทยมาเด้อโดนต้องโดนนึงค่ะทำบาปลง

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่20

0: านคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบที่ชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกนะมือขวาไปที่ไหล่ซ้ายมือซ้ายไปที่ไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆให้ตัวเองรู้สึกถึงการสัมผัสนะคะการปลอบประโลมการปลอบโยนตัวเองวันนี้นะคะน้องเมย์มี100คะแนนเต็มให้กับทุกคนดูซิว่ามีใครทำได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านไวๆแล้วก็บวกคะแนนให้ตัวเองไปเรื่อยๆสมมติบอกว่าข้อแรกทำได้ก็ให้คะแนนตัวเองไปเลย1คะแนนข้อ2ทำได้ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะอ่ะเป็นการ100กฎพัฒนาตัวเองนะคะค่อยๆทำทีละนิดและชีวิตจะดีขึ้นข้อแรกค่ะงดนินทาคนอื่นข้อที่2ค่ะดื่มน้ำวันละ2ลิตรหนูทำไม่ได้ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์ก็ยังไม่รอด อ่านหนังสือวันละ10หน้าโอเคอันนี้ได้ฝึกสมาธิ5นาทีต่อวันอันนี้ทำทุกวันอยู่อ่ะ2คะแนน3คะแนนละ3คะแนนละเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เจอในแต่ละวันอันนี้ทำอยู่งดเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนไม่ได้เข้านอนให้ได้7ถึง8ชั่วโมงไม่เคยรอดเลยฝึกทำอาหารเมนูใหม่ๆนะคะทำกับข้าวไม่เป็น10ข้อละข้อที่10ทำความสะอาดห้องของตัวเองโอเคโห6คะแนนเต็ม10ตอนนี้นะคะอ่ะต่อมาข้อ11นะคะปิดแจ้งเตือนโซเชียล1วันเต็มๆแบบว่าไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ทำได้อาบน้ำเย็นทุกเช้าลองออกกำลังกายแบบใหม่ดูเผื่อใครแบบมีพิลาทิสมีแบบว่าไปออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยนะดื่มสมูทตี้สุขภาพ3วันเคยแล้วนะคะฟังพอดแคสต์พัฒนาใจโทรหาผู้ใหญ่หรือครอบครัวเขียนลิสต์เป้าหมายชีวิตฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวแล้วก็ข้อ19เรียนคอร์สออนไลน์ฟรี1คอร์สนะคะออมเงินให้ได้ต่อเนื่อง7วันอันนี้ยังคะแนนออกแนวเต็มอยู่ต่อมา21นะคะดูสารคดีหนังสาระวางแผนการเงินประจำเดือนเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆเขียนบันทึกก่อนนอนอันนี้ไม่ไหวนอนก่อนงดบ่นอุ๊ยอันนี้ยากเลยงดบ่นลองทำสิ่งที่กลัวมานานอะไรอ่ะหนูยังไม่รู้เลยหนูกลัวอะไรลองทำสิ่งที่กลัวมานานนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้1ต้นโอ้หนูปลูกแล้วแหละแต่หนูไม่ขึ้นทำอาหารสุขภาพให้คนอื่นนัดเพื่อนเก่ามาเจอกันบ้างเขียนแคปชั่นแรงบันดาลใจฝึกทักษะใหม่1อย่างลดของหวานน้ำอัดลมใช้เวลากับคนสำคัญมากขึ้นลองใช้ชีวิต1วันแบบไม่แตะมือถือทำวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดคือเหมือนแบบว่าตั้งเป้าหมายทำกระดานว่าแบบเราจะมีแบบอะไรบ้างเนี้ย

วิชั่นบอร์ดเป็นพวกทัศนคติวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะ36ตั้งเป้าชีวิตใหม่37อ่านบทความพัฒนาจิตใจ38ลองเรียนเต้นดนตรีภาษาฝึกพูดหน้ากล้องเก็บเงินเข้ากระปุกทุกวันทำกิจกรรมจิตอาสางดซื้อของฟุ่มเฟือยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเขียนสิ่งที่ตัวเองภูมิใจในตัวเองไปคาเฟ่ใหม่ๆดูบ้างจัดระเบียบโต๊ะทำงานทำอาหารเช้าเองลองทำคอนเทนต์ลงโซเชียลวางแผนการเที่ยวออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้50ข้อแล้วได้กี่คะแนนกันแล้วคะ50ข้อแล้วนะครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวไปต่อแบบไวๆเลยนะคราวนี้51ดูซีรีส์หนังภาษาอังกฤษ52ฝึกใช้เวลาว่างที่มีคุณค่า53ทบทวนเป้าหมายของชีวิต54ลองแต่งตัวหาสไตล์ใหม่ๆ55เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน56งดดราม่างดเปรียบเทียบ57เขียนข้อความสั้นๆปลุก energy 58ฟังเพลงปลุกพลัง50อะไรอะคาราบาวเหรอ59ทำเล็บนวดเพื่อสุขภาพ60จัดตารางชีวิตประจำสัปดาห์61วางแผนการใช้เงิน62ฝึกยิ้มพูดจาดีขึ้น63ใช้ของที่มีให้คุ้ม64เก็บขยะ1ถุงอ๋อแบบเก็บขยะข้างนอก65ทำลิสต์บักเก็ตลิสต์นะคะ66สวดมนต์ให้จิตใจสงบ67ลดการเล่นมือถือก่อนนอนมันก็จะซ้ำๆกันนิดนึงนะเขียนไดอารี่รายวันฟังเสียงธรรมชาติ70เรียนรู้ซอฟต์สกิลใหม่ๆเหลืออีกนิดนึงเอาไว้ต่อทีหลังแล้วกันหมดเวลาแล้วอ่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงจากวสันต์17นะคะเป็นไงบ้าง70ข้อได้ไปกี่คะแนนต้องลองบวกดูหนูว่าหนูก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆแต่ก็จะพยายามทำแล้วกันเนาะนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำที่เกินจะกล่าวแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเขินถ้าใครดูหน้า Facebook Live ก็เห็นนึงแหละอ่ะตอนนี้นึ่งใส่หน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายแซงครับ
3: แซงเหรอครับจังหวัดตากนะครับ
2: ครับผม
3: ครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีนะครับ
2: สบายดีครับ
3: โอ้ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้วันนี้ทำอะไรมาบ้างคะ
2: ทำร้อยมาลายครับรอประจับอึ่งฝนยังไม่ตกเลย
3: ร้อยมาลาย
2: ครับ
3: จริงเหรอ
2: ครับ
3: ปกติร้อยแบบไหนอะคะทำแบบวิจิตรเลยไหมหรือว่าแค่แบบ

0: อย่างเงี้ยได้ไหมคะ
1: ไม่ค่อยถ้าไม่ค่อยราบคำงานนี
0: ่มันใช้เวลาเนาะ
1: มันใช้เวลามันใช้เงินเยอะครับ
0: บางทีเราต้องซื้อวัตถุดิบมาก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เขาไม่ค่อยจ่ายตังก่อนเหรอหรือยังไง
1: ไม่ครับ
0: เออแต่ว่าหนูมีเพื่อนที่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันนะโหแต่เขาทำทีอะเขาได้แบบเป็นแสนเลยนะ
1: ครับ
0: แต่จัดแบบ
1: ต้องลงทุนครึ่งนึงอะ
0: ประมาณ
1: แล้วก็ได้ครึ่งนึงอะ
0: เห็นเขาทำแล้วแบบโอ้เอาเวลาไหนนอนอ่ะเพราะว่าเหมือนต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันก็มีการแบบเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยได้อะเน
1: า
0: ะ
1: ก็บางทีก็จะนอนประมาณตีสามตีสี่ครับ
0: หนูเห็นเขาทำแบบว่าเวลาแบบจัดสถานที่เตรียมแบบงานแต่งหรือว่าพวกงานรับปริญญาอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องประดับ
1: ครับอันนั้นไม่ต้องไม่ได้ทำครับไม่รับครับ
0: อาจจะยากด้วยแหละ
1: มันจะช้าครับ
0: เป็นหนูทำไม่ได้ยาก
1: ส่วนมากจะทำพวกมาลัยไหว้พระธรรมดาแล้วก็มาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคอะไรเนี่ยครับ
0: อ๋อโอ้ก็เก่งอ่ะเนี่ย
1: เป็นแบบมาลัยมะลิมาลัยลูกโซ่มาลัยอะไรเนี่ยครับ
0: อุ๊ยก็ถือว่าโอเคแล้วเท่าที่ฟังก็แปลว่าจริงๆก็คือทำสเกลใหญ่ก็คือทำได้แหละแต่แค่เลือกว่าไม่ไหวอันนั้นมันก็ใช้เวลาแล้วก็ได้เงินช้า
1: พวงมาลัยแต่งงานมาลัยบวชนาคก็พวงไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ200กว่าบาท300ประมาณเนี่ย
0: หรอ
1: ครับคู่ละประมาณ500บางทีก็600เนี่ยครับ
0: วู้ถูกมากเลยอ่ะมาเปิดร้านแถวบ้านแล้ว แถวบ้าน 2,000-3,000 ตลอดเลยนะ
1: ครับไม่ถึงที่นี่เขาไม่ซื้อกันหรอกถ้าแพงขนาดนั้นเขาก็ไม่เอาแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: แค่สองร้อยห้า
1: พวงละ250นี่คู่บ่าวสาวนี่ก็500นี่เขาก็ว่าแพงแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: ครับ
0: โหแสดงว่าเขาไม่รู้สิว่าที่มาที่ไปเวลากว่ามันจะทำได้มันใช้เวลานะแลกกับการเอานิ้วไปจิ้มเข็มได้ต้องหลายรอบ
1: ประมาณ 2-3 ชั่วโมงพวงนึงอ่ะ
0: ก็บอกเขาว่าอ๋อที่สีแดงนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบอะไรนะเลือด ถ้าหนูทำอ่ะถ้าหนูทำมาได้
1: เน
0: ี่ย
1: มันก็ไม่แทงถ้าใหม่ๆก็มันจะจิ้มนิ้วมั่งแต่ถ้านานๆไปมันก็ไม่จิ้มแล้ว
0: โอ้หนูนี่ไม่ได้เลยความซุ่มซ่ามของหนูนี่คงทนมาก
1: ไม่ถ้าทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนไม่ได
0: ้นั่นน่ะสิ
1: เมื่อก่อนผมก็ใจร้อนนะทิ่มนิ้วทิ่มนิ้วอยู่นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นทำได
0: ้โอ้สงสัยเลยว่าพวงมาลัยแถวๆนี้มันราคาเท่าไหร
1: ่บางทีเขาบวชนาคผมก็ไปบริจาคให้เขาฟรีทำให้เขาฟรีถ้าคนรู้จักนะก็ทำให้เขาฟรี
0: ขายอยู่แถวไหนอะคะเนี่ย
1: ขายอยู่จังหวัดตากนี่แหละครับบ้านตากอ่ะ
0: เราต้องโปรโมทร้านเราด้วยสิ
1: ไม่ค่อยเลยโปรโมทครับ
0: สักหน่อยสักหน่อยอ่ะไหนๆก็โทรติดแล้วก
1: ็แต่คนอื่นเขาก็ทีนี้นะเขาขายบางทีเขาก็ขายถูกกว่าไงบางทีเขาขายพวงแค่150อย่างเงี้ย
0: เนี่ยหนูเจอ400ดูไม่ได้แบบไม่ใช่ฟิลวิจิตแบบว่าบ่าวสาวอะไรอย่างงี้เลยนะ
1: อันนั้นเขาเอาความเร็วอ่ะธรรมดาธรรมดาเอาความเร็วว่า
0: เนี่ย400ยังแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ครับเอามะลิที่เป็นเส้นที่เขาร้อยมาแล้วอ่ะเขามาแค่เอามาใส่กุลงกุหลาบอะไรแค่นั้นแหละ
0: เนาะ
1: อันนี้ต้องร้อยเอง
0: ค่ะ
1: ต้องทำเองถ้าจะเอาเป็นลูกโซ่ก็คือลูกโซ่
0: แล้วสรุปจะไม่บอกจริงๆเหรอว่าร้านชื่ออะไรขายอยู่ที่ตรงไหน
1: คนลูกค้าเยอะครับ
0: อะไรนะคะ
1: ตลาดร้อยโพล้วนอำเภอบ้านตาก
0: ใครอยู่แถวนั้นเผื่ออยากไปสนับสนุนเอ้ยหนูว่ามันถูกมากเลยจริงๆเพราะว่าถ้าในกรุงเทพนี่พวงมาลัยถ้าแบบพวงมาลัยวิจิตรอ่ะแพงจริง
1: ครับ
0: เพราะพวกหนูซื้อกันบ่อยอยู่นะคะแล้วแฟนรายการเราอ่ะมีนะที่แบบว่าทำเป็นอะไรนะพวงมาลัยที่เป็นดอกกล้วยไม้อ่ะหนูเห็นบ่อยมาก
1: ใช่ที่นี่ก็ทำครับ
0: อันนั้นอ่ะหนูมองว่าโอ้โหราคาน่าจะแพงแน่ๆเลยเพราะว่าแบบพวงใหญ่มากอ่ะ
1: มาลัยกล้วยไม้ที่เป็นกลมๆใช่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่มันฟูมากเลยแบบหนูรู้สึกว่
1: า
0: แฟนเขาน
1: ่
0: าจะทำเองคือเก่งอ่ะ
1: ถ้ากลมๆก็ประมาณ30บาทแค่นั้นแหละ
0: หรอ
1: ครับ
0: อุ้ย
1: บางทีก็20บาทบางทีก็30บาทต้องดูราคากล้วยไม้ด้วย
0: แต่คล้องได้ทั้งคอเลยนะแบบคล้องคอได้แบบฟูเต็มอย่างกับดอกดาวเรืองเลยนะ
1: อ๋ออันนั้นก็ประมาณ50บาทแค่นั้นละมั้ง

0: 50บาทที่ว่าแบบคล้องคอนะ
1: โอ้แค่ปลูกกล้วยไม้ก็แย่แล้ว
0: ที่คล้องคอประมาณ50บาทมันต้องรอกล้วยไม้ประมาณกรัมละ50บาทเขาส่งมา50บาท
1: โอ้ยแต่หนูว่าแฟนรายการเราลงทุนมากเวลาเอาอะไรมาให้นะหนูเกรงใจรู้สึกแบบเสียดายตังค์แทนอ่ะแต่ว่าหนูว่าเขาน่าจะทำเอง
0: ครับกล้วยไม
1: ้
0: ตรงนี้จะแพง
1: โอเคได้เลยอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงอารมณ์หยิ่งของกระแตอาสยามครับ
1: นึกว่าชวนคุยจะลืมไปแล้วโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็หลังไมค์ด้วยครูมีด้วยครับ
1: ได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ครับผมอย่างเลยครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยแต่ว่าจริงๆแหละหนูรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นงานปราณีตอะไรก็ตามที่เป็นงานที่แบบเป็นหัตถกรรมอ่ะเออจริงๆมันมีราคานะเพราะมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้ฝีมือไม่ใช่ใครจะทำก็ได้นะมันต้องมีการฝึกปรือมาก่อนแล้วก็มีการเรียนที่แบบใช้ระยะเวลาเอออาจจะต้องให้ค่าของศิลปะเยอะกว่านี้นิดนึงนะอ่ะ4ผลงานจัดไปนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าฟิลผู้หญิงน้อยใจอารมณ์หญิงนะคะจากพี่กระแตแล้วก็ตามมาด้วยรอง้อจากน้องจ้าชาลินีนะคะตามมาด้วยก็มาน้อยใจของพี่ลูกตาลอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จากกันวันยังข้ามนะคะจากช่างศิษย์แสงเพ่งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็แต่งเองด้วยนะคะช่างศิษย์แสงเพ่งแต่งเองด้วยเรียบเรียงโดยต้องอ่านยังไงโคกอีโดยใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อ

ที่ร้านอาหารสดเลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะแซวโนมิตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิชเชอริงกับแวนโก้นะตามมาด้วยผลงานเพลงโนราพัดถิ่นจากเนตราเชนฟิชเชอริงกับกล้วยสแตมค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

ติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีใครอยู่เพชรบูรณ์บ้างคะเมื่อกี้แอบเห็นว่าเพชรบูรณ์มีน้ำป่าด้วยใช่ไหมนะคะยังไงก็รายงานสถานการณ์กันมาด้วยนะว่าปลอดภัยกันดีหรือเปล่ามีความช่วยเหลืออะไรที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะวันนี้นะคะสมาคมยางพาราไทยค่ะอัปเดตราคายางกันนะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละหัดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง84บาทค่ะทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานเอาไว้ด้วยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเดียวใจเดียวจากพี่เสือธนพลในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วใครที่ติดตามผ่านช่องทาง Mcot TV นะคะก็คือกดไปเลย30 HD นะคะอันนี้ก็จะเจอน้องเมย์ในรายการเรื่องพบค่ำนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือพุธพฤหัสสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เป็นพุธพฤหัสนะคะมีคนพิมพ์มาถามว่าวันจันทร์หายไปไหนสลับกันสลับเวรกันเฉยๆนะจ๊ะก็สัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะที่เป็นพุธพฤหัสถ้าเป็นสัปดาห์อื่นก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพุธนะคะก็จะเป็นการรายงานข่าวแบบสนุกๆ นะคะน้องเมย์ก็พอดีว่ามีพี่กัมพูรัชนีเนี่ยเขาเกษียณนะไปทำกิจการแบบอะไรอย่างเงี้ยนะบริหารธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เลยมีการออกไปอะไรเงี้ยนะน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาทดแทนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะทางช่อง Mcot นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเข้าสู่วันพุธแล้วนะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS นะครับ4689400นะครับสวัสดีไอ้กว้างขอเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะเล่าสู่กันฟังนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถรับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่ชัยยาน้องลิซ่านะครับแม่มีการทายเพลงด้วยบอกว่าเพลงที่สองต้องเป็นเพลงเรียกพี่ได้ไหมแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่ ใช่ไหมแม่กะจะเดาแบบเดาเพลย์ลิสต์ผมถูกนะฮะแต่ว่าขอโทษด้วยนะฮะเสียใจด้วยสวัสดีพี่สมบูรณ์นะครับจากป่าพยอมสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่นงนุชนะฮะพี่นิติรันสวัสดีครับนี่ FC กงราพัดลุงครับกำนันนกวัดดีกับผมนี่มาแล้วพี่นักรบเพื่อประชาชนครับพี่สุดารัตน์ขอเพลงนารีรำพึงพี่น้อยนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่คนสวยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ไม่ใช่พักเบรกสิหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางแน่น้อยรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02-248-1366นะครับช่วงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นก้ายไปฟังเพลงกันเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

0: 盘咋？เดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บหนึ่ง
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยพูดแล้วหิวตอนนี้ครับเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ขออนุญาต
3: ป้าแป๋วป
4: ้
3: าแป๋วป้าแป๋ว
4: ป้าแป๋วป้าแป๋วค่ะ
3: ป้าแป๋วสบายดีนะครับ
4: สบายดี
3: อ
4: ยากคุยกับหลานเพชร
3: ขอบพระคุณมากมากเลยครับป้าแป๋วแล้วป้าแป๋วอยู่แถวไหน
4: อยู่ลาดกระบังนี่ค่ะ
3: อยู่ลาดกระบังทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
4: ป้าแป๋วก็ฟัง95ตลอดเลยฟังมานานแล้วอยากพูดกับน้องเพชรหลานเพชร
3: ครับผม
4: หลานเพชรน้องเพชรอ่ะหลานเพชรเนี่ยเกิดปีเดียวกับหลานป้าแป๋วป
3: ้
4: าแป๋วก็อดีตพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล
3: ครับผม
4: อยากพูดอยากคุยกับหลานเพชร
3: ได้เลยครับผม
4: นั่งสมาธินั่งสวดมนต
3: ์
4: สมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แม่ซึ่ง
3: ครับผม
4: ดารานักร้องลิเกอะไรทั้งหมดอ่ะ
3: ขอบพระคุณมากมาก
4: ทุกวัน
3: ขอบพระคุณมากมากเลยป้าแป๋ว
4: อายุมากแล้วแป๋วไปอายุมากแล้ว
3: ครับผมป้าแป๋วเดือนหน้าเนี่ยพอดีแต่ผมจะมีงาน
4: แล้วก็นั่นแหละก็นี่แหละก็นี่แหละ
3: ครับป้าแป๋วจะมาไหมป้าแป๋วจะมาไหม
4: ไปได้ไงอายุมากแล้วตาก็ไม่เห็น
3: อ๋อเข้าใจ
4: เคยไปวัดทับกระดานน่ะไปกับดำ
3: ครับผม
4: ไปทำบุญไปอะไรอะไรเนี่ย
3: ไม่เป็นไรป้าแป๋วถ้า
4: ก็ดูแล้วปิดเนี่ยนะก็เนี่ยก็อยากจะคุยกับหลาน
3: ครับผมถ้าป้าแป๋วว่างป้าแป๋วมาหาได้นะ
4: หา
3: ถ้าป้าแป๋วสะดวกนะก็ให้แบบให้ลูกหลานพามาก็ได
4: ้อยากเห็นหลานเพชรหรือเห็นหลานป้าแป๋วเขาก็เป็น

0: ทหารเรือมีลูก2คนแล้ว
1: โอ้
0: เกิดปี30เหมือนหลานเพชร
1: โอ้เกิดเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่ามีลูกนำหน้าผมไปแล้ว
0: เขาแต่งงานเขาเป็นทหารเรือ
1: เข้าใจเข้าใจนะครับ
0: ตอนนี้ก็อยู่ชายแดนที่ตากในจังหวัดตาก
1: อ๋ออยู่ที่จังหวัดตากเนาะ
0: อยู่จังหวัดตราดเนี่ยชายแดน
1: อ๋อตราดเลยนะครับแล้ววันนี้ป้าแป๋วจะฟังเพลงอะไร
0: ป้าแป๋วฟังเพลงก็เต้ยก่อสร้าง
1: เต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยโรมิสนะครับ
0: พี่จ่อยโรมิสเนี่ย
1: ได้
0: เต้ยก่อสร้างแล้วก
1: ็อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
0: มอบพิเศษทั้งหมดเลยทั้งดีเจทั้งชายหญิงหน้าใหม
1: ่ครับผม
0: นะและทำงานกลางคืนพยาบาลแพทย์แล้วก็ตำรวจทหารแล้วก็ FC 95ทุกคนเลยค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ฟังตลอดเลยฟังคืนนี้มาตลอดแต
1: ่
0: ไม่เคยมีเป็นเคยขอสายนะเนี่ยเพิ่งจะขอวันนี
1: ้ขอบพระคุณมากๆนะครับป้าแป๋วเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะน้องเพชรก็ให้เจริญก้าวหน้านะ
1: ครับ
0: เพชรให้เจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: ขอบพระคุณครับ
0: ความสุขเจริญหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
1: ขอบคุณมากมากครับป้าแป๋วป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
0: เดินทางไปเมืองนอกเดินทางไปเมืองนอกก็ให้ปลอดภัยรอดปลอดภัย
1: ขอบคุณมากมากนะครับป้าแป๋วเช่นเดียวกัน
0: ฟังตลาดฟังตลอดเลยน้องพิจารณ์เอ้ย
1: ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่โทรโทรศัพท์เข้ามานะป้าแป๋วนะเอาไว้ข้างหน้าคุยกันนะ
0: คร
1: ับป้าแป๋วขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เต้ยก่อสร้าง
1: ได้ครับป้าแป๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะฮะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับบทเพลงเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตรในช่วงของสายชีวิตใจครับไปฟังเพลงกันเลย

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เอ้ย4เพลงสินะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นยังคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินเพลงเว้านะครับจากน้องมินตรากอดคนนอกใจจากพี่มนแคนแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับมอไซค์รับจ้างจากวงโลโซครับทักทายไปถึงทาง Facebook ครับพี่สว่างน้องแบมพี่น้อยพี่ผู้ใหญ่วันพี่ดวงจันทร์นิกาชิมานะครับโอไฮโอพี่ลิลีนะครับนะสวัสดีครับผมหรือว่าป้าแป๋วใช่ไหมฮะป้าแป๋วเนาะบอกว่ากลับออกไปนั่งฟังเพลงก่อนจ้าน้องเพชรอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่ขอเพียงว่าวันของน้องเมย์ด้วยจ้าพี่กฤษมนนะครับสวัสดีพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกใครอีกนะฮะขอดูซิขอดูซิพี่นิติรันพี่ฮักตลอดคือฮอดเสมอพี่วันวิสาพี่ทึ่งบ้านไร่พี่สาวขามนะครับพี่ดวงใจบอกว่ากำลังเก็บถั่วอยู่นะฮะโอ้ยนะแล้วก็พี่ทิตินาฏสวัสดีวันพุธครับผมตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีพัดลมมาฝากเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นนะฮะคูลพลัสนี่เอาอยู่แน่นอนครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบใส่ซ้ายขวาอัตโนมัติเดินทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นใครร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้ไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่เรดมี่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับสุราษฎร์ครับพี่สาวขามพี่จุ๊บแจงพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะช่างแจ็คเทวามาแล้วสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่เด้ง
2: ค่ะ
1: พี่เด้งสบายดีนะครับ
2: ก็ตอนนี้แม่พี่ก็ป่วยอ่ะวันเกิดแกก็เพิ่งผ่านไป18สิงหาคมนี่เองป่วยติดเตียงเลยค่ะ
1: อ๋อครับครับคุณแม่พี่เด้งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 77ค่ะ
1: 77แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่เด้งก็ยังดูแลเน
2: า
1: ะ
2: คือว่าตอนนี้เรามาอยู่ทางกรุงเทพทางน้าสาวนี่ให้ทางที่อยู่บ้านพักคอยดูแลแม่จ้ะ
1: อ๋อแล้วคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดไหน
2: ก็อยู่กรุงเทพเขาบอกเข้าไปทางสุภาพรอะไรเนี่ยแต่เราจำชื่อซอยซอยเลขที่ไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อก็คืออยู่คนละที่เน
2: า
1: ะอ
2: ยู่คนละที่ค่ะแต่วันนั้นก็ไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้อะไรแกก็อยากกลับบ้านแล้วก็บอกกลับไม่ได้แม่ต้องนอนอยู่ตรงนี้
1: อืมนั่นแหละเข้าใจเลยเข้าใจเลยเนาะอารมณ์ทุกคนเนาะทุกคนต้องการกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
2: เพลงของก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มตู้เพลงค่ะ
1: เป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตแหละฮะ
2: ชอบก๊อตมากเลยเสียงแกมีน้ำเสียงเสน่ห์แล้วแม่นี่ก็สมัยที่แกออกชุด2ชุดแรกนี่แม่ก็หลงก๊อตหน้าดูเลยค่ะก๊อตจักรพันธ์เนี่ย
1: โอ้ยแน่นอนครับพี่ก๊อตเค้าเรียกว่าอะไรนะฉายาเจ้าชายลูกทุ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคือหล่อด้วยเสียงดีด้วยร้องเพลงแบบมีเสน่ห์อ่ะ
1: ครับอันนี้แน่นอนเลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ละกันครับไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตนะครับแล้วก็
2: ขอมอบให้เพิ่มได้มั้ยคะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ก็อันนี้เพราะตอนนี้เก็บขยะเข้าฟังกันอยู่อ่ะค่ะ
1: ครับ
2: ได้เลยพนักงานเขตบึงกุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำหมิ่น95อันนี้เพิ่มมาครัวโกโก้าตามสั่งหมิ่น95คือว่าแกทำอร่อยราคาไม่แพงผัดเผ็ดหมูป่านี่15บาทแล้วมีอาหารใต้ด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ทำคนที่ทำมาก็เป็นเชฟมาก่อนนะคะ
1: ครับผม
2: แล้วก็ขายถูกอะค่ะแล้วก็มอบให้ดีเจน้องเพชรพุ่มพวงแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ได้ครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: จัดมาเลยครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อย

0: ถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โอ้โหพี่เหน่งจำได้สุดยอดมากๆเลยครับ
0: จะเป็นแฟนค่ะปะคะ
1: สุดยอดไปเลยฮะพี่เหน่งครับอ่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่เหน่งเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: ค่ะขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลานะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เหน่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากๆนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับงั้นวันนี้ก็เป็นพาเลทเกี่ยวกับไอ้หนุ่มนะมีไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดให้เลยครับ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมจบไปในพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีไอ้หนุ่มผมยาวจากพี่แช่มแช่มรำไอ้หนุ่มตู้เพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคุณอายิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ไอ้หนุ่มชุมชนนะครับบทเพลงของคุณพี่สอนสินชัยนั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะมาแล้วแล้วก็พี่อุไรพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพจน์นะฮะสวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์ใช่ไหมฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับเดือนหน้าครบรอบไม่เป็นผู้บวงที่วัดทักดานมีกี่วันครับมีตั้งแต่วันที่11ถึง19ครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครที่ไปอย่าลืมนะพกร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการนะครับนะจึงเดือนหน้ายิ่งฝนน่าจะตกหนักเลยนะครับแล้วก็จ่าเพียรน้ำแข็งสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์ให้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าจอชีวิตของเราจอชีวิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับวันนี้เพลงอะไรน้อขอดูสิวันนี้เพลงจากกวางดวงฤทัยนะครับฟีเจอริ่งเท่จำปาสักสังกัดอิสระครับเพลงนี้ชื่อว่าพบกันผูกพันจากลาคำร้องทำนองโดยหวาย Never Die เรียบเรียงโดย Tomo Studio นะครับไปฟังเพลงนี้กันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่น
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะฮะดอกกระเจียวบานคุณก้องห้วยไร่แก้บนการตองทุ่งเงินนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุคนนะฮะพี่สาวขามยังอยู่ยันวางพี่น้อยก็ยังอยู่พี่ธารัตแตงโมพี่สตรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็พี่ดวงใจนะครับบอกว่าทำผักสวนครัวไว้กินไม่ต้องซื้อจ้ามีผักไทยทุกชนิดเลยนะคะนี่สุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้อย่ารอช้าครับพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานหวานกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานจบไปนะฮะบทเพลงปราสาททรายนะครับจากคุณอาสุรศรีนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตสตอรี่ AEC ช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์ก็มาครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้ครับป่ะจัดไปครับตามคำขอครับเล่าสู่กันฟังครับพี่เบิร์ดธงชัยครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความ

0: บันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น้องกวางจิรพันธ์นะฮะทั้งสองเพลงครับกราบสวัสดีตอนนี้อยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับตี40นาทีแล้วเข้าสู่ช่วงตอนเช้านะฮะก็ต้องกูดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะครับที่บางท่านก็เพิ่งตื่นกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเก็บของจะกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะฮะพี่คำเตยพี่บุญญากรพี่ละไอพี่เตะไคนินพี่มงคลพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะครับในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับจบไป2เพลงฮักพอกรรมการนะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะจบแบบงงๆนะครับ

0: หิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทไฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะเราไปฟังเพลงสบายๆเหมือนเดิม3เพลงครับจัดไปให้ฮะ

0: ขอบคุณมากมายค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงมีบังเอิญมันได้อ่ะนี่จากน้องแอนอรดีนะครับบุญบังไฟเดือน6ครับโจอี้ภูสิทธิ์ยายแลมน้องลำไยขอจะเธอแรกเปิดโทรครับเอื้อหญิงลีคนงามนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่มังกรพี่ละอายนะฮะแล้วก็สวัสดีครับใครอีกใครอีกดูซิคุณได้พอเพียงนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะฮะขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับท้ายชั่วโมงแล้วในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงจากวง The Rich Man Toy ธิดาประจำอำเภอครับสวัสดีครับพี่ละไอครับพี่เยเฮอร์ครับพี่ฝนสวัสดีฮะพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยน้องมังกรสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับทักทายนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM

FM95 ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วตี52นาทีเวลาเดิมเป๊ะกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะกับเช้าวันนี้เช้าวันพุธ20พฤษภาคมค่ะมาด้วยสายฝนนะคะฝนตกหนักมากนะคะที่ไหนฝนตกไหมอย่างไรนะคะก็แจ้งข่าวกันหน่อยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับเราสองคนคุณจามนเกียรติสวภาสวัสดีร่วงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณลูกฟังครับฝนตกนะพี่ทางใต้ฝนตกไหมฮะ
0: ตกหนักเลยค่ะตกหนักมากมากเลยค่ะ
1: นี่กรุงเทพที่ยังนะแต่ว่ามีข่าวว่าวันนี้จะตกตกทั่วไทยเลยนะ60
0: ทั่วไทยใช่
1: 60กว่าจังหวัดโอ้
0: โหก็นั่นแหละหน้าฝนก็ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนะคะก็คนทุลักทุเลนะสำหรับบรรดาคนที่ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนไปขายของไปทำงานไปทำอะไรก็ตามนะมันก็ไม่ได้สะดวกมากนะแต่ก็ธรรมชาติเนาะรังสรรค์ให้เราใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะไม่ชอบที่สุดนะ
0: ไม่ชอบเลยแม่ค้าใช่ได้คุยกับหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยแดดเปรี้ยงยังไงเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนนะก็ยังมีคนเดินมาซื้อของได้กลางร่มอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ฝนตกเนี่ยโอ้แม่ค้าที่ขายของแบบคือถ้าเป็นร้านค้าที่แบบมีหน้าร้านที่แบบชั่วคราวเป็นเต็นท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยากมากลุง
1: ครับ
0: ขายยากจริงๆเข้าใจหัวอกแม่ค้าสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
1: สู้สู้สู้สู
0: ้สู้สู้มันเสียงฝนสู้สู้สู้สู้นะคะ
1: สู้สู้คือฝนมาแล้วสู้สู
0: ้เออสู้สู้สู้จริงๆนะคะมานะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาพูดคุยสู้ๆด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายวันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยที่เราต้องติดตามเมื่อวานนี้น้องดงก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะเรื่องของคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหรือรถเมย์ขอสอมก
1: ครับผมก็หลากหลายแล้วเมื่อวานอย่างที่บอกนะครับตอนแรกที่ว่าจะไปได้ไปขึ้นจะไปขึ้นรถไฟใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโอ้ผิดแผนไปสักนิดนึงเพราะว่าจากการประสานไปการรถไฟแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าถ้าขึ้นไปเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเขาก็เลยตำรวจบอกว่ายังไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการจำลองเหตุการณ์จริงนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแผนหน้างานกันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานก็เลยได้ไปรู้แล้วพี่ศรีที่เราคุยกันว่ารถไฟมันขับยังไงมันเบรกยังไงนะ
0: โอ้
1: เขาบอกรถไฟไทยเนี่ยใช่เป็นคันเร่งเนี่ยใช้มือนะคือเขาบอกพวงมาลัยมันจะเป็นแบบ

0: มันจะเป็นคันโยกแบบครึ่งวงกลมคันเร่งเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบครึ่งวงกลมใช้มือใช้มือหมุนแบบครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยเหมือนรถรางสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเร่งจะใช้มือหมุนแล้วก็จับไว
1: ้
0: ส่วนเบรกก็เป็นเบรกแบบมือดึงใช้มือดึงนะครับ
1: มือดึงขึ้นมา
0: ใช่เพราะฉะนั้นคนขับต้องอยู่ตลอดมันจะไม่สามารถ
1: โอ้ไม่ได้เหมือนเครื่องบินใช่ไหม
0: มันจะไม่ล็อกความเร็วล็อกออแบบขับแบบออโต้ไม่ได้เ
1: พรา
0: ะว่ามือเขาต้องจับตลอดจะเร่งจะเบาก็ใช้มือบังคับจะเบรกก็มืออีกมือดึงนะครับระบบมันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็พอถึงจุดตัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทั้งวอลวิทยุขึ้นมานะครับไม้กั้นถ้าไม้กั้นลงเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะไฟสัญญาณไฟสีแดงมันถึงจะติดไฟสีเขียวมันถึงจะติด
1: อ๋อ
0: ครับ
1: นี่คือวิธีการขั้นตอน
0: ใช่เพราะวันนั้นจนจุดตัดอโศกเนี่ยพอไม้กั้นไม่ลงเนี่ยไฟเขียวแดงมันจะยังไม่ติด
1: ค่ะ
0: มันเป็นแบบนั้นนะครับ
1: โ
0: อ้ก็เลยต้องดูธงเอา
1: วิธีการ
0: ค่ะนะแต่ว่าส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับโอ้คือเมื่อวานจะเป็นบรรยากาศของการรับศพนะพี่ตินะการร
1: ับ
0: ศพของแบบบรรดาครอบครัวแล้วก็คนข้างเรียนออกมาตำหนิทั้งการรถไฟทั้งขอสมกฮะก็เหมือนกับโอ้เหมือนลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่คือมีครอบครัวนึงเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยยังไม่แม้แต่โทรมาขอโทษเลยนะไม่มีเลยปสมกก็ไม่มีนะฮะไม่มีโทรมาขอโทษครอบครัวเขาเลย
1: ค่ะจุกนะ
0: จริงดิเขาบอกเงินนะจะ5 ล้าน10 ล้านนะเขาไม่อยากได้หรอกเขาอยากได้ชีวิตลูกเขาคืน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โ
1: อ
0: ้โ
1: ห
0: สะเทือน
1: นะคะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ร่างหนึ่งน้องโรสอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสถาบันนิติเวช อนุญาตแล้วให้ครอบครัวของน้องโรสนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีนำร่างกลับบ้านเกิดได้แล้วเพราะว่าดีพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยร่างนี้ครอบครัวก็อย่างที่น้องโรสบอกนั่นแหละจุกอกเลยตอบอะไรไม่ได้มากเนื่องจากไม่ทราบข้อที่จริงทั้งหมดว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเศร้าเสียใจอยู่ดีๆก็มาทำให้พัดพลาดนะคะ
0: ครับ
1: นะแม่บอกว่าชัดเจนแล้วว่าน้อง 100% หมายถึงว่าการพิสูจน์นะคะสถาบันนิติเวชก็เลยครอบครัวบอกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะพากลับบ้านแหละเพราะว่าก็ต้องทำใจอะว่าน้องเขาทำบุญมาแค่นี้อยากให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ครอบครัวคนที่เป็นแม่สาวทั้งน้ำตานี่คือความสูญเสียเรียกว่าอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวเนาะ
0: ครับ
1: ครอบครัวหนึ่งเท่านั้นอีก8ครอบครัวแล้วก็อีกหลายครอบครัวที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นความทรงจำที่ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานนะน้องลุงเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: กับเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้
1: ก็ไปดูคนขับรถไฟนิดนึงเห็นบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ขับรถไฟมาผ่านจุดเกิดเหตุเนี้ย58ครั้ง
0: ครับ
1: คนเนี้ยก็ทำงานมากว่า3ปีขับผ่านจุดนี้มา58ครั้งก็นับเป็นเหมือนวันทำงานเวลาทำงานด้วยเนาะค่ะเคยผ่านเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าชุมประสบไอ้ตรงแยกนั้นอะช่างเครื่องที่นั่งคู่กันอะทำงานได้14 วัน
0: ทำงาน

0: ขบวนนี้เป็นครั้งที่สองค่ะน้องดวง
1: โอ้
0: เป็นครั้งที่สอง
1: เพราะแต่คนขับเนี่ยโชคโชค58ครั้งนี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ในจุดตัดนี้เนี่ยแหมเจอบ่อย
0: ใช่ก็ต้องเจอทุกวันยังไงรถติดอย่างเงี้ยเห็นทุกวันเจอทุกวันสถานการณ์เห็นทุกวันก็ถ้าที่เราเวลาเราออกมาสมมติถ้าเราออกมาจากช่อง9เนี่ยเวลาเราก็จะไปตรงทางนั้นนี่เนาะขบวนแรกเนี่ยมัน 7:20 เนี่ยรถไฟที่ขับตรงนั้นก็จะเหมือนกับค่อยๆมานะก็เปิดบูดมาตลอดนะเปิดบูดมาตลอดแล้วก็ค่อยๆจะดึ๊บจะดึ๊บมาอันนั้นเป็นรถไฟไม่ใช่ตู้สินค้าเหมือนขบวนนี้นะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นขบวนที่มีรับผู้โดยสารที่เราบอกว่าเด็กลาดกระบังอ่ะจะมารอตรงซุ้มอโศกเยอะมากเลยนะลูก
1: ครับ
0: เพื่อจะไปลงที่มหาวิทยาลัยตรงลาดกระบังนะคะ
1: ก็จะรถไฟถึงตัวมหาลัยเลยนะ
0: ใช่
1: ต่อรถตอนนั้นเลยนะฮะลงปุ๊บเลยเดินเข้ามหาลัยเลยนะฮะ
0: รู้สึกค่าโดยสารนะไม่ถึง10 บาทอ่ะมันสะดวกแล้วมันราคาถูกนะมันเป็นรถไฟชั้น3ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็สะดวกแต่ว่าคนขับขบวนนี้ขบวนตู้สินค้าเนี่ยเขาขับมา3 ปีผ่านซุ้มนี้มา58 ครั้งก็แสดงว่ารู้เห็นทุกวันว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นยังไงเนาะ
1: ครับ
0: นะคะก็จริงๆคนทำงานรถไฟเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะเวลารถไฟขบวนหนึ่งจะปล่อยออกมาจากสถานีใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่บกทงใช่ไหมเจ้าหน้าที่กองการเดินรถเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงสถานตรงเนี่ยตรงไม้กั้นก็มีโบกธงเหมือนกันธงเขียวธงแดงต้องถืออยู่ในมือเลยนะซ้ายขวาแล้วก็เจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณเจ้าหน้าที่อานัตสัญญาณก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟอ่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะผ่านมา58 ครั้งแต่ไม่ทันสังเกตไม่ได้เบาเลยคือเขาบอกว่าตอนระยะ500 เมตรเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นเป็นป้ายโฆษณา
0: เขายืนยันว่าเห็นแบบนั้น
1: จนมาถึงระยะ300 เมตรในรายงานนะครับว่าเขาถึงจะเห็นว่าเป็นรถเมล
0: ์ขวางอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ทางตำรวจจราจรเนาะส่วนจราจรบก.น.1เนี่ยเขาก็จัดระเบียบจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟใหม่ก็ทั้งหมดมี14 จุดนะคะในกรุงเทพมีการจับผู้ฝ่าฝืนบังคับใช้กฎหมายข้อหาหยุดคล่อมรางรถไฟในระยะ5 เมตรจากรางทั้งหมด32 รายปรับไป5 รายรายละ500 บาทดูสิเมื่อวานที่ยังจับกันอยู่จับได้อยู่เมื่อวานนะ14 จุดในกรุงเทพอ่ะดูดิ32 รายยังไม่แบบไม่ไม่รถไฟมาหรือไม่มาไม่รู้ไม่กั้นลงหรือไม่ลงไม่รู้ฉันจะข้ามฉันจะคล่อมก็ยังมีอยู่นะน้องต่อไปตำรวจจราจรตรงนั้นต้องมายืนเฝ้าแล้วล่ะมั้ง
1: ก็คือว่าเมื่อวานเห็นว่าตอนเช้านะครับพี
0: ่
1: ตำรวจไปกันประมาณ50 นาย
0: โ
1: อ้แล้วช่วงที่ไป50 นายจะ7 โมงกว่าไม่มีใครกล้าทำผิดเลยทั้งเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งตำรวจลงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะตรวจสอบแต่7 โมงกว่าม
0: อเตอร์ไซค์มีไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะแบบว่าติดเป็น
1: ไม่มีเลยไม่กล้าเลย
0: ไม่มีนะ
1: มอเตอร์ไซค์มีหยุด
0: มอเตอร์ไซค์
1: หยุดหมดเลยเพราะว่า50 นายแถวๆนั้นตำรวจในเครื่องแบบ50 กว่าคนไปโอ้โหลองท่านกลับดีฮะเราไม่มีตำรวจสักนายสิโอ้โห
0: มันจะมีลุงตุงนางมากอ่ะวุ่นวาย
1: คนไม่กลัวแล้วลืมแล้วอ่ะ
0: วุ่นวายมาก
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องสูญเสียค่ะ
1: นะเอาไปว่าฝากไว้แล้วกันถ้าเริ่มได้ยินเสียงติ้งติ้งที่หมายกั้นมันจะลงอ่ะเขาบอกให้หยุดหลังเส้นสีเหลือง
0: หยุดเถอะใช่ไหม
1: หยุดหลังเส้นนะไม่ใช่ติ้งติ้งรีบเหยียบบางคนบอกว่าติ้งติ้งรีบเหยียบก่อนไม่ได้แล้วนะทีนี้ก็ถ้าเริ่มติ้งติ้งก็เริ่มหยุดซะหรือเพื่อกันหยุดเถอะ
0: ใช่เนาะมัน
1: ครับ
0: มันไม่คุ้ม

0: ไม่คุ้มเลยค่ะเดี๋ยวสายมาหรือยังเลยลืมดูเลยสายมาหรือยังคะจะมาส่งเสียงหน่อยน่าจะยังลุงยังเดี๋ยวรอสักครู่022481366นะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สถานีตำรวจล่อนพิบูลไม่ไกลจากบ้านนะคะคืออันเนื่องมาจากว่าเมื่อสักประมาณไม่กี่วันนี่แหละมีพบศพคุณยายคนหนึ่งอ่ะน้องอายุ73ปีชื่อคุณยายปานีถูกฆาตกรรมทิ้งศพไว้ริมถนนนะคะทีนี้จริงๆนานแล้วล่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตำรวจไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา2คนแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้าว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องลวงคุณยายมาฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าล้างหนี้แต่พอจับมาได้แล้วเนี่ยสองคนคือนายเจริญยุทธกับนายพลเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาตำรวจก็นำหมายสารท่านคนหนึ่งคนนี้เป็นช่างซ่อมรถซึ่งมีบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดพบศพคุณยายปาดีประมาณ300เมตรช่างซ่อมรถเนี่ยสารภาพว่าจับถูกแล้วผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณยายปาดีเองจนตายไม่ซัดทอดอะไรด้วยนะนายคนนี้ซึ่งอาคมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาคมเป็นคนบอกกับตำรวจว่าสองคนที่ถูกจับก่อนหน้าน่ะอยู่บริเวณจุดพบศพแต่เขาไม่ได้บอกว่าสองคนนั้นน่ะฆ่าแต่เขาบอกว่าอ๋อเห็นสองคนนี้อยู่จุดซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หน้าโรงพักญาติพี่น้องของสองคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมตัวกันมาถือป้ายเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ปล่อยตัวสองคนนี้ที่ถูกจับเป็นแพะไปเนี่ยนะคะเพราะไหนๆก็จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วอ่ะแล้วทำไมไม่ปล่อยสองคนนั้นทำไมถึงยังคุมขังอยู่เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำรวจต้องและที่สำคัญคือชาวบ้านก็ไม่ยอมบอกว่าต้องมาแถลงข่าวผิดชอบด้วยนะว่าตัวเองอ่ะทำงานผิดพลาดต้องแถลงด้วยนะขอโทษเขาอะไรประมาณนี้นะทีนี้ตำรวจเองก็ชี้แจงว่าการที่ตำรวจนะคะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีสะเทือนขวัญอุกชะกันอัตราโทษสูงแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนก่อนในส่วนของการประกันตัวอำนาจเด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่ศาลศาลย่อมมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นการคัดค้านของตำรวจเนี่ยก็เป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นส่วนการที่คนที่ลงมือฆ่าคุณยายจริงเนี่ยให้การรับสารภาพเลยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหชุลมุนวุ่นวายนะคะก็สุดท้ายเอานายอาคมคนที่ฆ่าจริงๆฆ่าคุณยายเขาก็สารภาพว่ามาจากว่าไปทวงหนี้กันจริงๆด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ดูสิไปคือยืมคุณยายแล้วไปทวงหนี้กันพอทวงนี่มีปากเสียงทะเลาะตบตีกันกับภรรยาของคนที่ทำร้ายคุณยายคราวนี้ผัวก็ไปช่วยเมียทำร้ายคุณยายเสียชีวิตก่อนจะนำศพลากศพไปทิ้งแล้วทำลายหลักฐานดูสิกว่าจะจับตัวได้คุณละมุนไปจับผิดมาสองคนเนี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นเหตุที่นี่เห็นอยู่นะแบบนี
1: ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: ได้ยินเสียงพี่พี่จากล่าใหม่ละ
0: มาแล้วเหรอชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงค่ะคุณพี
2: ่ชื่อตุ๊กค่ะ
0: พี่ตุ๊ก
1: พี่ตุ๊กสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะอยู่จังหวัดไหนนะคะ
2: อยู่สมุทรปราการค่ะแต่ทำงาน
0: ก็ติ
2: ดต่อติดตามค่ะ
0: จ
2: ้ะพอดีนั่งสาย206ทุกวันนะคะ
0: โอ้เราจะมี
2: ใช่ค่ะ
1: แล้ววันนี้
2: วันนี้เกิดเหตุก็นั่งอยู่คันหน้าของคันที่เกิดเหตุอะค่ะ
0: อ้าวพี่ตุ๊กอยู่คันนี้เลยเหรอคะ
2: อยู่คันหน้าค่ะพอดีคันหน้าเป็นรถไฟฟ้า
0: อ๋อเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: จ้ะ
1: คันหน้าแต่ก็206เหมือนกัน
2: จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่การจราจรติดขัดค่อนข้างเยอะอยากให้มีตำรวจจราจรแบบเนี้ยทุกวันแบบนี้เลยทั้งการเอาทั้ง

0: เย็นนะคะเพราะว่าทำงานมา10กว่าปีตรงจุดเนี้ยไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยค่ะ
1: จริงๆมันก็อยู่ใกล้ป้อมนะพี่นะตรงนั้นเนาะ
0: จ้ะมันมีป้อมแต่ไม่รู้ว่ามีคุณตำรวจจราจรอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เคยทราบเพราะว่าม
1: ีค่ะป้อมมาโซกับมีแน่นอนแต่ว่าคืออันนี้ในมุมของเราคิดว่าตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรอาจจะเป็นเรื่องของการรถไฟ
0: การรถไฟเขาก็จะมีประมาณ2ท่านแต่ว่าถ้า2ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วรถที่จะข้ามไปข้ามมามันก็ต้องมีคนช่วยในกรณีที่รถที่มา
1: ระบายรถ
0: พระราม9แล้วก็ที่มาคู่ขนานกับตัวรถไฟอ่ะมันก็จะโดนแย่งไปทางรถทางตรงที่พระราม9จะเลี้ยวซ้ายนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่นั้นน่ะอย่างเช่นเลิกงานมา5โมงอ่ะจะมาติดตรงข้ามคลองตรงเซ็นทรัลน่ะเลยมาแล้วเคยติดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีในการที่เราแค่เลี้ยวซ้าย
1: ทุกวันตรงนั้น
0: ทุกวันตอนนี้ต้องเดินทางเนี่ยตอนนี้ก็คือเดินทางออกจากบ้านแล้ว
2: ครับ206เนี่ยเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นเพชรบุรีใช
0: ่
2: ไหม
0: ครับใช่ค่ะใช่ยังงั้นติดมากอะค่ะ
2: ถึงแม้จะเลี้ยวซ้ายแต่ไม่เคยผ่านตลอด
1: ที่นี่มาจาก
0: มันไม่มีผ่านตลอดเพราะว่ามันจะมีเส้นที่รถที่วิ่งขนานทางรถไฟออกมาเนี่ยเขาจะตีคู่พอเขาตีคู่เสร็จเนี่ยเขาจะออกมาแล้วเขาจะพยายามอยู่เลนขวาเพื่อเข้าเส้นประตูน้ำมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ารถมันจะไม่มันจะปล่อยให้ช่วงว่างแล้วมันต้องจ่อกันมันถึงจะไปได้ค่ะ
2: เขาก็เลยต้องมาอาจจะต้องรีบพยายามแย่งชิงเพื่อที่จะกันในรถที่จะออกมา
0: ใช่ค่ะ
2: เขาก็เลยต้อง
0: ค่อนข้างยากมากเลยค่ะเพราะว่าขึ้นทุกวันนี้จะทราบดีว่าถึงบ้านนี่ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณอย่างต่ำนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
2: โอ้
0: ค
2: ่
0: ะจากโดยเฉพาะรถสาย206นี่ก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วแล้วก็วิ่งระยะทางค่อนข้างไกล
1: 206ขึ้นไปสุดระยะที่เกษตรไหมพี
0: ่ใช่ค่ะเกษตรต้นทางในกลับบางนา
2: ไม่กลับบางนา
1: ใช่206นี่ไปเกษตรไปบางขี
0: เขาจะอยู่ในอู่เขาจะอยู่ในกลับบางนาเนี่ยค่ะ
1: อ๋อมาจากตรงนั้นเลย
2: ใช่ค่ะวันนั้นกี่คุณพี่ผ่านมากี่นาทีถึง
0: 20นาทีค่ะ
2: 20
1: นาท
2: ีแล้วก็ทราบว่ามีรถคันหลัง
0: ใช่ค่ะทราบจากสวท91นะคะเพราะว่าเราจะดูข่าวว่าเราดูเฟซบุ๊กพอดีแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาค่ะเพราะเรามีเฟซของสายขสมกเขาก็จะเด้งเข้ามาด้วยค่ะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้จะติดมากก็เลยกดเข้าไปดูค่ะ
2: โอ้พระคุ้มครองกันนะเชิญดีแล้วพี่น้องเราแม่ทุกวันแล้วก็เป็นคันที่แบบดวงก่อนหน้าเราเนาะ
1: จะมาดวง
0: มีไหมที่แบบนี้เดียวอะค่ะ
1: ช่วงแบบของคันที่พี่นั่งบางทีท่อมรางอยู่เหมือนที่เป็นวันนั้นมีไหมคะพี
0: ่วันนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะรถได้ต่อยพอดีอะค่ะมันก็เลยจะยังไม่ทันได้ค่อมแล้วก็มันจะเป็นไฟเขียวแล้วเป็นช่วงวันหยุดรถก็ถามว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ารถที่ไหลมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะพอรถไหลพอไฟแดงปุ๊บมันไหลปิดกันมาพอดีมันก็เลยได้ไปข้ามลาน
2: พี่น้องแล้วเคยเจอไหมพี่เคยนั่งอยู่แล้วรถเมย์ไปข้ามลานไหม
0: ประจำค่ะ
3: ประจำเลยนะ
1: มันถึงบอกว่าเป็นความเคยชิน
0: มันอย่างที่บอกว่ามันบอกว่ารถมันช่วงจังหวะที่มันเป็นรถไหลลอยต่อแล้วไฟแดงปุ๊บมันก็เริ่มมันจะไม่หลุดอะค่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลุดตรงจุดนั้นได้พอดีช่วงมันไหลกันไปพอไฟแดงปุ๊บข้างหน้าก็เริ่มเบรกมันก็จะไปจังหวะที่ไปโดนค่อมด้วยอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถอะข้างสนามออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่ในเลนตรงจุดนั้นอะรอจังหวะที่ตรงนั้นบ้างมันไม่มีสิคะไอ้ที่ตรงนั้นบ้าง
2: โอ้
0: ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีจราจรคอยกำกับว่าเลนซ้ายคือรถเลนซ้ายแล้วไม่มีรถอันอื่นอะไปเสียบอยู่ตรงนั้นคิดว่าเลนซ้ายก็คือน่าจะเลนซ้ายขับตลอดมันก็จะดีกว่า
1: เนาะจริงๆนะถ้าอยู่ไม่ไกลมันก็อยู่ไม่ไกลตรงแยกไฟจราจร

0: ตำรวจจราจร
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
0: สักคนหนึ่งเนาะช่วงแค่ขบวนรถไฟผ่านวันละประมาณ 3-4 รอบเท่านั้นเอง
1: ถ้าช่วงเย็นน่ะช่วงเย็นจะมีรอบ 5:20 6:10 แล้วก็น่าจะประมาณอีก 1 ทุ่มนี่คือรอบเย็นที่กลับบ้านที่จะลงตรงแยกสวนหลวงพัฒนาการ
2: เนาะครับ
1: ค่ะถ้าช่วงรถเมย์ไม่มีอ่ะก็จะนั่งไฟ136มาลงตรงแอร์พอร์ตลิงค์แล้วก็รอรถไฟนี่แหละค่ะก็2บาทเสีย2บาทแล้วเราก็นั่งสายสีนลิงกลับมาแยกเทพารักษ์เข้าเส้นเทพารักษ์เพื่อไปบางกิน
2: ค่ะอ๋อรถไฟที่เหินก็ขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะขึ้นเหมือนกัน
2: รถไฟรถเมย์
1: เพราะว่าบางทีรถเมย์ไม่มีทางเลือกมันต้องขึ้นรถไฟถ้าแอร์พอร์ตลิงค์นี่คือหมดสิทธิ์รอประมาณสัก3ขบวนถึงจะได้ขึ้นเพราะแน่นมาก
0: แน่นมาก
1: ใช้คำว่าแน่นมาก
0: ตัวแน่นมากแน่นจริงๆนะคะ
2: โอ
0: ้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี
1: ่แล้วยิ่งเจอรถ
0: มาเล่าถูก
1: ใครจะขาใช่ค่ะเจอกระเป๋าของชาวต่างชาติโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะอัดเข้าไปยังไงฝากตรงจุดนี้ด้วยนะคะอยากให้มีตำรวจจราจร
0: ตำรวจจราจรสักหนึ่งถึงท่านนายเนาะมาอำนวยความสะดวกในช่วงที่แบบรถไฟจะมานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
2: พี่คนตุงจริงๆขอบคุณครับพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องดง
1: นี่เห็นไหมเนี่ยคนที่ใช้ทั้งรถเมล์รถไฟแล้วจำได้ไหมพี่ที่แนวคิดท่านรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือเราจะไม่ให้นะขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วนี่ฮะอย่าลืมว่ายังมีคนที่เขาเนี้ยกับรถเมล์ไม่ทันทำยังไงดี
0: ก็ต้อง
1: ข
0: ับรถไฟ
1: อย่างนี้ก็ยังมีนะ
0: เ
1: นี่ยแล้วถ้าไม่มีรถไฟทำไงเนี่ยที่พี่เขาบอกนั่งเนี่ยค้างไฟสองบาทมันก็ช่วยคนได้นะถ้าไม่ให้รถไฟเข้ามาเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาเนาะ
0: ใช่สิ
1: มันอาจจะลดแก้ปัญหาอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์คนชีวิตผู้คนในเมืองนะฮะอันเนี้ยที่ท่านขอเวลา3เดือนเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีด้วยนะคิดถึงคนที่เขาใช้รถไฟอยู่ด้วยเนาะ
0: มันก็ยังจำเป็นอยู่แหละเนาะมันต้องมี
1: ผมว่าต
0: ้องจัดการยังไงเท่านั้นแหละ
1: จัดการยังไงให้รถไปขวางอยู่บนรางขนาดรถติดดูไม่ยากแต่ยากดูว่ามันก็ไม่ได้ยากนะห้ามรถเป็นอยู่บนรางรถไฟเนี่ยแต่มันเจอทำไมมันยากเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วนั่งรถเมย์มาเนี่ยมีประจำไอ้ประเภทขึ้นมีคล่อมอยู่บนรางมีประจำ
0: ใช่ค่ะเออคล่อมรางอยู่อ่ะเราถึงบอกว่าเจอประจำตลอด
1: จะไม่น่าจะมันไม่น่ายากแต่มันดูยากนะการแก้ปัญหา
0: ดูยากยากจริงๆใช่ค่ะ
1: ช่วยๆกันแล้วกันช่วยๆกันได้ยินเสียงติ้งเมื่อไหร่หยุดทันที
0: เนาะช้าหน่อย
1: วันนี้ได้ยินเสียงติ้งเราเหยียบคันเร่งทันทีไม่อยากรอ
0: ให้มันผ่านไปตรงนั้นก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ร
0: ไม่อยากรอจริงๆนะคนจะเป็นอย่างเงี้ยไฟแดงไฟอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะช่วงจังหวะอย่างสมมติเนี่ยไอ้ที่เกี่ยวกับรถไฟนะช่วงจังหวะที่เป็นไฟเขียวไฟแดงอ่ะบางทีนะไฟยังไม่ทันเขียวเลยอ่ะคุณมาแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: รอก่อนนิดนึงได้ไม่ได้ก็เนาะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นในจังหวะนั้นแหละบางทีไอ้ฝั่งนู้นมันก็ติดพันอ่ะฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีทางที่แบบไฟเหลืองจะหยุดอ่ะคนไทยอ่ะไฟเหลืองยิ่งเร่งยิ่งเร่งเพราะนั้นมันมีลูกติดพันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็อย่าเพิ่งหน่วงไว้สักหน่อยนึงก็ได้นะคะอันตรายมากอุบัติเหตุทุกวัน
1: มันมีเรื่องเล่านะว่าคนไทยนะที่เวลาเห็นไฟอ่ะเห็นไฟเหลืองเนี่ยนะเห็นไฟเหลืองก็จะเหยียบเร่งมาเลยนะเหยียบเร่งเลยวื้นไปเลย
0: รีบมากเลย
1: ตำรวจก็จะยืนอยู่หลังป้อมแล้วก็จะเดินออกมาโบกเฮ้คุณไม่เห็นสัญญาณไฟเหรอเมื่อกี้ฟ้ามาน่ะไทยก็จะบอกว่าอ๋อไฟเห็นครับแต่จ่านะผมไม่เห็นจ่าส่วนใหญ่จะหลบอยู่หลังป้อมไฟเหลืองก็เห็นครับแต่จ่าไม่
0: เห
1: ็
0: นเห็นไงถึงว่าเร่งไงพอไฟเหลืองแล้วเร่งมากเลยอ่ะรีบเลยรีบสุดๆไฟเหลืองนี่คือไฟรีบเด็กเคยตอบนะไฟเขียวคือไฟอะไรไฟเหลืองคือไฟอะไรไฟแดงคืออะไรไฟเหลืองบอกเด็กบอกไฟเหลืองคือไฟที่ต้องรีบ

0: พ่อผมทำประจำครับ
1: เด็กก็เห็นไงพ่อกับแม่ทำประจำก็นะระวังเนี่ยยิ่งฝนตกถนนลื่นแน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องคุณแม่คนหนึ่งนะคะใจสลายมากเลยค่ะน้องลุง
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ที่สภ.เมืองอุดรธานีนะคะแม่พาลูกสาววัย18เข้าร้องทุกข์หลังถูกข่มขืนในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นพื้นที่เรียกว่าบ้านดงเข็งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะน้องบีอายุ18เล่าทั้งน้ำตาว่าโดนข่มขืนเมื่อจำได้แม่นยำเลยค่ะก่อนสงกรานต์1วัน12เมษายนตอนนั้นอายุ17เนาะเธอบอกว่าเพิ่ง18ไม่กี่วันหลังอาบน้ำเสร็จคนที่ข่มขืนเธอไม่ใช่ใครลุงค่ะน้องดงลุงเรียกเข้าไปหาก่อนจะฉุดกระชากลากถูเข้าไปในห้องน้ำแล้วลงมือขืนใจกระทำชำเราน้องบอกว่าไม่สามารถขัดขืนได้หลังจากวันนั้นชีวิตต้องตกอยู่ในฝันร้ายถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องทั้งหมด6ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดเมื่อวันที่6วันที่7เดือนนี้ค่ะต้องบีเล่าว่าทุกครั้งที่ลุงก่อเหตุลุงจะขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้ามึงปากโป้งจะฆ่าตายทั้งบ้านเหนือทั้งครอบครัวน้องก็เกิดความหวาดกลัวอย่างหนักไม่กล้าบอกใครจริงๆแล้วก็ต้องเก็บความทุกข์ไว้อย่างเนี้ยจนกระทั่งตัดสินใจเปิดเผยเรื่องทั้งหมดให้แม่รู้เนื่องจากลุงยังคอยจับตาอยู่ใกล้ๆจึงใช้วิธีไม่ได้เล่าด้วยนะแอบเขียนข้อความในกระดาษน้องลุงแล้วก่อนจะยื่นไปให้แม่โดยอ้างว่าแม่เบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำเป็นแบบนี้ไม่ให้ลุงรู้น้องเอบอกว่าตอนแรกยังไม่ได้แม่ของน้องเอตอนแรกบอกว่าลูกส่งมาอย่างเงี้ยยังไม่เปิดอ่านทันทีด้วยนะจนกระทั่งเอาพี่ออกมาดูอ่านก็ช็อกเลยเพราะในข้อความเขียนว่าแม่หนูโดนลุงข่มขืน6ครั้งแล้ว
0: โอ้โห
1: ประมาณเนี้ยทันทีที่ทราบเรื่องแม่ก็รีบนะคะจิตไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนเดินทางกลับไปรับลูกสาวออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วลูกสาวก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถูกข่มขู่เอาไว้อีกทั้งผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองแล้วก็เป็นคนในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็ไม่คาดคิดเลยว่าพี่ชายหรือลุงของเด็กจะกล้าก่อเหตุเลวร้ายกับหลานสาวตัวเองขนาดนี้จากนั้นแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาให้ลูกเบื้องต้นขึ้น2ขีดน้องดง
0: ครับ
1: ไม่กล้าพาไปพบแพทย์อีกน้องก็เลยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อให้ดำเนินคดีในเร็วที่สุดนะคะเนี่ยแล้วก็แม่บอกว่าถึงเป็นพี่ชายแท้ๆก็ตามนะไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งสิ้นพ่อเดี๋ยวเกรงว่าถ้ารู้ล่วงหน้าอาจจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานได้ล่าสุดนั้นเมื่อวานนะคะตำรวจก็ไปที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เจอลุงผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยนะคะก็ไปเจ อคุณย่าก็คุณย่าก็คือเป็นคุณยายของเด็กนะเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเนาะคุณยายก็เปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะรู้แล้วล่ะว่าลูกชายนะถูกแจ้งความเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่10คนค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุก็อยู่ตามปกติแต่ว่ายายเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงทะเลาะวิวาทแม้แต่น้อยถามว่าเอาเรื่องเชื่อข้อกล่าวหาแม่ลูกชายทำกับหลานแบบนี้ยายก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเชื่อแล้วก็ยอมรับกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นว่าลูกชายจะทำลงไปกับหลานสาวอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมผิดปกติเห็นใดๆเลยนะคะแต่ยอมรับว่าลูกชายลุงของเด็กมีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดมาตลอดค่ะน้องทง
0: โอ้โหค
1: ่ะแม่ยอมรับเองเลยค่ะยายของเด็กแล้วที่หน้าท้องก็คืออย่างที่บอกเนี่ยค่ะเบื้องต้นชุดตรวจคันขึ้น2ขีด
0: โอ้แสดงว่าไม่ป้องกันอะไรด้วยนะ
1: ใช
0: ่คือแบบไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยอ่ะ
1: ไม่เลย
0: อือ
1: ไม่เลย
0: น้องบอก6ครั้งเลย6ครั้ง

0: ใช่ค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะในสังคมบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะลุงข่มขืนหลานลุงเขยตาเขยน้าเขยพี่เขยอะไรก็ตามนะนี่ลุงแท้ๆนะคะ
1: ความปลอดภัยในบ้านไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยค่ะน่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ก็ดูนะในครอบครัวไหนถ้าแบบเผื่อว่ามีแบบเนี่ยมีเด็กสาวกับลุงกับน้าเขยลุงเขยเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ขนาดนี้นะลุงเนาะ
1: ครับมันก็
0: หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นห้องแบบมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็เลี่ยงยากนะนี่มันเหมือนพวกในละครเลยนะฮะเอาบางครอบครัวมันต้องมันโอ้โหมันอยู่ด้วยกันนะพี่มันก็นะมันก็ยากมันอยู่ที่คนจริงอ่ะอยู่ที่สามัญสำนึกนะ
0: เนาะแล้วนี่ยิ่งมี
1: หลานมาตั้งแต่เด็กๆทำไมมันไม่หักห้ามใจอ่ะมันสายเลือดเดียวกันอะไรเงี้ยมันไม่คิดแบบนั้นกันนะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับผมพาไปดูอีกเรื่องนึงนี่เพิ่งเข้ากรมมาวันนั้นจับใบดำใบแดงกันเนาะแล้วก็เพิ่งเข้ากรมมาเนี่ยวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะ
1: เหล่าบรรดาทหารเกณฑ์นะฮะก็เริ่มที่เข้าค่ายไปนะบางคนก็1ปีบางคนก็2ปีนะครับปรากฏว่านี่ฮะผ่านไปแค่18วันมีทหารเกณฑ์นะฮะ2นายนะครับทนไม่ไหวครับพี่คิดถึงบ้านหนีค่ายแหกค่ายออกมา
0: แหกค่ายเพราะคิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านคือถ้าแหกค่ายออกมานี่ก็ว่ามีความผิดแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องวินัยเนา
0: ะ
1: ยังไม่พอนะฮะไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเพื่อที่จะบิดรถกลับบ้านอีกฮะไปขโมยด้วยทีนี้ผิดอาญาแล้วนะฮะโอ้โหทนหนักสิครับแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัวจากที่บ้านเนี่ยนะฮะกลับมาปรากฏว่าฉี่ม่วงด้วยครับพี
0: ่โอ้
1: โหพลทหารวีรศักดิ์อายุ22กับพลทหารชัยวัฒน์อายุ20ปีสังกัดค่ายทหารในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปก่อเหตุขโมยเลือกขโมยรถแพงด้วยนะเวสป้านะฮะเวสป้า150สเปเชียลคันนี้108
0: ค
1: ่ะโอ้นะครับ
0: 108เลยเหรอ
1: 181,900บาทนะครับ
0: เด็กรถแพงอย่างนี้มันน่าจะขโมยยากอยู่นะระบบล็อกรถมันน่าจะ
1: เขาบอกว่าพอหนีออกมาจากค่ายเนี่ยนะฮะแล้วไปยืนรอรถเมล์แล้วรอนานมอไซค์คันนี้จอดแล้วก็เสียบกุญแจคาอยู่เห็นแล้วก็เลยมองหน้ากันแล้วอ่ะมันมีกุญแจขนาดนี้เราจะไปรอรถเมย์ทำไมนะครับก็บิดบึ้นๆเลยครับเอาไปเลยครับขโมยเลยฮะ
0: ต้องการที่จะ
1: เขาบอกกลับบ้านนะครับ
0: อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้ว
1: อยากกลับบ้านโอ้โหนี่เข้าไปเนี่ยสายโดนลงโทษหนักเลยนะ
0: ไม่
1: เริ่มจากนะ
0: ครับแล้วก็ถามคนติดคุกว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามันน่าอยู่มันรู้สึกมีความสุขมากเนี่ยนะคุณต้องไม่ก่อเหตุไม่ทำผิดไม่ทำชั่วไม่ทำเลวร้ายเนาะแต่พอมาอยู่บ้านก็ยังไม่วายอ่ะเห็นไหมบางคนอ่ะเข้าไปอยู่ในคุกต้นทำมาคิดถึงบ้าน
1: สองคนนี้เนี่ยนะครับปีนกำแพงรั้วค่ายนะฮะออกมานะแล้วก็เนี่ยแหละเดินมานะครับแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ที่บอกนะคนทหารทั้งสองเนี่ยนะครับบอกว่าสมัครใจเป็นทหารเกณฑ์นะไม่ได้จับใบดำใบแดงด้วยทั้งบ้านเนี่ยอยากให้เป็นอยากให้เป็นรั้วของชาติ
0: คือตั้งใจด้วยนะ
1: ก็ไม่บอกที่บ้านว่าผมไม่เอาผมรักบ้านขอผ่อนผันไปก่อนเอาแล้วไม่บอกนะทีนี้พอบอกว่าทางบ้านบังคับเนี่ยพี่พอเข้าไปฝึก

0: ฝึกได้18วันไม่ไหว
1: หมอไม่เป็นอย่างที่คิด
0: ไม่เป็นอย่างที่คิด
1: แตกไข้แตกไข้มหารักนะฮะ
0: ทีนี้
1: อันนี้ก็
0: ต้องรอรถเมย์เป็นชั่วโมงอ่
1: ะ
0: รถเมย์ไม่มาเลยสักคันนะมีเวสป้าของน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะขี่ผ่านมา
1: เ
0: ออนะครับนั่นแหละ
1: เป็นภาพแล้วไอ้คันที่เขาชี้อยู่นั่นแหละนั่นแหละแสนแปดนะน้อง
0: คันที่เขาชี้ใช่ไหมพี
1: ่เออเวสป้าคันนี้เปล่า
0: เออเวสป้าคันนี้แหละ
1: ทำไมมันแพงอย่างนั้นน่ะรถเนี้ย
0: ก็เออหรือราคามือหนึ่งแล้วคันนี้มันยังไงไม่รู้แต่ว่าราคามือหนึ่งเลยนะพี่แสนแปดอะเขาบอกอะ
1: โอ้จริงเหรอมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะรถคันเนี้ย
0: เออเขาบอกว่าเป็นรุ่น Justin Bieber X Vespa นะเครื่อง150นะพี่เออเครื่อง150
1: เลือกรุ่นแพงด้วยนะเออ
0: เออเลือกรุ่นแพงด้วย
1: เออไม่ตายแล้วยังไงต่อสุดท้ายก็กลับคุกเหมือนเดิมคุกทหารนะคะเนี้ย
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยนะฮะโอ้พี่ทหารเขาก็ไปตามถึงบ้านเลยนะครับมาเออมีภูมิมีประวัติมีอะไรอยู่แล้วนี่รู้อยู่แล้วว่าบ้านช่องอยู่ไหนนะครับ
1: เออ
0: ก็ไปตามภูมิฝึก
1: ได้
0: ตามกลับมาครับ
1: โอ้นี่คือ
0: เขาบอกว่าก่อน
1: จากมีทหารแล้วยังต้องขโมยด้วยนะอันนี้นะ
0: ใช่แล้วเสพยาด้วยเดี๋ยวโดนข้อหาเสพยาด้วยเพราะว่าก่อนกลับค่ายเนี่ยเสพยาบ้าคนละ2เม็ด
1: สง
0: สัยอยู่ประเด็นหลักเลย
1: เ
0: นี่ยคืออยู่ในค่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสพ
1: ใช่แล้วว่าเหตุผลนี้แหละที่หนีอ่ะ
0: อืมใช่
1: เออไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
0: อืม
1: หรอไม่ได้คิดถึงบ้านหรอก
0: เรียบร้อยนะครับ
1: เรียบร้อยนะลงในค่ายค่ะเออพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สองกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: นาฬิกา12นาทีกลับมาช่วงชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันพุธวันนี้20แล้วนะแป๊บเดียวเนาะ20พฤษภาแล้วเนาะน้องๆเนาะเร็วมากผ่านไปเร็วๆนะคะ
1: ค่ะครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วเร็วไหมพี่เร็วไหม
0: เร็วจริงๆเร็วแน่เลยนะคะ
1: ผมก็บอกเอ๊ะมันเพิ่งวันพุธเองเหรอทำไมมันน่าจะสักวันศุกร์แล้วตอนนี
0: ้เร็วหลายคนรอวันที่15นู่นนะคะก็ชัดเจนแล้วเน
1: า
0: ะรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าครองชีพเขาไม่เรียกคนละครึ่งนะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าฉันออกให้เธอเกินครึ่งฉันก็เลยขอเรียกใหม่ว่าเป็นไทยช่วยไทย
1: เรียกอะไรก็ได้ฮะให้เราลงทะเบียนทันก็พอ
0: ไม่ต้องทันสิ
1: เพราะว่า30ล้านสิทธิ์ที่ต้องได้ทุกคนไหมพี
0: ่ก็น่าจะได้ทุกคนแหละถ้ามีมือถืออ่ะ
1: นะเพราะว่า14ล้านก็ไปกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐนะ
0: อันนั้นได้สิทธิ์ทันทีใครที่ถือบัตรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะได้สิทธิ์ทันทีเลยค่ะเอาไปซื้อสินค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องนะได้สิทธิ์อัตโนมัติเนาะ1บาทเออ1บาท 1,000 บาทต่อเดือน
1: คร
0: ับ นะ13ล้านกว่าคนนะได้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยากอะไร
1: ส่
0: วนกลุ่มประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนนะคะประมาณ30ล้านคนที่ฟังอยู
1: ่เพราะครั้งที่แล้วอ่ะพี่จำได้ว่าที่บ้านพ่อตากับแม่ยายลงไม่ทันนะไม่ได้ใช้สิทธิ
0: ์เอ้าจริงเหรอ
1: ไม่มีคนลง
0: ไม่มีคนลงให้
1: ไม่มีคนช่วยสอ
0: แล้
1: วเราก็ประมาทไงเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงพอตอนเย็นแล้วหมดสิทธิ์หมดแล้ว
0: ไม่ทัน
1: ครั้งที่แล้วอ่ะ
0: โอ้
1: แต่ครั้งที่แล้วเลยมาแค่10ล้านสิทธิ
0: ์เออคราวที่แล้วใช่มันน้อยไป
1: คนละครึ่งที่แล้วเนี่ย10ล้านสิทธิ์แต่ว่าครั้งนี้ถ้า30ก็คือจะได้ไม่ต้องแย่งกันลงตั้งแต่วันแรกมากนักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะคร
0: ับรอบนี้ก็อยากให้ทันทุกคนนะคะ30ล้านคนวงเงินช่วยเหลือรับจ่ายรับช่วยจ่ายในสัดส่วน60ต่อ40นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะก็รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นลงทะเบียน25 26 27 28 29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันน่าจะทันทุกคนนะน้องดวงนะ
1: ครับผม
0: เออ6โมงเช้าถึง5ทุ่ม5วันลงทะเบียนให้ทันแต่ก็อย่างที่บอกอะมีคนถามอีกแล้วไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนคุ้มไห
1: ม
0: ไปซื้อมือถือมา 3,000 หรือ 2,000 เอามาลงทะเบียนรับอันนี้ 4,000เอาคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนั้นไม่คุ้ม
0: กล้าลงลูกๆจะซื้อมือถือให้พ่อแม่ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นคงไม่คุ้มนะพี
0: ่
1: เออ
0: เออทำไมเอายังไงดีไม่กล้าตัดสินใจให้นะคะก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าเออต้องเราต้องลงทุนไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเพื่อรับโครงการนี้ไหม
1: เออ
0: เออเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนต้องไม่มีบัตรคนจนไม่เป็นคนที่ถูกเคยระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่1ถึง5แล้วก็ได้เลยนอกจากนั้นนะคะลงทะเบียนได้ทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปใช้สิทธิ์เริ่มวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี่แหละค่ะอีก10วันไปจนถึง30

0: กันยายนนะคะก็ซื้อของได้เหมือนกัน6โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกวันเหมือนกันนะนี่คือระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ในโครงการค่ะน้องดูแต่ช่องทางการลงทะเบียนยังไม่ทราบใช่ไหม
1: ว่า
0: ลงที่ไหนอ่ะ
1: ก็คลิกเข้าไปคลิกในแอปเป๋าตังค์นะฮะ
0: อ๋อลงแอปเป๋าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ครับอันนี้หมายถึงบัตรอันนี้หมายถึงบัตรสวัสดิการรัฐแบบที่เห็นหรือว่าอะไรนะ
0: ไม่บัตรคนที่จะรับสิทธิ์อ่ะที่ให้ลงทะเบียนวันที่25เนี่ยแล้วไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์เหมือนกันเหรอ
1: ใช่ๆเห็นเขาบอกลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์ครับพี่
0: อ๋อก็สะดวกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องโหลดเรืออะไรแล้วนะคะ
1: ใช่ไม่ต้องโหลดแล้วครับผม
0: ก็คือเข้าแอปเป๋าตังค์โหลด
1: ใช่
0: โหลดทิ้งไว้ก่อนนะคะแอปเป๋าตังค์ใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวธนาคารมันจะต้องไปอัดอีกแล้วนะคนที่ไม่เคยมีแอปเนี้ยลองดูที่ว่าโหลดตอนนี้มันจะได้ยังไงแบบไหน
1: นะลองให้แบบใครที่แบบว่าไม่ค่อยชำนาญเนาะให้ลูกหลานๆคนในหมู่บ้านช่วยโหลดเดี๋ยวไว้ก่อน
0: ตอนนี้โหลดไว้หน้าจอมือถือก่อน
1: แต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อหวยกันนะพี่นะแอปนี้ก็น่าใช้บ่อยป่ะ
0: ไม่ได้ซื้อหวยก็ซื้อลอตเตอรี
1: ่ซื้อลอตเตอรี่กันนะ
0: จะต้องบอกว่าเขาซื้อ MRT กับ BTS อยู่ซื้อลอตเตอรี่80บาทอยู่หรือเปล่าคะ
1: ใครใช้ประจำก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร
0: ่ไม่น่าห่วง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้านะเราช่วง6โมงเนี่ยเราจะอาจจะเปิดเพลงยาวๆไปก่อนนะเพราะเราสองคนจะต้องกดให้ทันก่อนถ้าเกิดว่าทำไมวันจันทร์หน้าทำไมเปิดเพลงนานจังเลยนะเบรกแรกนะเอ้ยเบรกสองนี่นะฮะก็ให้รู้ไว้ว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จนะฮะ
0: แสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จเราต้องเปิดเพลงยาวเลยแต่คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวไม่นานหรอกนะคะผู้เชี่ยวชาญแอปเป๋าตังค์คิดว่าไม่นานหรอกเพราะว่าเข้ามาทุกงวดเข้ามาซื้อซักเตอรี่ทุกงวดยังไม่ได้เข้ามารับเงินเลยอ่ะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละไม่เคยเลยมีแต่ขึ้นบอกโอกาสหน้านะ
1: คร
0: ับ อ่ะก็นี่แหละนับถอยหลังนะคะอีก4วันแล้วกัน20อีกค่านั่นแหละ25นะคะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็บอกว่าพลัสด้วยนะรัฐบาลร่วมใจ60 40ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่มนี้30ล้านคนภายใต้งบจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะอันนี้ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบนะก็จะแบ่ง2กลุ่มตลอดเวลา4เดือนที่ว่านี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงเหมือนกันนะทำให้คนรู้สึกว่ามาสักทีและแล้วก็มา
1: ซื้อข้าวซื้อของอะไรมันได้ถูกลงหน่อย
0: ใช่ก็หนึ่งนะในมุมของรัฐบาลก็คงอยากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือร้านค้าชุมชน
1: ครับ
0: ร้านค้าชุมชนรถแม่ค้านะร้านรถเข็นแผงลอยถ้าใครที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็นั่นแหละค่ะมันน่าจะคึกคักขึ้นหวังว่านะ
1: ครับครับ
0: อืมค่ะ
1: นะมาข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับหลังจากที่บันเทิงเรื่องกระเป๋าตังค์กระเป๋าเงินเรากันไปแล้วนะฮะล่าสุดครับพี่นะคุณตุ๊กกี้นะครับ
0: ตุ๊กกี้
1: นะ
0: นักแสดง
1: ชิงร้อย
0: ชื่อดัง
1: ชิงร้อยใช่เขาบอกว่าก่อนจะดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทราบกันดีคุณตุ๊กกี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนสไตลิสต์ของเวิร์กพอยต์มาก่อนก็คือทำงานเป็นแบบมนุษย์เงินเดือนอ่ะตอนที่จะมาอยู่ทำไมเบื้องหลังอ่ะนะครับก็เป็นพนักงานคนนึงอยู่ในเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับทำพวกเสื้อผ้านะฮะก็เขาบอกว่ากว่าจะมา

0: ป็นตุ๊กที่ชิงร้อยในวันนี้เนี่ยนะโอ้โหเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเคยเจอดาราที่ไม่น่ารักคือสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ดังไงต้องรู้สึกว่าเขาไม่ดังเนาะเวลาต้องไปอยู่กับดาราเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าให้ดาราเนี่ยนะครับเคยเจอขนาดมีดารามีเขาบอกมีดาราคนนึงนะเขี่ยรองเท้าให้เขาอะแล้วก็บอกว่าใส่ให้หน่อย
1: โอ้
0: จริงอย่างนั้นเลยเจอขนาดนั้นเลยนะผู้หญิงไงพี่
1: ใส่รองเท้าให้หน่อย
0: ใส่รองเท้าให้หน่อย
1: โอ้โหใส่ก็ใส่แล้วคุณทุกที่ใส่ให้ไหม
0: เขาบอกโอ้โหตอนนั้นใจหนึ่งก็งงมากเหมือนกันนะงงว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีให้ใส่ถุงเท้าให้ใส่รองเท้าให้ด้วยอ่ะนะฮะ
1: ดาราคุณหนูหรือเปล่า
0: เป็นนางเอกยุคดังในยุคนั้นด้วยนะยุคที่เขายังเป็นเบื้องหลังก็ประมาณปี90-2000น่ะพี
1: ่อ๋อ90
0: เธอใส่รองเท้าให้หน่อย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็อารมณ์คุณตุ๊กกี้คงมองซ้ายมองขวาแบบแต่ว่านะตอนนั้นอ่ะ
1: เ
0: ขาก็งงปรากฏว่าเธอไม่ใส่นะเธอไม่ก้มลงไปใส่ให้ปรากฏว่าโดนหัวหน้าเรียกขึ้นไปว่
1: า
0: ตุ๊กกี้มันเป็นการบริการนะเป็นการบริการนะเขาเป็นศิลปินเป็นการบริการเขา
1: เ
0: นี่ยหัวหน้าแทนจะปกป้องเราไปอยู่ข้างดารา
1: คุณตุ๊กกี้ว่าอย่างนั้นนะว่านี่คือการบริการ
0: ใช่นะครับคือหัวหน้าเขาให้ผลงี้เขาบอกว่าตุ๊กกี้บางทีเนี่ยชุดของดาราเนี่ยมันคับมันแน่นเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่รองเท้าได
1: ้ นี่
0: เราเน
1: ี่
0: ยต้องทำหน้าที่เราให้สมบูรณ์แบบให้เขาออกมาสวยหล่อดูดีนั่นคือจบแต่คุณตุ๊กกี้เขาบอกว่าโหตอนนั้นมันเขาบอกเขาไม่ชินอ่ะใจไม่ได้ต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นดารานี่ได้อภิสิทธิ์ขนาดนั้นเหรอแต่เธอเลยจำมาว่าถ้าวันหนึ่งเธอขึ้นมาในจุดนี้เนี่ยเธอจะไม่ทำแบบนั้นนะฮะแล้วพอวันนี้นะเธอก็ยื่นเท้าไปน้องใส่รองเท้าให้หน่อย เราเล่น ไม่มีนะพี่นึงคุณตุ๊กกี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือเขาก็จำมาตลอดว่าโอ้โหเป็นดาราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้น
1: เลยเราไม่ทำแบบนั้น
0: จะไม่ทำแบบนั้นนะคร
1: ับ โอ้โหสุดเลยเนาะ
0: เนอะ
1: พี่อยากรู้นะว่าดาราคนนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เจอคุณตุ๊กกี้แล้วก็จะวางตัวยังไง
0: เขายังจำได้ไหมว่าเขาเคยเนาะเขาเคย
1: จำได้อยู่แล้ว
0: เนี่ยก็คุณนิกกี้เนี่ยนะเขาก็ถามคือเขามานั่งเหมือนนั่งคุยกันนะคุณนิกกี้ก็บอกว่าแล้วเขาจำได้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เคยใส่รองเท้าให้เขาคุณตุ๊กกี้บอกว่าเขาจำไม่ได้เคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยนะหลังจากที่มาเป็นดาราเนี่ย
1: ก็เจอกันเหรอ
0: เคยเจอกันแล้วก็มานั่งสัมภาษณ์กันด้วยอ่ะ
1: เขา
0: แต่คุณลูกพี่เขาก็ไม่ได้ไปเท้าความอะไรนะครับ
1: เออ
0: เขาบอกเคยนั่งสัมภาษณ์กันด้วยว่าอย่างนั้นนะทองเป็นดาราแล้วอ่ะดูดิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเนี่ยเขาถึงบอกนะพี่คนเราเนี่ยให้ทำดีต่อกันอย่าไปดูถูกกันอย่าไปทำไม่ดีต่อกันนะวันหนึ่งโลกมันแคบ
1: มันกลม
0: นะเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกันได้อีกนะเนี่ยนะครับใครจะไปคิดวันนี้น้องฝึกงานวันนี้มาฝึกงานเราไปว่าไปด่าไปใช้งานมันอีกวันข้างหน้ามันจะเป็นหัวหน้าเรานะหรือจะเป็นลูกค้าที่มาทำงานกับเรา
1: แล้ว
0: มาใช้เราขอบคุณที่มันต้องดีกันไว้หมดแหละ
1: ใช่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะ
0: ครับผม
1: อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้นี่แล้วก็เลยทำให้บรรดาคนดูหรือว่าชาวเน็ตเขาเลยอยากรู้ว่าพี่นางเอกคนนี้เป็นใครอ่ะช่วยบอกหน่อยในคอมเมนต์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องของใครถามบอกตามสืบให้หน่อยพี่จามอนไม่งั้นนอนไม่หลับ
0: มาถึงดาราคนนี้แล้ว
1: ค่ะเอามาดูเทศกาลดนตรีนะคะดนตรีกรุงเทพ2569ก็เป็นการจัดฟรีคอนเสิร์ตใจกลางกรุงนะคะวันที่13มิถุนายนนี้ก็บอกว่าจะมีการรวม

0: ศิลปินไทยนานาชาติกว่า30ชีวิต5เวทีสนุกต่อเนื่อง10ชั่วโมงค่ะน้องดงเออน่าสนใจเนาะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะก็จะจัดงานเทศกาลดนตรีกรุงเทพขึ้นมาตั้งแต่บ่าย2ถึงเที่ยงคืนโอ้โหน่าสนใจมากเนาะ
1: เออที่ไหนพี่ที่ไหนจะไปเลย
0: ที่เดียวกันแบงคอกค่ะ
1: โอ้วันแบงคอก
0: มันเป็นดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่เขาบอกว่าเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมฟรีนะคะ
1: พูดถึงวันแบงคอกนิดนึงพี่สีขอแทรกนิดเดียวนะฮ
0: ะ
1: ใครไปดูดนตรีนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้คนกำลังฮิตอะไรรู้ไหมในติ๊กต็อกเขาบอกไปเดินวนน้ำพุ3รอบ
0: ถ่ายรูปเช็คอินเหรอ
1: ไม่ใช่เขาบอกเป็นจุดห่วงจุ้ยที่ดีชีวิตจะดีไปรับพลังเออ
0: คนนี้คือสายมู
1: สายมูแล้วตอนนี้ห้างอ่ะกลับมามีคนเพราะไอความเชื่อเนี้ย
0: วน3รอบนี่นะ
1: คนไปเดินวนน้ำพุอยู่ด้านเขาจะเป็นลานที่อยู่นอกห้างนะฮะตรงกลางแล้วจะมีน้ำพุแล้วคนก็ตามกันในทิกตอกไปอ่ะไปเดินสามรอบกันอ่ะเต็มไปหมดเลย
0: กันว่าเออเนี่ยถ้าไปวนสามรอบแบบนี้มันจะดี
1: เหมือนเขาบอกเหมือนที่สิงคโปร์เขาจะมีตึกนึงนะเป็นตึกแบบตึกรับพลังตึกห่วงจุ้ยที่ดีแล้วตอนนี้ที่วันแบงคอกเป็นอย่างนั้นนะฮะ
0: เออไปเลยถ้าอย่างนั้น13เนี่ยบ่าย2ดูวนน้ำพุ3รอบแล้วก็ดูคอนเสิร์ตฟรีได้อยู่
1: ใช่ใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ก็ลองแวะไปดูนะผมก็ยังไม่ได้ไปนะที่เขาบอกให้ไปเดินวนน้ำพุเนี่ยเออเขาบอกว่าไปรับพลังไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มนะฮะเป็นคนเริ่มต้นไม่รู้นะ
0: ไปรับพลัง
1: มันใหญ่เลยอ่ะ
0: เออก็ศิลปินอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นศิลปินแบบที่คนไทยรู้จักมากๆแต่ว่าเขาจะใช้เป็นความเป็นสากลสูง
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่ามีหมดแหละมีทั้งแพร่หลายมากเลยนะคะมีทั้งป๊อปมีทั้งร็อกมีทั้งหมอลำฮิปฮอปแจ๊สเทคโนหมอลำก็มีค่ะก็ถือว่าสอดคล้องกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีการแสดงวอล์กกิ้งแต่ละเวทีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถ่ายทอดความหลากหลายและความเข้มข้นของการแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนก็ไม่เสียตังค์นะผู้ชมชาวไทยต่างชาติไปได้หมดเลยนะคะมีการแสดงดนตรีเปิดหมวกด้วยนะที่เขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าแบบจัดดีๆอ่ะก็ถือว่าได้สบายเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจมีเวลานะคะเฉลิมฉลองภาษาสากลของดนตรีที่พื้นที่ใจกลางกรุงเดอะวันแบงคอกค่ะหรือเข้าไปดูรายชื่อศิลปินแต่ละเวทีก็ได้นะมันมี5เวทีนะได้หมดในเพจของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพก็ได้หรือว่าที่เพจของ The One Bangkok ก็ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: หรือช่วงก่อนงานก็ไปวนเลยนะน้ำพุสักหน่อย
1: น้ำพุก็ดีนะรับพลังเขาบอกให้ไปรับพลัง
0: ใช่
1: ค่ะแล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ความเชื่อนะครับก่อนวันที่16นี่ก็ไปดูสักหน่อยไม่แน่นะฮะอาจจะมีโชคนะ
0: ฮะใช่มีโชคลาภก็คู่อยู่แล้วเนาะ
1: ครับผม
0: กับคนไทยไหม
1: ก็เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับพี่ฟุตบอลนะฮะพรีเมียร์ลีกคืออาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เตะเมื่อคืนนะเขาเตะไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นแมนซิตี้เตะนะฮะก็ปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนัดสุดท้ายก็ไล่อาร์เซนอลไม่ทันละนะฮะก็ปีนี้ก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีไม่น่าเชื่อนะพี่นะรอคอยมา22ปีนะครับก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วแฟนบอลยินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก็ถ้าในวงการก็พวกดาราก็หลายคนนะที่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะฮะ
0: อ๋อ
1: ขอ องกระพลพี่ป๋องนี่ก็อาร์เซนอล
0: เออใช่
1: โอ้มี
0: ออกนอกหน้าเลยแหละพี่ป๋องอ่ะ
1: เป็นอาเชียร์นะเนาะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: โอ้แล้วก็เนี่ยนะลิเวอร์พูลเปิดเผยโฉมเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย
1: อ
0: ๋อนี่คือเสื้อใหม่เหรอ
1: ใช่ครับเสื้อลายลายลายเขาบอกเป็นลายไม้ไผ่ย้อนยุค
0: เ
1: มื่อก่อนเนี่ยเขาทำลายไม้ไผ่แบบนี้แหละนะครับก็ผ่านมาเนี่ยถ้า20กว่าปีมันก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งพูดถึงแฟนอาร์เซนอลก็พี่โจ้กำพูนี่ก็แฟนอาร์เซนอลนะเมื่อเช้าเนี่ยแกรีบลงเฟซแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะฮะพี่โจ้กำพูก็แชมเปี้ยนอาร์เซนอลรอคอยมา22ปีพี่โจนี่เขาก็แฟนอาร์เซนอลเหมือนกัน
0: โอ้โหนี่เขาเรียกพระงาบนะคะแชมป์พรีเมียร์ลีกใช
1: ่
0: ไหมก็จะได้เห็นเปิดเผยตัวกันเนี่ยนะวันนี้
1: ใช่ค
0: ่ะส่วนพี่บุญมีนักนิดนึงนะคะนักมวยไทยใช่ป่ะก็ไม่น่าเชื่อมีอย่างนี้ด้วยนะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีเนี่ยมีการแข่งขันศึกมวยไทยวันเดี๋ยวนี้มีวันกันชัยด้วยเหรอ
1: ก็คุณกันชัยเขาเป็นคนจัด
0: เอาเหรอเราก็นึกว่าเมื่อก่อนมันเป็นวันทรงชัยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นศึกมวยไทยวันกันชัยนะคะแล้วในคู่นี้ไฟนี้บุญมีติ๊กนายเอาชนะน็อกสนายลักเปิดนี่ชื่อนักมวยนะคะทีนี
1: ้
0: มีการถกเถียงกันในจังหวะที่นักชกที่ชื่อบุญมีเนี่ยไปขัดขาของสนายจนล้มหัวนักพื้นเลยค่ะน้องรุ่งทีย
1: กหนึ่งเพิ่งเริ่ม30วิอ่ะพี
0: ่ผิดจักรีกาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเขาว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต
1: ์
0: เขาว่าอย่างนั้น
1: คือฝ่ายของสนายเนี่ยเขาเตะมาผมดูนะเขาเตะมาไอ้ฝั่งนู้นไอ้บุญมีเนี่ยเขาก็หนีบขา
0: ไ
1: ป
0: ข้าง
1: น
0: ึ
1: งตอนหนีบขาปุ๊บเนี่ยเหมือนลักษณะเขาเอาขาไปเกี่ยวอีกข้างนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนขาข้างโดนหนีบข้างโดนตัดขาแล้วหงายหลัง
0: ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องฟาดอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: พอหัวฟาดก็นิ่งเลย
0: แต่บุญมีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเขาตั้งใจเตะเขาไม่ได้เกี่ยวขา
1: เออ
0: เขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นไม่เลยไม่ได้ตั้งใจเตะนะเขาเกี่ยวเขาตั้งใจเตะอยู่ไม่ได้เกี่ยวขาแต่ถ้าฟังจากคุณธนดลอยู่เบิกหัวหน้ากรรมการมวยไทยแกโพสต์ว่าอย่างนี้ดูน้องบุญมีให้สัมภาษณ์ก็ไม่แมนเลยครับไม่เบานะเราอ่ะตั้งใจเกี่ยวขาเขาแต่มาโกหกคนดูว่าไม่เกี่ยวคู่นี้ถ้ากรรมการเก๋าหน่อยต้องให้ดู VAR ก่อนเพื่อความยุติธรรมที่สุดท้ายที่สุดแล้วบุญมีแพ้ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์แกว่าอย่างนั้นคุณธนดลแกโพสต์อย่างนี้เลยว่าอ่านกันให้ดีให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าผมหมายถึงการชกครั้งนี้นะบนเวทีมาตรฐานเนี่ยที่มีกฎกติกามวยไทยที่มีสักขีพยานไม่ใช่ว่าการที่ ลักกระเปิดมานอกรอบซึ่งไม่แมนอยู่แล้วล่ะแต่ยาเอามาจับมัดรวมกันมันคนละเรื่องแกว่าอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเตาอย่างนี้เหรอหยีบขาแล้วยังไงก็ฟาดเนาะ
1: อ๋อครับเดี๋ยวมันก็เหมือนยังค้างคาใจกันอยู่ที่แบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเขาก็เอ้ยยังมึนๆเขาจะอยากจะชกต่อแต่กรรมการดันยุติการชกไปแล้วไงเพราะที่บอกว่าเดี๋ยวคู่นี้เขาจัดอีกรอบนึงนะพี่วันที่30
0: ค่ะ
1: แก้มืออีกรอบนึง
0: แก้มือให้แก้มือกันเน
1: าะก็ยังต่อยกันไม่ครบเลยยังไม่ทันได้ต่อยกันเลยอ่ะน้องเนตตี้ข่าวสดเนี่ยเขาลงรอทำข่าว4ชั่วโมงต่อยกัน30วิแล้วบางคนบอกลำมวยไหว้ครูยังนานกว่านานกว่าต่อยอีกอะไรแบบเนี้ย
0: 30วิก็นับถึง30น็อกแล้วเรียบร้อย
1: นี่คนหนึ่งคุณเอมตามใจตุ๊ดแต่พี
0: ่
1: เอมที่เอมจ้า เขาก็แต่งตัวไปทำผม

0: ไม่รอเลยนะเตรียมที่จะขึ้นไปถือป้ายแบบว่ายกที่หนึ่งเริ่มอย่างเงี้ยแบบที่ถือป้ายเดินรอบเวทีอ่ะเขาก็แต่งตัวไปรอเลยปรากฏว่ามันยังไม่ถึงยกกันทีพี่เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเดินแต่งตัวมาเกอร์เลยเสียโบ๊ทบอกสงสารที่สุดเลยสงสารเอ็มมันไม่ได้ค่าตัวอะไรด้วยนะมาด้วยใจตั้งใจจะแบบมาเดินเป็นคนถือป้ายอ่ะมาเดินเป็นคนถือป้ายว่ายกที่หนึ่งแล้วก็เดินรอบเวทีอย่างเงี้ยระคังระเต้งปรากฏว่ามันไม่ถึงยกกันทีนี่แหละก็เลยทำให้แบบว่าอ่ะเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มบอกเดี๋ยวจัดใหม
1: ่จัดใหม
0: ่รอบนึงวันที่30นะครับมาดูเพื่อความสนุกสนานนะเมื่อวานผมเห็นแบบว่าน้องๆที่ช่องก็เปิดไลฟ์สดรอดูกัน
1: สึกวันกันไทย
0: ครับผมบุญมีบุญมีที่คนนี้เขาโดนต่อยวันสงกรานต์เนาะเขาบอกว่าผมยังต่อยคืนไม่สะใจเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อยใหม่ก็ได
1: ้โอ้
0: ครับผม
1: ก็ต้องซ้อมมาดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะชีวิตไหมข่าวกีฬาวันนี้ก็
0: ประมาณนี้
1: เนาะอ๋อนี่จริงตะก้อทีมเดียวน้องดงตะก้อทีมเดียวชายไทยไปคว้าแชมป์เวิลด์คัพนะคะมาจากมาเลเซียชนะพม่านะคะไม่ใช่ชนะมาเลเซียนะคะก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นแชมป์นะก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: เราไม่ได้เป็นแชมป์อยู่นะแต่ว่าปีนี้มาทวงแชมป์ได้สำเร็จนะคะ
0: ช่วงนั้นซีเกมใช่ไหมซีเกมเราก็ไม่ได้อ่ะ
1: ไม่ได้2ปีแล้วเราพลาดแชมป์ให้กับมาเลเซียไปนะคะสองปีแล้วแต่ว่ามารอบนี้เอาชนะแบบไม่ยากเท่าไหร่นะคะคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ2ปีที่แล้วนี่มาเลเซียครองไปเดี๋ยวปีนี้นะคะทีมตะก้อทีมชาติไทยยังคงมีลุ้นอีกแชมป์อีกชุดหนึ่งนะคะจากประเภททีมชุดชาย
0: คร
1: ับ ค่ะก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะ3คนของเราเนี่ยพรเทพทินบางบนจตุพลสิริอาจแล้วก็มะลึกทินพันมากรเนี่ยโอ้โหเวลาขึ้นฟาดทีนึงเนาะไม่น่าเชื่อว่าแบบคนมนุษย์อะไรจะขึ้นได้ขนาดนั้นเนาะ
0: ครับโ
1: อ้เก่งมากนะคะยิ่งใหญ่เนาะแต่ก็เนี่ยมันสนุกนะเวลาเชียร์นะคะยิ่งเวลาแข่งกับมาเลเซียเนี่ยมันสนุกมากเนาะ
0: มันเหมือนศักดิ์ศรีอะ
1: จริ ง
0: ค่ะครับผม
1: เป็นน้องน้องรามีภารกิจเนาะวันนี
0: ้เดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนสักวันนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปส่งเด็กน้อยนิดนึงครับพี
1: ่โอ้เทอมกันหมดแล้วเนาะฝนตกด้วยนะคะ
0: คุณแม่บ้านไม่อยู่ครับวันนี้ก็เลยต้องจัดการนิดนึงครับเดี๋ยวเอาไปส่งไปสนีก่อน
1: ไปส่งไปสนีนะแพ็คเรียบร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันติดตามบันเทิงและกีฬา
0: สวัสดีครับ

กลับมาข่าวกันต่อนะคะใครที่ชอบย้อมผมก็จริงๆบางคนบอกอู๋ฉันไม่ได้ชอบหรอกแต่มันก็จำเป็นต้องย้อมอะเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นประเภทผมหงอกเร็วนะคะผมเปลี่ยนสีเร็วมากผมขาวเร็วดูเองก็เป็นแต่ว่าล่าสุดนั้นก็พอดูข่าวนี้ก็เริ่มเป็นห่วงหัวตัวเองผมตัวเองเหมือนกันนะคะเมื่อวานอย.ผนึกกำลังกับปคบ.นะคะปราบปรามเครื่องสำอางผิดกฎหมายล่าสุดไปตรวจค้นโกดังที่ปทุมธานีไปยึดยาย้อมผมของยี่ห้อฟาแจ๊ส 2,000 กว่าชิ้นนะคะพบว่าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบจากด่านอย.เนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้จำเป็นต้องสั่งปิดกั้นแล้วก็ระงับการขายทันทีนะโดยท่านเลขาธิการอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีผู้บริโภคคนหนึ่งในราชบุรีไปซื้อยาย้อมผมยี่ห้อนี้ค่ะ

คือสั่งซื้อผ่านออนไลน์นั่นแหละแล้วก็ในผลิตภัณฑ์นี้โฆษณาว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่พอเอามาย้อมผมไม่กี่นาทีนะแพ้หนักมากทั้งแสบทั้งคันหนังศีรษะเนี่ยบวมน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาทั้งหัวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ผมร่วงจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะไปรักษานี่ค่ะ เขาก็เลยร้องเรียนไปที่สคบไปที่อย.จากการตรวจสอบอย.พบว่ายาย้อมผมดังกล่าวเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านการตรวจจากด่านอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยนะแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการนำใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางมาใช้ประกอบการสมัครขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตามแต่ว่าพอตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไม่พบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ่านอย.อย่างถูกต้องแต่อย่างใดค่ะตอนที่อย.ก็เลยร่วมกับตำรวจนะคะปคบ.สอบสวนกลางนี่แหละไปตรวจค้นโกดังเป้าหมายในพื้นที่ปทุมธานีก่อนจะเจอเป็นของกลาง 2,000 กว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เยอะอยู่นะก็ยึดเอาไว้อายัดไว้ก่อนนะคะไว้ตรวจสอบนะคะขณะนี้ทางอย.มีการประสานไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและปิดกั้นสินค้าผิดกฎหมายลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะผิดพันธุ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานพร้อมสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์ออฟไลน์อย่างเข้มงวดอย่าลืมนะคะไอ้พวกเนี้ยเวลาย้อมผมนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โดนหนังศีรษะไม่โดนหนังหัวเรามันก็จะซึมเข้าสู่หนังศีรษะเข้าสู่ผิวหนังของเราแล้วกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงมากเนี่ยค่ะอย่างเจ้านี้รายนี้เนี่ยที่ราชบุรีนะคะทั้งแสบทั้งคันทั้งบวมทั้งแดงแล้วก็ที่สำคัญคือปรากฏว่านี่แหละมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาตามนี่เลยค่ะตามหนังศีรษะเลยนะคะอาการหนักมากคนนี้นะคะสุดท้ายผมร่วงค่ะไม่รู้สารสกัดจากธรรมชาติอะไรแบบไหนยังไงนะคะก็ระมัดระวังให้ดีนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะคะก็โทรถามอย.ได้เนาะไม่ควรอ่านฉลากก่อนดีกว่าอย่างน้อยถ้ามีฉลากภาษาไทยแล้วก็อุ่นใจนะว่าเนี่ยแหละเขาพิมพ์ด้วยภาษาไทยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันอันตรายมันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมอะเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงเรื่องผมเรื่องศีรษะนะคะส่วนเรื่องมีคนถามความคืบหน้าสาวที่ไปวิ่งออกกำลังกายแล้วโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าที่ฉะเชิงเซาเมื่อวานใช่ไหมคะล่าสุดนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังจับไม่ได้นะคะสองคนที่เอาทุเรียนลุมชกต่อยก่อนนะชกต่อยแล้วก็เอาเปลือกทุเรียนมาฟาดหน้านี่นะคะล่าสุดตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วยังไม่ทราบเดี๋ยวกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นใดๆนะคะเหตุผลที่แท้จริงว่าทั้งสองคนนี้เข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรยังไงเพราะว่าเขาไปออกกำลังกายปกติเท่านั้นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะยังไม่รู้เดี๋ยวรออีกสักพักนึงคิดว่าน่าจะได้ตัวแหละตำรวจว่าอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรยังงงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลาง CID นะคะโพสต์ข้อความประกาศการจับกุมหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนแล้วนะคะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามีผู้เสียหายตั้งเยอะหลายรายเลยนะคะออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกละเมิดระหว่างการเข้ารับการดูดวงและขอความช่วยเหลือจากหมอดูรายดังกล่าวนะคะตำรวจก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวหมอดูแก้กรรมคนนี้มาที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เตรียมจะแถลงรายละเอียดของคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะรู้สึกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยเคยไปหาหมอดูคนนี้มาแล้วเหมือนกันนะตกพีคมากเลยนะคะคุณสรยุทธ์นี่นะคะก็เหยื่อคนหนึ่งเนี่ยที่เคยมาร้องกับผู้สื่อข่าวไปร้องกับคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดนะคนนี้อายุ18เนาะไปแจ้งความแล้วนะคะเป็นเยาวชนชายค่ะเป็นเยาวชนชายเนาะน้องเนี่ยถูกอาจารย์แก้กรรมคนนี้

ระทำอนาจารตั้งแต่อายุ17แล้วนะแต่ปัจจุบันน้อง18แล้วก็พ่อแม่เนี่ยพากันไปแจ้งความที่เข้าไปหาอาจารย์แก้กรรมเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยอยากพบอยากดูดวงอยากดูกรรมแต่ว่าพอไปถึงด้วยความที่แบบอาจารย์แก้กรรมก็เห็นน้องผู้ชายหน้าตาดีคือเหยื่อที่มาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดก็บอกว่าอุ้ยทุกคนหน้าตาดีหมดเลยที่โดนอ่ะตรงปกเวลาเขาเจอเนี่ยเขาเหมือนจะถูกชะตาก็เลยออกอุบายว่าให้พ่อแม่ออกไปทานข้าวที่อื่นก่อนส่วนน้องได้ไปกินข้าวกับอาจารย์แก้กรรมส่วนตัวเพราะว่าอะไรเขาเล็งไว้แล้วเขาเลือกเหยื่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็เล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวพอรู้เรื่องก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฏว่าอุ๊ยมีดารามีคนมีชื่อเสียงคนดังข้าราชการไปหาเขาเยอะมากเลยก็คือเหมือนกับว่าลูกศิษย์ไปหาคนใหญ่คนโตนะเพราะฉะนั้นทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดความหวาดกลัวพอเจอแบบนี้ก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำแพงศรัทธาอาจารย์แก้กรรมคนนี้ยังสูงอยู่นะตอนนั้นนี่สูงปี๊ดเลยค่ะคือเขาอาจจะไม่สามารถที่จะไปคือคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะไม่สามารถไปสู้รบปบมือได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาสว่างกันแล้วนะบางคนก็ไปแจ้งที่กองปราบเรียบร้อยนะคะอย่างเงี้ยต้องรีบจัดการนะคะไม่งั้นก็จะมีเหยื่ออีกหลายรายแน่ๆเลยอ่ะใครที่เป็นเหยื่อเขาก็บอกว่าทางตำรวจนี่นะคะให้มาแจ้งความเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะบางคนที่ไปร้องกองปราบนี่นะคะสี่หมอดูแก้กรรมนี่นะให้อมอวัยวะเพศด้วยนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะล่าสุดนั้นจัดแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอไปเลย
3: โอเค
4: โอ้ง
5: เอี้ยง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกองเพีย
12: ใช้ตราฉลากทองไง
13: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็สรุปในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะที่จุดตัดรถไฟมักกะสันนะคะล่าสุดนั้นเนี่ย เรื่องสะเทือนใจที่ทำให้สังคมนะค่อนข้างจะเป็นกังวลนะเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคำถามจากสังคมว่าเอ๊ะจะต้องเป็นแบบนี้กันต่อไปไหมยังไงนะคะล่าสุดนั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงเนี่ยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องขับไหมอันนั้นก็อยู่นะคะชัดเจนส่วนการที่

ที่พนักงานขับรถไฟเสพยาเสพติดเกิดความบกพร่องส่วนไหนบ้างนะคะแน่นอนรัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะนี่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะคะส่วนเงินเยียวยานั้นนี่บอกว่าล่าสุดนั้นไม่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการซึ่งในส่วนของกสมก.กับการรถไฟเนี่ยเขาก็จะนำเงินจากกองทุนต่างๆนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณวงเงินนะคะรายละ 2,390,000 บาทค่ะส่วนผู้จะรับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทอันนี้เคาะแล้วนะคะเห็นว่าอย่างนั้นรายละ 2,390,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟประเด็นนี้นะคะที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนที่พูดกันเยอะสุดก็คือนี่แหละการตรวจพบสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องทักษะเป็นหลักเนาะแต่ว่าในอนาคตจะต้องมีการคุยเรื่องสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟด้วยนะบางคนน่ะจะคาดไม่ถึงนะเอ้ยมีแต่เรื่องของนี่แหละพนักงานขับรถยนต์ขับรถเมย์ขับรถตู้รถแท็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่คาดคิดว่าพนักงานขับรถไฟก็มีสิทธิ์ที่จะเสพสารเสพติดได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับวันนี้เดี๋ยวทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะนำทีมส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะประมาณสัก10โมงกว่านะคะ10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะเนื้อหาร่างแก้ไขฉบับของพรรคภูมิใจไทยแกนรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแก้ไขอยู่2เรื่องนะคือเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา156นะคือเพิ่มเติมในหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับเพิ่มเกี่ยวกับการกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน100คนเป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมสสร.นัดแรกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะคุณอนุทินจะไปเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำทีมสสไปเลยค่ะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภานะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นการแก้ในหมวด1และหมวด2อันนี้ของแบบฉบับของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามไปนะสำหรับเรื่องนี้ก็หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันนะมีความคืบหน้าไหมก็ประมาณนี้ค่ะวันเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ 17:00 เหมือนเดิมกับเรา2คนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาของเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไป